ลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมมหมื่นสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548นั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสไปร์เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศ

ัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้นิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal

0: ักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติใน
1: ท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่

0: ทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

0: การแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทัณฑ์ปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการ

0: ุทธพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่ พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้ 2. จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผน ซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพานเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะตุตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามนามพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: หลายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคตโขนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบทคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้ภาคโขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

0: รสัตยาภารีครับซึ่งผมก็ได้รับบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนนั้นตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับโอ้ระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสําหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
1: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการงดงามปราณีตครบทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยท่าร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
2: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรแล้วการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความก็เรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นน่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นจริง
0: ๆก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนแต่ละตอนที่เขาได้ทำออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนั้นครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับ

0: ผมอยากเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะคอยแสดงอยู่จนกว่าผมจะไม่มีชีวิตแล้วผมก็จะคอยสืบสานคอยสอนเด็กรุ่นหลังเพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีคำที่ตึงใจของเราชาวโขนละครก็คือถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับถ้ามีหนึ่งสิ่งที่สามารถทำถวายองค์สมเด็จพระพันปีได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย

0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้กรมประมงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามด้วยเล็งเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามนั้นจะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไปในอนาคตปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามควบคู่กับกุ้งขาวสร้างรายได้มั่นคงด้วยการพึ่งพาระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนกำหนดบ่อพักสำหรับเลี้ยงปลาให้เกิดจุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำทั้งฟาร์มให้สามารถนำกลับมาหมุนเวียนเลี้ยงกุ้งต่อได
1: ้ส่วนมากจะเป็นปลาเพราะมันมีอยู่แล้วในบ่อพักก็มีปลาทั้งนั้นเลยบางทีก็เก็บไว้ให้ลูกน้องทานหรืออะไรเงี้ยผมมีบ่อพักทั่วไปหมดเมือง

0: คือระบบมันจะได้หมดแล้วก็มีการเติมน้ําเข้ามาซัพพอร์ตอย่างเดียวคือไม่เอาน้ําทิ้งเลยน้ําจะมีการเติมมาตลอดมันเวียนไปหมดทั่วทั้งระบบเลยครับ
1: ทั้งหมดคือแนวคิดที่ได้จากองค์ความรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาในหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่เมื่อนํากลับมาปรับใช้จริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําช่วยสร้างความยั่งยืนปลอดภัยรวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์น้ําที่ทั้งชุมชนสามารถแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด
0: ก็เคยไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเคยไปดูโครงการดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาดูเรียนแบบใกล้ๆเคียงอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงเอาไปดูมาทั่ว
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวัย62ปียืนยันว่าการเลี้ยงกุ้งขนาด300บ่อหรือราวๆ 2,000 ไร่สิ่งสำคัญกว่าการเลี้ยงกุ้งคือการเลี้ยงน้ำที่ผ่านมานายมนชัยเคยใช้หลากหลายวิธีในการปรับปรุงน้ำทั้งการซื้อน้ำสรรหาสารชีวภาพต่างๆเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งรอด
0: เนี่ยเนี่ยเขาต้องการโตดีนะเนี่ยประมาณ3เดือนครับ90วันจากย้ายมาไกล200ตัวมันปลอดสารแต่เราเลี้ยงทำอาหารอย่างเดียวเลี้ยงอาหารเพียวๆเลยครับอย่างอื่นไม่ได้ใช้อะไรเลย
1: กระทั่งเมื่อระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดมาถึงพื้นที่ฟาร์มแนวทางการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจึงได้เดินหน้าผลิตกุ้งคุณภาพสู่มือผู้บริโภควิถีชีวิตของกุ้งกล้ามกรามกุ้งที่อาศัยในแหล่งน้ำจืดและต้องมีกระแสน้ำไหลผ่านตลอดเวลาปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในระบบฟาร์มปิดขณะที่เกษตรกรเลือกเลี้ยงควบคู่กับกุ้งขาวพบอัตราการแลกเนื้อทั้ง2ชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีมีผันผวนบ้างตามสภาพอากาศนับเป็นทางเลือกและทางรอดในยุคที่เกษตรกรต้องมีแผนสำรองเป็นหลักประกันรวมถึงยังต้องมุ่งมั่นศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเดินหน้ารักษาอาชีพคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม
0: มันมีการผสมผสานนะครับมันทีบางอย่างมันสูญเสียไปอีกอย่างมันก็ยังมารับได้มันก็ใกล้เคียงต้นทุนบางทีก็อาจจะขาดทุนน้อยหรือต้นทุนมันก็เสมอหรือไงมันเป็นโรคเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนกับครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเลี้ยงได้โดยแบบไม่ต้องไปฆ่าเชื้ออะไรเหมือนกุ้งขาวพอเปลี่ยนรุ่นมันก็อาจจะดีปกติรุ่นนี้อาจจะเสียหายรุ่นหน้าอาจจะดีเลย
1: จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยแหล่งอาหารสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทำให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนับเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์ลูกกุ้งกล้ามกรามที่มีความแข็งแรงทนทานโรคส่งผลให้การเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จจึงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ส่งต่อสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปุ๊กอยู่ที่ถนนชุมพลจังหวัดระยองนะคะพื้นที่ที่มีมนต์เสน่ห์นะคะที่หลายคนชอบมาเดินเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้ปุ๊กพาคุณผู้ชมมารู้จักบุคคลหนึ่งท่านที่เป็นบุคคลสำคัญมากๆค่ะหลายคนอาจจะรู้จักท่านแล้วแต่ว่าปุ๊กจะพามารู้จักตัวตนของท่านให้ลึกลงไปค่ะวันนี้ปุ๊กอยู่กับลุงตุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะลุงตุ๋ยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงตุ๋ยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีผมชื่อลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยศิลปะนะครับทำงานศิลป์ทำงานอิสระอยู่ชื่อจริงก็พักดีทับทิมทองครับ
0: ค่ะลุงตุ๋ยนะคะเป็นศิลปินศิลปะหลายหลากหลายแขนงเลยทีเดียวท่านอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีใจรักเรื่องของงานศิลปะมารู้จักตัวตนของลุงตุ๋ยกันก่อนลุงตุ๋ยเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเด็กศิลป์พูดง่ายๆเนาะลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยทำอะไรมาก่อนฮะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เรียนศิลป์เซนนะลุงตุ๋ยก็เป็นแค่ช่างซ่อมรถยนต
0: ์ช่างซ่อมรถยนต
1: ์ครับผมทำเคาะพ่นสีรถยนต
0: ์เอ้า
1: ในตระกูลผมมีพี่น้อง4คนทำเคาะพ่นสีรถยนต์หมดเลย
0: แล้วมัน
1: ผมเป็นคนที่4ที่เป็นช่างทำสี
0: แล้วมันพลิกแพลงชีวิตกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะ
1: มันก็จริงๆแล้วคนเราทุกวันเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างเดียวไม่ได้กินเดิมๆตัวมันต้องกินอย่างอื่นหรือต้องทำอย่างอื่นต้องหมุนเวียนไปด้วยตัวเองอ่ะถึงเวลามันจะมาอะไรเราไม่รู้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมันมาปั๊บถ้าเรารับมันได้มันก็ต้องไปกับมันเลยเพราะมันมาผลักดันเรามาเหมือนกับมาชุ่มชีวิตชุ่มจิตใจให้เราต้องเดินให้เราต้องทำอะไรเงี้ยก็ทำสีรถยนต์แล้วมันจะอยู่กับสีผ่นสีเหลืองสีเขียวมันสวยงามสดใสสะอาดมันแลมีความสุข
0: ค่ะ
1: ทำประมาณสัก30ปีพอลูก2คน3คนเรียนหนังสือจบปั๊บอะไรเราก็เบื่อละไม่อยากทำสีรถยนต์ละเพราะคิดว่ามันจะเป็นอันตรายกับปอดกับอะไร
0: อ๋อมันอยู่กับสารเคมี
1: ใช่ๆก็เลยหยุดเลยหยุดการทำสีรถยนต์ก็ชอบสะสมของเก่าอีกนึง
0: ตอนนั้นสะสมอะไรคะ
1: สะสมพวกไหโบราณพวกตุ่มเก่าพวกไม้เก่าๆอะไรพวกเนี้ยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บไว้มันก็ปันให้เพื่อนบ้างปันให้ผู้รักผู้ใยอะไรไปใช้บ้างมันเป็นของประจำบ้านของอะไรพวกเนี้ยพวกงานไม้เก่าอะไรพวกเนี้ยพวกของเขาเช่นว่าขันไถสวยๆแอกงัวแอกควายสวยๆไม้ดีๆนะก็เริ่มเก็บมาอะไรมาทำมาเรื่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเรื่องของศิลปะเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็ก็พอเดี๋ยวมันมาเอง
0: คือมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในจิตใจของเราเดิมอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: แล้ววันที่เราสะสมของเก่าเราก็รู้แล้วเราชื่นชอบอะไรแล้ววันที่เราเริ่มมาจับไม้จริงๆจังๆนะตอนนั้นลุงตุ๋ยเริ่มต้นยังไง
1: จับนี่ก่อนจับวาดรูปก่อน
0: อ๋อวาดรูปก่อน
1: จับวาดรูปก่อนหัดวาดรูปไม่ต้องหัดแล้วครัววาดรูปเลย
0: วาดได้หรอ
1: วาดได้พอวาดเสร็จปั๊บก็คิดเลยทำยังไงถึงจะให้เด็กๆมันได้วาดมั่ง
0: อ๋อตอนนั้นไม่ได้ทำขาย
1: ไม่ได้ทำขายก็ทำเฟรมทำเฟิร์มไปเดี๋ยวให้เด็กวาดเดี๋ยวซื้อผูกกันเองอะไรเองให้เด็กวาดซื้อสีไปให้เด็กวาดเรื่อยๆๆปั๊บเราก็เกิดเอ๊ะก็เรามาวาดไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะก็เลยวาดจัดเรียงแฟนๆไว้เนี่ยวาดเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆจนมันตกผลึกแล้วทีนี้มันก็มาเริ่มงานไม
0: ้
1: มาเริ่มงานไม้แล้วเพราะว่าเห็นเขาเฟอร์นิเจอร์เขามาขายงานตีไม้มีโต๊ะมีเตียงใหญ่ๆแล้วก็เราทำงานไม้ดีกว่าแต่เราทำงานไม้ที่เราไม่ต้องซื้อไม้มา
0: อ้าวแล้วเราจะทำยังไงเราไปเอาจาก
1: เราก็เก็บจากบ้านที่เขาลือเก่าๆบางทีเขาไม่เอาแล้วเนี่ยไปขอเขามาอะไรมาเอามาขัดเอามาล่างเอามาแต่งมันเหมือนความว่าเอามาเสริมสวยเขาอะ
0: ชิ้นแรกตุ๋ยจำได้ไหมล่ะทำอะไรตอนนั้นอะ
1: ชิ้นแรกทำกรอบรูป
0: กรอบรูปที่เป็นคล้ายๆอย่างนี้เหรอคะ
1: กรอบรูปเป็นอยู่ข้างหลังของตรงนั้นนะกรอบรูปแบบนั้นน่ะกรอบรูปทําเป็นกรอบรูปกรอบรูปก่อนกรอบรูปพวกไม้เก่าพวกอะไรเนี่ยทํากรอบรูปก่อนหลังจากทํากรอบรูปเสร็จปั๊บก็เอามาแปลงเป็นกองใส่ของชั้นวางของแล้วก็ทําพวกโต๊ะพวกอี้เนี่ย
0: มันมาของมันเอง
1: มันมาเองเลยทําแล้วคนก็มาชื่นชมคนก็มาซื้อเพราะไม้จริงเนี่ยมันหนังดีกว่าพวกพลาสติกหนังแล้วไม่เอ็นหลังไม่พังไม่อะไรเนี่ยมันก็ยังตัวเนี้ยกับอีหนังซักผ้าเนี่ยเนี่ยหนังล้างจงล้างจานมันแข็งจะตายไปจะอยู่ได้โอ้เป็น10 20ปีแต่เป็นกระอีพลาสติกพวกนี้มันก็ไม่ทน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม้เนี่ยมันก็ยังนะเหมือนเขาบอกเราเองเลยเขาบอกเราเขาบอกเราอ่ะ จะมีความสุขจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องอยู่กับไม
0: ้เพราะว่าลุงตุ๋ยเนี่ยก็มีใจด้านนึงก็คือเรื่องของธรรมชาติด้วยลุงตุ๋ยมองไม้นี่คือมันครบองค์ประกอบ
1: ครบองค์ประกอบเลยเพราะไม้เนี่ยมันใช้สอยตั้งแต่เราเกิดจนเราตายแล้ว
0: ค่ะ
1: ลองคิดดูมันก็ใช้ได้ทุกอย่างแล้วไม้ก็ที่เขาทำกันสวยๆประดูมาค่ะขายตวงเป็นแสนเป็นหมื่นของเรามันแก่ชิ้นเล็กๆเหลือเศษซากที่เขาทิ้งแต่เนี่ยเขาให้เราแล้ว
0: ค่ะ
1: เขาให้เราอะ
0: ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ
1: ร้านนี้ตอนนี้เข้า9ปีร้านนี้เข้า9ปีเพราะเดิมร้านนี้มิ่งแสตึงเป็นร้านทํายาแผนโบราณตอนผมเข้ามายังมีเศษยามีอะไรเต็มเลยทํายาแผนโบราณมิ่งแสตึงขวบกันให้ผมเข้ามาอยู่ผมก็มันก็ดีเพราะว่าหลังบ้านมันทำงานไม้ทำอะไรได
0: ้
1: ก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้เลยเลยใช้ชื่อบ้านศิลป์ลักโบราณถนนชุมพล
0: มาจากอะไรบ้านศิล
1: ป์ลักโบราณก็มาลักโบราณนี่ก็หมายความมันเป็นของโบราณผสมประสานงานศิลปะงานวาดรูปคำพูดผู้คนบางทีเด็กๆนักศึกษามาคุยกับเราว่าเราคุยตลกบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เคยฟังที่ไหนมา อะไรเขามึงเนี่ยไอ้ลิง
0: เด็กๆก็ชอบ
1: โอ้ยหนูไม่เคยได้ยินคำนี้เลยไอ้ลิงมึงทำอะไรเนี่ยไอ้ลิงเขาก็หัวเราะสนุกสนานกันบางทีครูบาอาจารย์ก็มาจากต่างจังหวัดมาอีเวนต์กับผมมาตัดไม้ทำไม้คนละชิ้นสนุกสนานดีจ้าขอบใจมากคุณลุงนะ
0: ลุงตุ๋ยคะคนแถวเนี้ยเขารู้จักลุงตุ๋ยในนามอะไรอ่ะ
1: คนทำคนวาดรูปกับเด็กๆมันเกิดจากวาดรูปกับเด็กๆไปเด็กวาดรูปในสวนพักผ่อนของเทศบาลตามชุมชนตามอะไรก็ไปวาดรูปรู้จักลุงตุ๋ยคือวาดรูปจริงๆแล้วคนในตลาดรู้จักเราหมดเพราะเราเกิดในตลาดนี
0: ่
1: ผมจะเกิดเลยไปตรงนี้ซอยนึงเนี่ยซอยตรงเนี้ยแล้วก็ชีวิตก็ผูกพันอยู่ในตลาดนะถึงจะเลยเอาไปนี่สักประมาณโลนึงที่บ้านพักแต่ถึงเวลาก็ต้องเข้าตลาดเพราะชามก็อยากมาตลาดแล้วเพราะห่วงตลาดบางทีใครไม่รู้ว่าตุ้ยมึงออกมาตลาดทุกวันกูห่วงกูจีนเอ้ยปีใหม่เอ้ยกูไม่อยากไปไหนกูอยากอยู่ตลาดเพราะบางทีกูกลัวผมจุดตะไลจุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวตลาดกูจะวอดวายเพราะในความทรงจำเส้นนี้ชุมพลกับยมจินดาเนี่ยผู้คนมากมายหลากหลายอำเภอแกงอำเภอบ้านค่ายอำเภอทุกอย่างต้องเข้ามาในเขตนี้มาหาซื้อของมาจับจ่ายใช้ของแล้วก็ตั้งแต่ลุงเกิดมาเนี่ยลุงเห็นแม่น้ำระยองเนี่ยไม่ทันเห็นเรือสำเภาอย่างเดียวเพราะพ่อแม่บอกว่าเรือสำเภาเข้ามาแม่น้ำระยองแล้วก็มีคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำแต่จิ๋วมาอยู่บนยมจินดามามีลูกมีเมียอยู่บนถนนยมจินดาก็เกิดการค้าขายมีโรงหนังมีโรงฟิล์มมี
0: เราเห
1: ็
0: นมาโดยตลอด
1: เห็นมาก็เลยว่ารักในเขตนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เหมาะเจาะกับเราทำงานศิลปะทำงานไม้เก่าแล้วก็อยู่บ้านเก่าๆบ้านหลังเนี่ยมีลายฉลุอยู่หลังเดียวนะข้างหน้าเป็นลายฉลุสวยมากเก่าแก่แล้วเป็นสองละเต้งข้างหน้านี่ละเต้งหนึ่งข้างหลังละเต้งหนึ่งจริงๆแล้วละเต้งบนเนี่ยผมจะทำบ้านในหลวงแต่ตอนหลังแบบว่าเราทำงานละฝุ่นฝนมันเยอะรูปในหลวงก็พยายามคัดแบ่งในพระพวกไปแต่งสถานที่สำคัญมั่งอะไรมั่ง
0: ค่ะ
1: เก็บรูปเก่ายังรูปเนี่ยในหลวงเนี่ยมีครอบครัวนึงมานะพอเข้ามาถึงเดินดูปั๊บพอมองรูปในหลวงปั๊บเขาร้องไห้จากเลยสงสารในหลวงเราอีกคนนี้แปลกเว้ย
0: ส
1: งสัยจะรักในหลวงสุดชีวิตเลยเห็นรูปในหลวงรูปนี้ปั๊บร้องไห้เลย
0: ลุงตุ๋ยคิดว่าตัวเองน่ะเป็นนักอนุรักษ์หรือเป็นนักศิลป์หรือเป็นอะไร
1: จริงๆแล้วนักอนุรักษ์เนี่ยเราอนุรักษ์นะเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นเรามองเนี่ยในเมืองเราเนี่ยบางทีเรานำเสนอไปอะไรไปเนี่ยพวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาให้ความสำคัญจริงๆแล้วยองมีอะไรดีมากมายหลายอย่างเลยจะเป็นวัดเนินสมัยจ่าตากสร้างพระจะเป็นเรื่องเก่าๆหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มสูญหายไปแต่ว่าตัวห่วง
0: ไม่ใช่นักอนุรักษ์แต่เป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างที่เราทำหรือคนอื่นมองเห็นเนี่ยมันจะลุดหายไปอะไรไปอย่างอาคารบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นร้านโชห่วยที่ใหญ่ที่สุดมันไหลเจ้าของไหลหลายเจ้าไหลพี่น้องมันก็ทิ้งกว้างจริงๆหลังเนี่ยสวยมาก ข้างบนเป็นละเต้งยาวทำโฮมสเตย์จัดแต่งร้านแบบมันก็ไม่เป็นเราได้แต่คิดแต่เป็นของเรา
0: เราจะแต่งเนี่ยแหละค่ะคือคนที่อยู่แวดวงของศิลป์แล้วก็มองออกว่ามันควรที่จะเป็นไปแนวไหนทีนี้กลับมาเรื่องของงานศิลป์ของตุ๋ยบ้าง
1: ครับ
0: เท่าที่ปุ๊กเดินเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันมีจิตวิญญาณมีชีวิตในทุกๆงานศิลป์ที่ลุงตุ๋ยเนี่ยรังสรรค์ออกมาเริ่มจากภาพวาดก่อนอย่างภาพวาดอันนี้ก็ทราบมาว่าลุงตุ๋ยค่อนข้างที่จะรักมาก
1: ภาพอันนี้มันก็เป็นพูดง่ายเป็นภาพของคนระยองเลยเพราะคนระยองตอนนั้นก่อนที่จะมีอุตสาหกรรมมาตะพุดมีโรงงานมาเกิดมาอะไรเนี่ย คนระยองก็ห่วงแล้วเราก็มีนักคิดนักเขียนนักต่อสู้เรื่องสิทธิของชุมชนเนี่ยก็นำเสนอซื้อกันไปอะไรกันไป มันก็เกิดเรื่องราวของการไปสู้ไปอะไรไปคิดไปอะไรแล้วก็คิดออกมาเป็นงานแบบนี้คือว่าจารึกไว้ให้ลูกหลานให้คนได้ดูว่าถ้าคุณมีโรงงานเขาก็ต้องปล่อยฟันพิษปล่อยอะไรออกมาบางโรงงานเขาก็ป้องกันดีบางโรงงานก็พอผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีมันก็ออกมาไปตามลำน้ำไปตามทะเลไปตามของก็เกิดเป็นจินตนาการวาดออกไป
0: ลุงตุ๋ยต้องการถ่ายทอดเป็นชิ้นงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจหรือยังไงคะ
1: ก็นี่ก็คนมองแล้วก็ถ้าคนระดับมีอายุคนระดับนั้นก็เข้าใจ
0: ก็จะเข้าใจ
1: แต่เด็กสมัยใหม่ก็เข้าใจนะเพราะเขามีความรู้เดี๋ยวนี้เขาเล่นโทรศัพท์อะไรเขารู้เรื่องราวของการอนุรักษ์การอะไรทั้งนั้นแต่มันจะเปลี่ยนไปละเพราะว่าคนจะมุ่งแต่หาตังค์อย่างเดียว
0: อะไรจะเจอเปลี่ยนไปแล้ว
1: บางโรงงานทำน้ำสงน้ำเสียก็ยังแก้ไขไม่ได้เลยก็อยู่กันไปจนทุกวันนี้คนเจ็บป่วย
0: ค่ะตลอดช่วงระยะเวลาที่ลุงตุ๋ยอยู่กับงานศิลป์มันทำให้ลุงตุ๋ยใจเย็นลงภาพวาดก็เปลี่ยนแนวเหมือนกัน
1: ใช่
0: เป็นยังไงคะ
1: มันก็ยังไงมันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะมีแต่ความสุขทำงานไม้ทำงานวาดรูปทำอะไรกันแล้วแต่ถ้าทำคือธรรมะทำคือทำงานคิดแล้วต้องทำทำไมทำคนนึงก็แย่งทำหมดเพราะนั้นต้องทำเพราะทำแล้วให้ความสุขเราพอให้ความสุขเรามันก็ให้ตังเราอีกเราก็มีความสุขก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรดิก็เลยต้องทำไปเพลินๆบางทีทำมาชิ้นสองชิ้นไปนอนนะชั่วโมงนอนกับดิกตีนเว้ยเดี๋ยวคนเดินเข้ามาละลุงซื้อนู่นหน่อยลุงดูนี่หน่อยทำเราให้มีความสุขไปมันทำคือธรรมะทำคือทำงานมีทำสามทำนี่ก่อนเราก็อยู่ได้แล้วคิดแล้วไม่ทำเขาก็แย่งทำหมด
0: ก็คือมีความคิดแนวคิดแบบนี้

0: ู่นทำนี่นี่ก็โยกไปโยกมาหลังกายมันขยับไปเยือนตลอดกองลูกมันมาลงหยิบกองลูกใหญ่มาเพลงหมดเลยเพลงสมัยนี้คนคิดดูร้องแต่ฉันเสียใจฉันไม่รักเขาเขารักฉันฉ
1: ัน รักคุด
0: เออแล้วก็ร้องแบบจังหวะก็เป็นแบบเหมือนจังหวะก็ดึงดังดังก็ดังต้องแหม่งฝังเราเป็นโลกประสาทแล้วลุงตุ้ยมีอยู่ครั้งเคยไปร่วมกิจกรรมของวงคาราวาน
1: ค่ะ
0: คาราวานนู้นอ่ะต้องนึกขึ้นมาปั๊บลุงก็ร้องเลย

ขี่เครื่องบินไปอังกฤษไปยุโรปอเมริกามะละกอมะละกอมะละกอโอ้มะละกอมะละกอตำส้มตำส้มมะละกอใส่ปูดองแล้วก็ใส่ปลาร้าตำให้ได้สีรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม

0: อืดท้องบวมขี้ไม่ออกกินมะละกอสุกอามหามกินแล้วจะอึออกดีมะละกอมะละกอมะละกอโอ้มะละกอมะละกอมันไปทั่วโลกเลยมะละกอมันนั่งเครื่องบินไปทั่วโลกมีทั่วโลกมะละกอส้มตำใส่ปลาล่าใส่ปูดองแกงส้มกับใส่ปลาช่อนใส่ปลาหมอท้องอืดท้องบวมทายไม่ออกก็กินมะละกอสุก
1: อันนี้ลุงตุ๋ยแต่งเอง
0: แต่งเองแล้วใช้ยาของผมเมื่อ30ปีที่แล้วพอไปรวมกลุ่มศิลปินเขาเรียกผมว่าตุ๋ยมะละก
1: อตุ๋ยมะละกอก็คือเอาเพลงนี้แหละไปร้อง
0: แล้วก็มีศิลปินไปแต่งเพลงมะละกอต่างเยอะแย
1: ะ
0: จะไม่เหมือนเราของเรามะละกอขี่เครื่องบินด้วยใช่ไหมก็นำพาไปทั่วโลกทั่วอะไรเลยเดี๋ยวก็นึกเองแต่งเองอะไรเองแล้วมันก็มีเพลงต่อต้านโรงงานเดี๋ยวที่นี่ร้องไปเดี๋ยวนี่เขาก็จะหวาเพราะว่าลุงอย่าร้องเพลงนี้เลยไหม
1: ก็แต่ง
0: แต่งสนุกไปเรื่อยคิดเรื่อยบางทีมันเป็นไปเองนึกหนุนนึกหนีว่ามันเป็นคำต่อคำเป็นมันกวีเป็นอะไรไปได้ไปหมดอ่
1: ะ
0: มันก็พูดง่ายว่าตอนนี้ยังเอ๊ตัวเองนี่ทำไมเก่งหลายอย่างบางทีคนว่าเจ๋งๆพอมาคุยกับเราปั๊บต้องมายกมือไหว้เราเลย
1: นั่นสิคะ
0: ได้คุยกับลุงนี่โอ้ความรู้บ้านนดได้สนุกสนานได้อ้าวมึงจะไปเครียดทำไมช้ามามึงใครเป็นใครตายใครตอแหลใครฆ่ากันมึงดูทำไมนะสมองเสื่อมตาเสียปอดหลอดลมพังหมด
1: เพราะฉะนั้นอยู่อย่างมีความสุขอ
0: ยู่อย่างมีความสุข
1: ทุกวันนี้ค่ะลุงตุ๋ยมองชีวิตนอกจากการใช้ให้ทุกวันมีความสุขแล้วเรื่องของงานศิลป์ที่ลุงตุ๋ยรังสรรค์ออกมาทั้งที่ยังรอเจ้าของมารับแล้วก็กำลังที่จะผลิตเพิ่มลุงตุ๋ยทำยังไงมองกับชีวิตเรื่องของศิลปินแบบนี้ยังไงคะ
0: นั่นยังไงมันก็อิ่มเอิบแล้วอิ่มเอิบแล้วบางทีศิลปินมันก็ไปกันแตกต่างกันแนวทางกันไปบางคนก็ไปรับสเก็ตรูปบางคนเรียนจบมาจากหมอจากอะไรก็ไปรับเขียนผนังเขียนกำแพงเขียนตามโรงเรียนก็ไปกันตามส่วนบางคนก็ผลิตงานเกี่ยวกับศิลปะอะไรออกมาเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบกดไอ้จอเจอออกมาเป็นนั่นหมดเลยไม่ต้องมานั่งวูดวาดหนังอะไร
1: ไม่ต้องสเก็ตภาพ
0: แล้วแต่อันนี้มันเป็นงานดิบมันเป็นงานประดิษฐ์ไม้เอาไม้มาประดิษฐ
1: ์
0: เพื่อคุณงานประดิษฐ์เนี่ยมันยากนักนะคนที่จะคิดทำเนี่ยบางคนทำไมอดทนยิงประดิษฐ์ไม่ได้อะ
1: ไม่ได้
0: ลมสลายทำไปเดี๋ยวตอกทิ้งหมดอะไรเงี้ยมันต้องใจเย็นแล้วต้องเข้าใจเขา
1: วันนี้มีคนมารับไม้ต่อลุงตุ๋ยไหมงานเหล่านี้ที่จะมาเรียนรู้กับเราง
0: านนี้มันก็ไม่มีรู้สึกไม่มีจะไม่มีนะแต่มันมีอีกส่วนนึงที่เป็นคนรู้จักกันที่เขาเก็บเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: บางเขาเก็บบางทีเก็บไว้ซะเต็มบ้านหมดแต่ว่าเขาไม่มีการจัดวางเหมือนเราอะไรเงี้ยเขาไม่มีวิธีจะมาจัดวางหรือตกแต่งมันคนเขาไปเก็บจุกพิงเที่ยววางไว้แต่ชิ้นสวยๆนะมันขัดสวยๆชิ้นสวยๆแค่ไปพิงในมุมบ้านไปวางไว้บนอะไรหน่อยกระถางวางหน่อยมันก็สวยงามแล้วเพราะมันเป็นขนาดขอนก่อนๆน่ะเดี๋ยวนี้ผมดูนะบางทีเขาจะไปอยู่ในตู้โชว
1: ์
0: เอานาฬิกาโรเล็กวางเอาสร้อยไข่มุกแฝนเอานี่วางอะไรผมโอ้มันไป

0: อยู่ในนั่นหมดเลยเหลืองไม้เนี่ยไม้สวยๆเนี่ยมันอิ่มละตอนนี้ก็อิ่มมันถึงจะไม่มีใครสืบสานต่อมันก็ศูนย์ของมันไปตามกาลเวลา
1: ก็รับได
0: ้คนที่ได้ไปก็คือกำไรของเขา
1: ค่ะ
0: เขาได้งานเราไปไว้โอ้ยังอยู่อีกนานเด็กมาเห็นคนมาเห็นเขาเอามาจากไหนเนี่ยซื้อมาที่ไหนอะไรแล้วก็บอกต่อกันแล้วก็มาพัทยาเนี่ยมาบ่อยจันทบุรีเคยมา3เที่ยวเขาสุกิมนี่มาซื้อตมซื้ออะไรขนไปเป็นเที่ยวๆเลยร้านกาแฟถ้าเขาสุกิมมันนะ
1: ค่ะลุงตุ๋ยคะงานไม้แต่ละชิ้นงานภาพแต่ละภาพมันมีอะไรที่บ่งบอกว่ามันคือลุงตุ๋ยอยู่ในนั้นบ้างไหมจ๊ะ
0: เนี่ยมันรวมตัวหมดละคืองานรวมในตัวผมในสมองผมหมดเลยก็คนๆเดียวชื่อลุงตุ๋ยมันเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างทำได้ทุกอย่างนะเนี่ยทำได้ทุกอย่างเนี่ยทำงานไม้จะวาดลูกจะทำอะไรจะพูดคุยจะร้องลิเกจะลำวงอะไรมัน
1: เ
0: พื่อมันรวมทุกอย่างเลยที่นี่มันจะระเบิดออกมาหรือไม่ระเบิดออกมาแค่นั้นเองแต่ระเบิดแบบมีขั้นตอนระเบิดแบบไม่เข้าตัวเองอ่
1: ะ
0: ตัวเองไม่เหนื่อยอ่ะเช่นเราเคยดื่มเดี๋ยวนี้เราก็จะไปดื่มทำไมวะเคยกินของไม่ดีจะไปกินทำไมวะทุกวันนี้ต้องดื่มน้ำเยอะๆกินผักผลไม้มากๆอะไรก็ว่าไปกัน
1: ทุกวันนี้มันยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกไหมคะและอยากจะทำและยังไม่ได้ทำ
0: บางวันก็ไม่อยากทำเพราะไปพวงตัวเองว่าตัวเองอายุมากบอกกูจะน็อกขาโต๊ะไปมาไล่ลูกเต่าไม่เห็นแล้วกูจะสลบไปมาไล่แต่มันเด็กทิ้งเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรในร่างกายว่าก็ทำไมต้องห่วงอะไรก็คิดดีทำดีไปเรื่อยๆมันก็โล่งไปละบางวันก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็แต่ตรงเนี้ยทิมพานมามันได้เต็มหมดนะเต็มร้อยเลยทุกอย่างเต็มหมดละ
1: คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้มันได้ตามที่เราคาดหวัง
0: คนมารู้มาเห็นคนที่มันนำไปนี่เขาก็เต็มแล้วก็ได้รับมันก็ไม่มีที่ไหนมีมันที่นี่บางทีแค่ขอให้คุณหันมามองงานของเราหน่อยเราก็คุณนี่ถือว่าโชคดีคุณยังได้เห็นแบบนี้ไม่งั้นคุณจะไม่เห็นอะไรเลย
1: แล้วก็ได้รับการส่งเส
0: ริ
1: มด้วย
0: นะครับมันเป็นแบบนี
1: ้ลุงตุ๋ยวาดฝันไว้ว่าบ้านหลังนี้ชิ้นงานทุกๆชิ้นที่ยังคงอยู่กับลุงตุ๋ยที่ยังไม่ได้มีคนมารับไปสานต่อล
0: ุ
1: งต
0: ุ๋
1: ยอยากจะทำเป็นอะไร
0: ก็ยังเนี่ยมึงแต่ผมเป็นเทศบาลนะผมเป็นผู้นำเทศบาลนะผมเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นหน่วยงานของข้าราชการหรือของจังหวัดของอะไรเนี่ยยังหลายๆแห่งก็ยังมีเลยยังสัญญาณก็ยังมีบ้านคุกกังอะไรเงี้ยยังจันทบุรียังมีเรื่องเก่าๆในถนนวัฒนธรรมของเราก็มีเนี่ยบนถนนชุมชนน่ะบ้านศิลป์โบราณของบ้านหมดอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นของที่ไว
1: ้
0: ให้คนผ่านไปผ่านมามาดูมาชมอะไรมีคนดูแลเก็บกวาดปัดฝุ่นอะไรนั่นก็มันก็ยังอยู่ได้แต่ควรจะให้มันอยู่ถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ไม่เอาเผาไฟไปก็เอาไปทิ้งอย่างนั้นเอง
1: ไม่อ่ะสุดท้ายแล้วลุงตุ๋ยคะลุงตุ๋ยมีอะไรอยากจะฝากบอกคนบนโลกใบนี้เกี่ยวกับงานศิลป์ของลุงตุ๋ยบ้าง
0: อย่าไปอยู่เฉยครับทำอะไรได้ทำ
1: ค่ะ
0: ทำอะไรได้ทำเลยอย่าไปอยู่เฉยอย่าไปคิดว่าเช้ากินข้าวเย็นนอนรับแล้วมันไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่ขยับกระเยือนไม่ทำนะโลกภายบาลเลย
1: คือพูดง่ายๆทุกวันนี้คุณผู้ชมขาลุงตุ๋ยแทบที่จะไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดแค่ว่าเช้ามาเนี่ยจะรังสรรค์ชิ้นงานอะไรให้กับคนที่มีใจรักงานศิลป์ด้วยกันได้เอาไปจับจองเพราะว่าลุงสิงห์ก็มีความสุขในชีวิตทุกๆวันคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะผู้ชายที่ชื่อว่าลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วค่ะเพียงแต่ว่าทำทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกับลุงตุ๋ยก
0: ับ
1: งานศิลป์ที่ลุงตุ๋ยได้รังสรรค์ขึ้นมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลุงตุ๋ยมากนะคะที ่มาทำให้เราได้รู้จักลุงตุ๋ยมากขึ้นคุณผู้ชมได้รู้จักลุงตุ๋ยมากขึ้นและรู้จักงานศิลป์ของลุงตุ๋ยมากขึ้นขอบพระคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ดูรายการนี่นะกลับไปดูแถวหลอบบ้านตัวเองว่ามีไหมเที่ยวมกเที่ยวซุกตรงไหนไหมไปหยิบเขาขึ้นมามาคัดมาล้างมาวางมาจัดให้สวยงาม
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะให้ความสุขเราครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ดุมพระเนจรท่องไปตามฝันชอบงานไม้เพราะไม้มันคือพ่อแม่เรา หอยหินดินไม้เนี่ยเป็นชีวิตเพราะนั้นเนี่ยโอ้ไม้เดี๋ยวนี้เราไปซื้อเขาเนี่ยแบกหอหนักนะไปตำหลัก3,000

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบยาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรมชลประทานร่วมกับสทนชลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเผยสถานการณ์ผ่านจุดสูงสุดระดับน้ำและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิหลายจังหวัดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถร่วมพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับลงพื้นที่หนองแคจังหวัดสระบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบยาอาหารและเครื่องดื่มบรรเทาความเดือดร้อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับโดยมีนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต3นางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายอำเภอหนองแคท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ซึ่งท่านรัฐมนตรีครับได้พบปะพูดคุยรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมมอบเวชภัณฑ์ยาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและติดตามการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่สำหรับอำเภอหนองแคมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4ตำบล16หมู่บ้านและชุมชนรวม297ครัวเรือน636คนขณะที่ตำบลหนองโรงพบครัวเรือนได้รับผลกระทบ368ครัวเรือนใน10หมู่บ้านครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูจนกว่าจะสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: กรมชลประทานร่วมกับสทนชลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองค่ะเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเผยนะคะสถานการณ์ผ่านจุดสูงสุดระดับน้ำและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายวุฒิพงษ์สุภักขวนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ศูนย์ส่วนหน้าบริหารจัดการน้ำแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลองค่ะโดยที่ประชุมได้ร่วมประเมินปริมาณน้ำและกำกับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในพื้นที่โดยข้อมูลวันที่1ตุลาคม2569แม่น้ำแควน้อยมีน้ำไหลผ่านสถานี K37 ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ที่สถานี K.35A มีน้ำไหลผ่าน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนแม่กลองมีปริมาณน้ำหน้าเขื่อนประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ178ล้านลูกบาศก์เมตรระดับน้ำ 22.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำร้อยละ 98.6 และเขื่อนศรีนครินทร์ร้อยละ 94.2 โดยมวลน้ำมีแนวโน้มลดลงซึ่งอธิบดีกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ผ่านจุดสูงสุดแล้วขอให้ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำคลายความกังวลพร้อมติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กรมชลประทานและสทนชยังคงเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์คาดว่าสถานการณ์ในระยะ1สัปดาห์นี้จะดีขึ้นครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับพร้อมด้วยนายชวริตกันภัยผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพบว่าขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 98.61% สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า120ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการตรวจวัดน้ำณขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำวันละ40ล้านลูกบาศก์เมตรจะมีน้ำในอ่าง20ล้านลูกบาศก์เมตรครับเหลือช่องว่างอีกประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณวันที่3ตุลาคมน้ำจะไหลเข้ามาจะเท่ากับน้ำที่ระบายออกซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถระบายน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปิดฝายระบายน้ำล้นเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสถานการณ์ระบายน้ำลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในระยะเวลา1สัปดาห์นี้ครับในด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับได้เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นมาโดยในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนมีน้ำเข้ามาเติมในเขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งทางเขื่อนเองก็ได้ช่วยทำการหน่วงน้ำค่อยๆระบายไม่ให้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำครับ
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวมส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตัวเลขน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับน้ำที่กำแพงเพชรก็ลดลงแล้วนะครับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราคาดการว่าเราน่าจะระบายสูงสุดนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรโดยที่น่าจะอีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำที่สแกนกลางก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ยังบริหารจัดการได้นะครับถึงแม่น้ำหรือเขื่อนป่าสักที่อาจจะเพิ่มการระบายแต่ก็ยังควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 4-500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคกลางกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยน้ำก็อยู่ยังในสภาวะที่ยังสามารถบริหารการได้แต่ในกรุงเทพเองเนี่ยครับ 7-8 เขตเนี่ยซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำลังเร่งสูบระบายผ่านอุโมงค์ต่างๆของกทม.แล้วก็ไปสู่ระบบของกรมชลประทานที่ไปที่ฉะเชิงเทราที่นครนายกและที่สมุทรปราการเนี่ย
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิพร้อมเยี่ยมโรงครัวกลางมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายธารัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำสมาชิกเหล่ากาชาดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิค่ะเพื่อติดตามเหตุอุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจุดแรกนะคะคณะลงพื้นที่วัดน้ำตกอำเภอไซโยกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวกลางพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาซึ่งร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยพร้อมมอบน้ำดื่มและขนมสำหรับจัดเตรียมเสบียงค่ะจากนั้นนะคะลงพื้นที่บ้านทุ่งก้างย่างอำเภอไซโยก ติดตามสถานการณ์น้ำหลากที่กระทบเส้นทางคมนาคมพร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนก่อนลงพื้นที่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเยี่ยมบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัยรับฟังปัญหาและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นโดยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนค่ะ
1: กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับส่งมอบถุงยังชีพเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตช่วยเหลือประชาชนรับมือกับน้ำหลากพร้อมประชุมศูนย์ EOC เฝ้าระวังน้ำหลากครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้โครงการกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตให้แก่ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากโดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบที่กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมกันนี้คณะทำงานได้ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉินเขื่อนวชิราลงกรณ์กรณีน้ำหลาก Emergency Operation Center หรือ EOC เพื่อทำการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงลงพื้นที่สันเขื่อนนะครับและอาคารระบายน้ำเพื่อความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำตลอดช่วงฤดูน้ำหลากนี้ครับ
2: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะพามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำล่าสุดในขณะนี้ค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
6: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
7: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
8: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
9: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงมีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างกับท่านถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่และเขื่อนแม่กลองที่ปรับเพิ่มการระบายน้ำพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบแล้วบ้างคะ
2: ค่ะก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้ก็เกือบทั้งจังหวัดแล้วนะคะก็คือประมาณ 8-9 อำเภอนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเป็นหลักนะคะเพราะว่าอำเภอที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการระบายน้ำนะคะของเขื่อนที่อยู่เหนือพื้นที่นะคะก็คือไล่ลงมาตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งปูทารามแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีนะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอำเภอที่มีคลองสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นดำเนินสะดวกปูทาบางแพนะคะพวกนี้ค่ะที่มีคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่กลองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
0: ครับก็เรียกได้ว่า 8-9 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเลยที่แล้วก็อยู่ในริมแม่น้ำเป็นหลักใช่ไหมครับท่าน
2: ค่ะ 8-9 อำเภอค่ะ
0: แล้วพื้นที่ไหนที่ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดครับท่าน
2: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็น3อำเภอหลักๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนนี่จะต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะแล้วแบบนี้ผมขอถามท่านผู้ว่าแบบนี้ครับว่าถ้าทางเขื่อนเองยังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกไหมครับท่าน
2: คือตอนนี้เราก็ต้องเรียนนะคะว่าทางเขื่อนเองเนี่ยก็ได้ปรับลดการระบายน้ำลงแล้วนะคะว
0: ัน
2: นี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นในภาพรวมแต่ว่าสิ่งที่กำลังกังวลอยู่นะคะเพราะว่าตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะระหว่างวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยเราก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็กังวลแต่ตอนนี้ถ้าสำหรับสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยลดลงแล้วค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเรื่องของเขื่อนการปรับระบายน้ำเนี่ยก็ถือว่าลดลงณปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าทางจังหวัดเองก็ต้องเฝ้าระวังเรียกว่าพายุมรสุมที่กำลังจะเข้ามาวันที่5ถึง8ที่จะถึงในสถานการณ์ครับ
1: และทางจังหวัดนะคะมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะในทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะก็ได้เตรียมกำลังพลนะคะให้ช่วยอพยพย้ายคนและสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัยนะคะรวมถึงเตรียมเครื่องจักรนะคะแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานปป.เขตนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เขาไม่ได้ยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นรถยกสูงหรือเครื่องสูบน้ำค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะให้มีความพร้อมในทุกอำเภอซึ่งตอนนี้เราได้จัดตั้งไปแล้วทั้งหมด109แห่งนะคะแต่ว่า activate ก็คือมีประชาชนเนี่ยเข้าพักพิงในศูนย์แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย27แห่งนะคะตอนนี้มีผู้เข้าพักพิงเนี่ยประมาณ594คนนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวนะคะของเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าตอนนี้เองทางจังหวัดก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งศูนย์พักพิงมีการตั้งศูนย์ประชาการในการรวมถึงมีการเปิดโรงครัวด้วยใช่ไหมฮะท่าน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ผมอยากทราบนิดนึงว่าแล้วแบบนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือเขามากกว่าคนทั่วไปยังไงบ้างคะท่าน
2: ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับหลังจากที่มีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเอาคนเนี่ยค่ะเอากำลังคนเนี่ยไปช่วยอพยพออกมาตอนนี้บางศูนย์พักพิงเนี่ยเราสามารถรองรับผู้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะเพราะเราจะมีการจัดการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจริงๆแล้วแบบนี้ถ้าสมมุติที่ท่านผู้ว่าพูดว่าจะอาจจะมีมรสุมหรือพายุเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย หรืออาจจะมีการปรับเพิ่มหรือปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนเนี่ยเรามีมาตรการแจ้งล่วงหน้าสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรียังไงบ้างครับท่าน
2: ค่ะโดยปกติเราก็จะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทางสวทหรือแจ้งให้ทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางแต่ว่าหากมีการมีภัยที่เราคิดว่าจะจำเป็นต้องแจ้งเตือนเนี่ยเราก็จะใช้ระบบเซลล์บอทคลาสค่ะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอทคลาสไปแล้ว2ครั้งเพื่อให้ครั้งแรกเดี๋ยวเป็นการเตรียมพร้อมครั้งที่2นี่แจ้งให้อพยพค่ะ
0: ครับครับแบบนี้ถ้าสมมุติว่าประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเขาออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางติดต่อหรือช่องทางขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับท่านผู้ว่าครับ
2: ค่ะปกติตอนนี้เราก็จะใช้เบอร์สายด่วนของปภ.นะคะ1784นะคะแล้วก็จะมีสายด่วนสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะเป็น0655753500นะคะนี่เป็นเบอร์โมบายนะคะเบอร์มือถือนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเบอร์ศูนย์บริหารสถานการณ์ของทุกอำเภอค่ะ
0: ครับและแบบนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ได้ทางหน้าเพจประชาสัมพันธ์แบบนี้ไหมฮะท่าน
2: มีค่ะเราจะมีครอบคลุมให้เกือบทุกอำเภอเลยค่ะทุกอำเภอเลยทางหน้าเพจประชาสัมพันธ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ครับท่าน
1: ค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะท่านถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีขอบคุณพระคุณค่ะท่าน
0: ขอบคุณครับครับนี่ก็คือสถานการณ์ข้อมูลล่าสุดที่จังหวัดราชบุรีก็เห็นว่ามีการปรับลดการระบายน้ำแต่ว่าก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของพายุที่กำลังจะเข้ามาวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ด้วยยังไงพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับครับติดตามข่าวกันต่อนะฮะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับไปเปิดโรงครัวเคลื่อนที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดระดมกำลังผลิตข้าวกล่องวันละ 3,000 กล่องส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยครับนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับเปิดปฏิบัติการโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยจังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดและจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยตั้งเป้าผลิตข้าวกล่องนะครับพร้อมรับประทานวันละ 3,000 กล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยครับสำหรับการนำส่งอาหารนะครับทางจังหวัดได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยนำข้าวกล่องลงพื้นที่ทั้งทางเรือและรถยกสูงเพื่อส่งมอบถึงประชาชนในทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงและไม่สามารถเดินทางออกมาจัดหาอาหารเองได้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับกล่าวว่าโรงครัวเคลื่อนที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยงานนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอดำเนินสะดวกหลังน้ำแม่กลองเพิ่มสูงจากฝนตกหนักและการระบายน้ำจากเขื่อนพร้อมย้ำนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอดำเนินสะดวกและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่นะคะเกิดจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนและมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำผู้นำชุมชนให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายนะคะให้เร่งนำเข้าสู่ศูนย์พักคอยและหากสิ่งของช่วยเหลือไม่เพียงพอสามารถประสานเหล่า ระชาติจังหวัดได้ทันทีซึ่งขณะนี้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5อำเภอได้แก่โพธารามบางแพดำเนินสะดวกเมืองราชบุรีและจอมบึงรวม23ตำบล71หมู่บ้าน207ครัวเรือนและพื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 1,000 ไร่โดยจังหวัดยกระดับพื้นที่ประสบภัยเป็นสาธารณภัยระดับ1พร้อมระดมกำลังทำคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เทศบาลเมืองท่าอิฐนะครับระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้งบรรจุกระสอบทรายต่อสะพานทางเดินและสำรวจบ้านเรือนพร้อมเตรียมถุงยังชีพกว่า3,000ชุดไปแจกจ่ายครับเทศบาลเมืองท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีครับระดมกำลังผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดพร้อมเตรียมความช่วยเหลือนะครับให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยนายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐพร้อมคณะผู้บริหารนำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมกันกรอกทรายบรรจุกระสอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนใช้ในการป้องกันน้ำและลด

0: ความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะเดียวกันครับนายสืบสกุลหนูชัยยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีมอบน้ำดื่ม300ขวดให้แก่เทศบาลเมืองท่าอิฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมร่วมลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐที่ได้รับผลกระทบครับนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐนะครับได้เร่งต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงน้ำท่วมขังพร้อมเตรียมถุงยังชีพ 3,000 ชุดแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนใหญ่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการนับวันรับโทษจำคุกและเหตุใดนักโทษจึงไม่ได้รับโทษเต็มคำพิพากษาค่ะ

ท่านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปดูความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ภาคกลางทางที่จังหวัดสมุทรสงครามกาญจนบุรีรวมถึงอยุธยาด้วยว่าเขาช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมเป็นยังไงครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชน

นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับจังหวัดสมุทรสงครามครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออัมพวามอบถุงยังชีพตรวจสอบความเสียหายแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนครับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่2ตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ซึ่งคณะครับได้ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ศูนย์พักพิงวัดประดู่เพื่อเตรียมรองรับประชาชนหากมีความจำเป็นต้องอพยพโดยมีนายธนวัฒน์รุ่งเรืองศรีนายอำเภออัมพวาพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับกำชับให้เร่งสำรวจความเสียหายทางบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางขอความช่วยเหลือได้แก่สายด่วนปพ.1784ศูนย์ดำรงธรรม1567และสายด่วนสุขภาพ1669รวมถึงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการและระบบเซลล์บอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำส่วนราชการติดตามเหตุอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์สุภควณิชนางพันวิภาปิยมปุตระและนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเหตุอุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่24กันยายนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกระทบ13อำเภอ90ตำบล884หมู่บ้านและ28ชุมชนรวมกว่า 9,000 ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายกว่า 4,000 หลังคาและพื้นที่การเกษตรกว่า 30,000 ไร่โดยทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครบทั้ง13อำเภอแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ระดับน้ำส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าม่วงและท่ามะกาหลังมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนและส่งผลให้ระดับน้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรด้านการช่วยเหลือนะคะทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 1,500 ถุงพร้อมเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนรวมทั้งจัดตั้งศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว15แห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการน้ำกำชับทุกหน่วยงานสื่อสารให้เข้าใจง่ายเห็นภาพผลกระทบในพื้นที่ที่ชัดเจนครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางสื่อสารสถานการณ์น้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับโดยที่ประชุมรับทราบแนวทางตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาตรการในการรับมือฤดูฝนและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรวมถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากสำนักงานชลประทานที่10 11และ12ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนและนำไปใช้เตรียมความพร้อมได้จริง โดยควรสื่อสารให้ประชาชนเห็นภาพผลกระทบในพื้นที่เช่นแจ้งว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกกี่เซนติเมตรแทนที่จะรายงานเฉพาะปริมาณการระบายน้ำเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าน้ำจะส่งผลต่อพื้นที่และระดับน้ำเป็นอย่างไรครับทางนี้การประชุมมุ่งหวังสร้างแนวทางการสื่อสารข้อมูลทางน้ำของจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องและสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างเหมาะสมครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวโน้มการระบายน้ำพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและแผนอพยพรองรับประชาชนค่ะนายชวนินทร์วงศถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประสานการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ค่ะโดยที่ประชุมได้ติดตามเหตุอุทกภัยแนวโน้มสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองและท่าจีนรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและความต้องการสนับสนุนของจังหวัดที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งแล้ว13อำเภอ167ตำบล 1,104 หมู่บ้านและ56ชุมชนรวมกว่า 40,000 ครัวเรือนค่ะโดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมศูนย์พักพิง197แห่งพร้อมอาหารยารักษาโรคและมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมถึงพื้นที่รองรับการอพยพสัตว์และแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางราชการเสียงตามสายไลน์และระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางจังหวัดจึงเร่งติดตามสถานการณ์พร้อมเตรียมแผนอพยพและทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับจัดพิธีรับมอบงานราชการในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8พร้อมนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานครับนายสุเทพประเสริฐน้อยรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับเป็นประธานในพิธีรับมอบงานในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งพร้อมนำคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับในการนี้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรก่อนเป็นประธานในพิธีรับมอบงานอย่างเป็นทางการและพบปะมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ทั้งนี้ท่านรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับก็ได้มอบโอวาทให้แก่หัวหน้าฝ่ายงานและบุคลากรโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในยุคปัจจุบันที่ต้องเน้นความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงง่ายรวมถึงทันต่อสถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและนโยบายสำคัญของรัฐบาลนั้นส่งตรงถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมขอให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความสามัคคีในองค์กรและมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะพาไปติดตามหลายจังหวัดนะคะจัดพิธีน้อมรำลึกรัชกาลที่4เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซฟวอทแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบวงสรวงก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีค่ะนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบวงสรวงเพื่อก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางณวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระเทพวชิระนันทาพรเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระโสพลนนทสารเจ้าอาวาสวัดบางไผ่นางจิราพรโมสิกรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตลอดจนคณะผู้แทนจากศาลอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ณพระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการคณะบุคลากรและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีวางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากนั้นพราหมณ์จากกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปและมีพิธีบำเพ็ญกุศล

0: จังหวัดลพบุรีค่ะจัดพิธีน้อมรำลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพิมานมงกุฎพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีโดยมีข้าราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีระหว่างปีพุทธศักราช2394ถึง2411ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการต่างประเทศการศึกษาวิทยาศาสตร์และการปรับปรุงบ้านเมืองให้มีความทันสมัยจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำหรับจังหวัดลพบุรีนะคะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศพร้อมสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎเพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดลพบุรีสืบมาถึงปัจจุบันค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีครับจัดรัฐพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตประจำปี2569ครับนายวรัตน์มาประณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมถวายราชสดุดีเฉลิมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตประจำปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมอาชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรอบรู้ในวิทยาการหลากหลายสาขาทั้งอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์พุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์จนได้รับการถวายราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยมีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจสถาบันการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: จังหวัดนครปฐมค่ะจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมค่ะที่ห้องประชุมสนามจันทร์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยนายณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางวรนันท์สวนทองรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและภาคส่วนต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานาประการอาทิทรงริเริ่มการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรกทรงมีพระราชประสงค์ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเชื่อมโยงจากแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์สามารถใช้เส้นทางเชื่อมต่อแม่น้ำแม่กลองไปยังจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีซึ่งนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดนครปฐมและนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ล่วงหน้าถึง2ปี

0: ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ปวงชนชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวตลาดเช้าที่ไม่ได้มีดีแค่ของกินของใช้ครับแต่ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและลงตัวที่นี่คือตลาดเช้าบ้านมะขามนะครับตลาดชุมชนที่อยู่คู่กับผู้คนมานานนับร้อยปีและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ

0: เช้าตรู่ที่ตลาดเช้าบ้านมะขามสถานที่แห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่แสงแดดยังไม่ร้อนของกินของใช้ทยอยออกมาวางเรียงรายหน้าร้านขณะที่ลูกค้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจับจ่ายกันแบบง่ายๆเรียกได้ว่าจอดปุ๊บซื้อปั๊บ
1: จุดที่เรายืนอยู่นี้นะฮะก็คือตลาดบ้านมะขามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับตั้งอยู่ใกล้ๆถนนสายเอเชียหมายเลข32นี่เองเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก200เมตรนะครับจุดเด่นของตลาดแห่งนี้เป็นตลาดพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งสินค้าอาหารฮาลาลแล้วก็สินค้าทั่วไปที่จับจ่ายใช้สอยได้นะครับที่สำคัญเนี่ยตลาดแห่งนี้มีมาอย่างยาวนานมากก็คู่กับที่ว่าการอำเภอหลังเก่าประมาณ100กว่าปีทีเดียวแลนด์มาร์คสำคัญเนี่ยนอกจากอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแพที่พักแล้วอยู่ใกล้วัดมะขามนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณมากมีต้นสักขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ยังมี2มัสยิดนะฮะซึ่งมัสยิดทั้ง2แห่งเนี่ยก็อยู่กับพื้นที่เนี่ยหลายร้อยปีทีเดียว
0: ภาพการจอดรถซื้อของถึงหน้าร้านกลายเป็นวิถีที่เห็นจนคุ้นตาสะท้อนถึงความเรียบง่ายและความสะดวกของตลาดชุมชนแห่งนี้นอกจากวิถีที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือของกินของใช้ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายของดีราคาเข้าถึงง่ายจึงยังตอบโจทย์คนในชุมชนนี้ได้ทุกเช้า
1: แต่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยต้องขอบอกว่าตลาดแห่งนี้จะคึกคักมากเพราะที่ว่าการอำเภอก็อยู่ที่นี่ชุมชนก็อยู่ที่นี่ก็จะมีการซื้อขายของยามเช้าเป็นตลาดกลางแห่งเดียวของพื้นที่อำเภอเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้และยังไม่มีการก่อสร้างสะพานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะถือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยอย่างมากในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการสัญจรทางน้ำลดบทบาทลงเพิ่มการสัญจรทางบกแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะณตลาดแห่งนี้เรายังเห็นสินค้าที่เป็นสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง
0: มากกว่าสินค้าคือผู้คนเพราะที่นี่มีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมใช้ชีวิตทำมาหากินและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติต่างศาสนาแต่ไม่ต่างน้ำใจนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดเช้าบ้านมะขาม
1: ตลาดนี้เปิดตั้งแต่ประมาณช่วงตีห้าถึงแปดโมงเช้าที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านสามารถเลี้ยวเข้ามาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากถนนสายเอเชียนะครับรวมการจอดรถด้วยเนี่ยท่านก็จะได้พบกับบรรยากาศตลาดพหุวัฒนธรรมมีอาหารฮาลาลมีสินค้าทั่วไปและราคาไม่แพงเลยท่านจะได้เห็นขนมข้าวต้ม10บาทปลาดุกย่างเมื่อกี้เราเห็นนะฮะตัวละ30บาทก็ยังมีแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่จะไปประกอบอาหารเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีแพที่พักริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถพักได้ครับ
0: เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้จะชัดเจนที่สุดตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึง9โมงเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ตลาดนั้นมีชีวิตและวิถีชุมชนปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้จึงไม่ได้เก็บเพียงเรื่องราวของวันๆแต่ยังส่งต่อวิถีเรียบง่ายจากเช้าหนึ่งไปสู่อีกเช้าหนึ่งและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จึงยังคงมีชีวิตจนถึงปัจจุบัน NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
3: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กันที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเรียกว่าขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรปลอดสารในพื้นที่นี้นะคะเขาจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้นำชุมชนกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ผมนายกฤษณะพันธบุญครับดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านแก่งแคบตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับหมู่บ้านแก่งแคบก็ต้องเรียนทราบว่าพื้นที่การท่องเที่ยวเยอะครับประกอบกิจการแพพักรีสอร์ทร้านการเต็นท์นี่ค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีพื้นที่บางส่วนครับที่ทำเกษตรครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นเกษตรไม้ยืนต้นครับพวกผลไม้ครับก็จะมีพวกทุเรียนมะยมชิดมะม่วงแล้วก็กล้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างทำจนมากระทั่งผมได้ลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อย้อนไปปี2566ก็ได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ1กลุ่มก็ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์กลางในการทำเกษตรปลอดสารครับกิจกรรมของกลุ่มก็จะมีการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับส่งรีสอร์ททีนี้พอเราทำกลุ่มได้มีความเติบโตได้พักหนึ่งแล้วเราก็เลยเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยมาร่วมกันทำเป็นเชิงเกษตรปลอดสารนะครับก็จะมีหลายอาชีพเลยครับและหลายส่วนเลยที่เข้ามานำความรู้จากศูนย์ของเราไปประยุกต์ใช้เราไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้เรายังมีการสมทบปุ๋ยสมทบเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่เขาต้องการครับผมตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการทำการปลูกเกษตรปลอดสารหรือทำเกี่ยวกับเกษตรก็ตามนะครับเราได้จับมือกับภาคีเครือข่ายครับหมู่บ้านแก่งแคบมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านชมรมท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการท่านเนี้ยก็จะดูแลเรื่องการดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไปกระจายให้กับชมรมท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างเช่นของผมเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักสลัดทางชมรมก็จะรับผักสลัดเนี่ยไปกระจายให้กับรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่ปลูกแตงโมเมื่อก่อนเขาก็ประสบปัญหาเรื่องไปขายแตงโมตามตลาดนัดแต่เจอฝนตกมั่งลูกค้าไม่มีมั่งกลับมาอยู่แตงโมอยู่ก็เสียผมก็เลยได้ไปช่วยนำแตงโมอันเนี้ยเข้าไปในสถานประกอบการในเขตของอำเภอศรีสวัสดิ์เราถามว่าเราได้อะไรไหมเราแทบไม่ได้เลยครับบางครั้งเราเสียสละด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เจ้าของสวนเอาของประสงค์เราต้องสำรองเงินของเราเนี่ยจากการที่ทำกลุ่มวิสาหกิจไปให้ก่อนเพราะว่ากว่าเราจะได้เงินจากสถานประกอบการต้องทำบินเบิกต้องทำอะไรเป็น2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนว่าเราช่วยกันนะครับส่วนพืชผักเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เขาปลูกแค่แปลงเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปกำขายตามตลาดนัดหรือขายหมู่บ้านก็ขายได้น้อยเขาก็เลยไม่มีจิตใจที่จะทำเกษตรปลอดสารเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องการรับผักเขาเนี่ยก็เอาไปส่งสถานประกอบการเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าผักอันเนี้ยเขาจะมีอะไรบ้างแต่ข้อแม้ของเราคือต้องบอกล่วงหน้าเรา10วันเพื่อเราจะเตรียมหาออเดอร์ให้แต่ละเจ้าครับก็คือถ้าต้องการให้เราช่วยในเรื่องการตลาดหรือให้องค์ความรู้เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งเลยคือแปลงนั้นต้องทำเกษตรปลอดสารนะครับเขาได้ประโยชน์มากไหมเขาได้ประโยชน์มากครับแล้วสามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรแบบใช้เคมีนะครับยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่แน่นอนครับเริ่มแรกเขาทำเขาอาจจะได้ผลผลิตที่ดีแต่เมื่อปล่อยไปสักพักระบบนิเวศเขาจะเสียแล้วเขาก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้จนกระทั่งเขาเข้ามาเอาความรู้จากเราเอาปุ๋ยของเราไปใช้แล้วทำให้เขาพลิกฟื้นแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาแถมเรายังช่วยให้เขาเนี่ยได้มีรายได้ในการรับสินค้าของเขาเนี่ยไปกระจายขายให้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือคนทำเกษตรถ้ามีแรงขายแล้วขายได้มีกำลังใจทำแน่นอนครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็อยู่ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเจ้านี้ก็จะปลูกทีแรกก็จะปลูกพวกผักเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขานำผักเนี้ยไปขายที่ตลาดนั้นแล้วผมไปเจอนะครับแล้วทีนี้เราก็พูดคุยกันเขาบอกว่าผมมันมีพื้นที่มากเลยผู้ใหญ่เขาทำงานประจำนะแต่เขารักในการเกษตรปลอดสารเขาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่มีตลาดให้ผมไหมผมมีคุณไปปลูกเลยก็คุยแค่ครั้งเดียว2ครั้งครับสักพักเขาไปปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาก็เครียดแล้วเขามาถามผมก็นำผักเนี่ยถั่วยาวเนี่ยไปส่งให้เขาทุกวันนี้ก็รับกันเรื่อยๆครับ มีออเดอร์เขาก็โยนมาให้เรามีแตงกวามีผักมีอะไรนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือเป็นพืชผักสวนครัวแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยต้องยกให้กับ915ไวน์ฟาร์มส่วนเนี้ยไม่ใช่ให้แต่ความรู้เหมือนว่าเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้กันเพราะว่าส่วนเนี้ยดั้งเดิมเขาทำเกี่ยวกับออร์แกนิกอยู่แล้วปลอดสารทุกอย่างนะครับผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าหมู่บ้านแข็งแคบมีสวนทุเรียน120ไร่แล้วทำเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะครับความชอบตรงกันก็เลยปรึกษากันก็เลยเรียนเชิญผู้ดูแลสวนเนี้ยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับก็เลยร่วมกันขับเคลื่อนในการทำเกษตรปลอดสารให้กับชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยได้ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนเนี้ยเด่นในทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งทุเรียนมะยมชิดแล้วก็ทำปุ๋ยยกตัวอย่างเช่นมูลไส้เดือนเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบ่งปันให้ชุมชนครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือมือสมัครเล่นนะครับที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับท่านลองหันมาปลูกผักนะครับแล้วก็ลองใช้กระบวนการแบบปลอดสารพิษแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตมันอาจจะไม่สวยเท่ากับเคมีแต่นับรองเรื่องสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็ได้เอาของดีๆเนี่ยให้เขากินนะครับการทำเกษตรปลอดสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเรื่อง

0: ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเรื่องความเป็นอยู่ของเราที่เราได้มีอาหารที่ความเป็นความเป็นอาหารที่มั่นคงปลอดภัยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันทำเกษตรปลอดสารเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะเขาก็แนะนำแล้วค่ะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่ทำเรื่องของการเกษตรปลอดสารแล้วเราก็มาถึงพื้นที่ที่นี่แล้วนะคะเราอยู่กันที่915ออร์แกนิกฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่เขาจะทำเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรอยู่กับผู้ที่ดูแลที่นี่นะคะคุณพี่อลงกรหรือว่าพี่เก่งกันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเก่งครับอลงกรอินแก้วครับเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตร915ออร์แกนิกฟาร์มครับเป็นแปลงที่ทำเกษตรอินทรีย์ 100% ก็คือเรามีนโยบายจากท่านเจ้าของแปลงนะครับคือคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน
1: ์
2: กับคุณพวงเพชรทวีชัยวัฒน์นะครับว่าเราจะทำแปลงเกษตรเพื่อที่เป็นรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย
1: ์
2: หาข้อสรุปว่าการทำทุเรียนอินทรีย์มะยงชิดอินทรีย
1: ์
2: ต้องใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เราแปลงเนี้ยเราทำมา9ปีครับ
1: 9ปี
2: ใช่ครับ
1: ก็จะที่เราพอเรามาถึงพื้นที่เนาะอันนี้เป็นเสียงกับธรรมชาติมากคือเป็นเสียงต้อนรับจากธรรมชาติจริงๆนะคะนี่คือในพื้นที่ของ915ออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่เก่ง
2: 120ไร่ครับ
1: อู้120ไร่นี่คือทำออร์แกนิกหมดเลยเหรอคะ
2: ออร์แกนิก 100% เลยครับ
1: 100% ทำอะไรบ้างในแปลงเนี้ย
2: ในแปลงนี้มีทุเรียนเป้าหมายทุเรียน 1,500 ต้นนะครับ
1: 1,500 ต้น
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้ทุเรียนที่ให้ผลผลิตในปีนี้อยู่ประมาณ120ต้นก่อนก็คือทุเรียนเราปลูกด้วยอินทรีย์ครับมันก็จะโตช้า7-8 ปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีบางต้นที่สู้กับสภาวะอากาศในพื้นที่ของกาญจนบุรีที่เป็นร้อนแล้วก็แห้งก็จะมีตายไปแล้วก็ปลูกซ่อมบ้างนะครับก็จะโตไม่เท่ากันครับแล้วก็มีมะยงชิด350ต้น
1: ด้านหลังเราถูกไหมคะ
2: ใช่ครับมะยงชิด
1: อันนี้คือต้นมะยงชิดอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่เก่ง
2: มะยงชิดไป6-7 ปีครับ
1: 6-7 ปี
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือผลผลิตหมดแล้วหรือยังไม่ออกหรือยังไงบ้าง
2: เป็นน่าเสียดายครับคือเ พิ่งเก็บผลผลิตหมดไปได้4วัน
1: ค่ะ
2: ครับเพราะมะยงชิดเนี่ยเราจะมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่สั้นมากไม่สามารถเก็บไปรอได้
1: คร
2: ับก็ปีนี้มะยงชิดเราห่อทุกลูกนะครับผลผลิตที่เราขายเนี่ยเราจะห่อทุกลูกเลยห่อไปเกือบแสนลูก
1: โอ
2: ้ครับ
1: ทุกลูกเนี่ยนะห่อด้วยมือ
2: ใช่ครับห่อด้วยมือกระดาษห่อ
1: โอ้โหทำไมต้องห่อขนาดนั้นนะคะ
2: คือมะยงชิดเรามันเป็นไม้ผลที่เปลือกบางแล้วพอเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีสีเริ่มเหลืองจะเป็นสีส้มสีเนี่ยจะดึงแมลงวันทองมาเจาะแล้วจะเกิดทำให้เขามีหนอนภายในลูกแล้วก็ขายไม่ได้เราไม่ได้ฉีดยาใดๆเราจำเป็นจะต้องห่อ
1: เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ะ
2: ครับแรกเริ่มเลยครับทางคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน์นะครับเห็นว่าท่านมีพื้นที่อยู่120ไร่เนี่ยแล้วก็มีลูกน้องเป็นบุคลากรอย่างพวกผมครับอยากจะให้เราทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่เต็มของท่านเลยก็เพื่อที่จะผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยให้กับแรกๆเลยก็คือเพื่อนฝูงของท่านนะครับแล้วก็แตกกระจายไปจนเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่รักสุขภาพเราก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่ต้นโดยการเปิดเผยทุกอย่างว่าเราทำอะไรมาเราใช้วิธีไหนในการปลูกเราใส่ปุ๋ยอะไรเราป้องกันแมลงอย่างไรนะครับเพื่อให้รอบที่คนที่มองเราอ่ะเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำจริงๆนะและทำได้จริงก็คือเราผลิตการปลูกทุเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดครับหรือไม้พืชทุกชนิดเราจะต้องหนึ่งเลยคือการใส่ปุ๋ยต้องมีปุ๋ยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำปุ๋ยหมักก่อนด้วยหลักการของการทำอินทรีย์ทุกอย่างเราจะใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่างๆก็พอเราเริ่มใช้ปุ๋ยหมักเราก็จะเริ่มเห็นข้อเสียเขามีข้อดีมากมายครับแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ในนั้นอยู
1: ่
2: ปุ๋ยหมักต่อให้เรา

0: หมักดีขนาดไหนเราก็จะดำพอเรานำมาใส่ต้นไม้ปุ๊บเราจะต้องลดน้ำกระบวนการย่อยสลายเขาจะกลับมาพอเกิดกระบวนการย่อยสลายอีกครั้งนึงเขาจะคายก๊าซที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนมีเทนนะครับก๊าซเหล่านี้จะเป็นก๊าซที่เรียกแมลงมาไข่เรียกด้วงต่างๆมาไข่แล้วก็แมลงเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้ามาในแปลงของเราก็จะเริ่มมากเราจึงต้องมาคิดกันใหม่ครับว่าเราจะใช้ปุ๋ยชนิดไหนจนมาสุดท้ายครับมาตกผลึกที่มูลไส้เดือนและด้วยการที่พื้นที่เรามันเยอะ120ไร
1: ่ครับ
0: จำนวนต้นไม้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ต้นเพราะเรามีไม้ป่าด้วยมีไม้ป่ามีต้นสักมีไม้ป่าที่ปลูกให้เป็นระบบนิเวศพึ่งพานะครับเราก็จำเป็นต้องเลี้ยงไส้เดือนจำนวนเยอะมากเราผลิตไส้เดือนเต็มศักยภาพจะได้14ตันต่อเดือน
1: 14ตันต่อเดือนอันนี้คือใช้แค่เฉพาะ
0: ใช้เฉพาะในส่วนของเรา
1: ไม่ได้มีการกระจายจำหน่ายอะไรอย่างนี้ไม่มีย
0: ังไม่ได้ออกจำหน่ายครับพอเริ่มมีการออกจำหน่ายก็เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นครับแต่แรกเริ่มเลยครับ14ตันเนี่ยเราก็จะใช้ในสวนเพราะว่าต้นไม้ต่อ1ต้นนะครับใส่กันประมาณ20กิโลต่อต้น
1: แล้วอย่างนี้คือที่นี่เดิมเลยอ่ะทำอะไรมาก่อนเป็นพื้นที่เปล่าด้วย
0: พื้นที่เปล่า
1: พื้นที่เปล่าแล้วก็มาเริ่มบุกเบิกกันเลยเหรอ
0: ใช่ครับบุกเบิกมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เลยครับ
1: แต่ถ้าเส้นทางเนาะเขาเรียกว่าเส้นทางกว่าจะสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างแบบยังไงมาโรยได้กลีบกุหลาบหรือว่ายังไงบ้างคะหรือว่าตะปูเรือใบ
0: โอ้โห ถ้าเป็นแปลงเคมีปกตินะครับในลักษณะการทำแบบนี
1: ้
0: ณตอนเนี้ยทุเรียนพันห้าร้อยต้นจะเต็มพื้นที
1: ่
0: สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว
1: ได้หมดเลยผลผลิตจะเต็มมาก
0: ใช่แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นมีร้อยกว่าต้นเองที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็มันยากในการปลูกครับและต่อไปคือยากในการรักษาโรคพอเรามีปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับโรคแมลงเข้าเราหลักการของการกระทำเกษตรอินทรีย์ครับเราต้องใช้สมุนไพรพอเราทำตรงเนี้ยเราก็จำเป็นจะต้องหาสูตรที่เหมาะสมในการทำสกัดสารออกมาเพื่อที่จะใช้ลัดขั้นตอนไม่ถ้าเราหมักมันก็มีกระบวนการหมักที่นานขึ้นเราก็ที่ส่วนเราผลิตสมุนไพรไล่แมลงเองจากเขาเรียกสมุนไพรรอบพื้นที่เราในพื้นที่ของเรามีไม้เถาชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นหางไหล
1: ต้นหางไหล
0: หรือเรียกว่าโรตินก็คือเจ้าหางไหลเนี่ยจะมีฤทธิ์เบื่อเมาคล้ายๆไซยาไน
1: ท
0: ์เป็นกลุ่มที่ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่โอเคกับเลือดนะครับเพราะไม่ถ้าเราเอาทุบแล้วละลายน้ำเบื่อปลามาขังในน้ำดีเขาก็จะถ้าเราเอามาฉีดในแปลงเกษตรของเรามันจะหมดไปภายใน6ชั่วโมงถ้าโดน UV ฤทธิ์ของเขาอะครับครับ
1: ก็คือถึงแม้ว่าจะมีการที่จะไล่แมลงได้อะไรได้แต่คือเขาก็จะมีการหมดฤทธิ
0: ์
1: ไปในตัวของเขา
0: ถ้าโดน UV เนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเขาก็หมดละครับเจ้าหางไหลเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ไล่เพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือหนอนไตหยากก็เป็นสมุนไพรเฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยที่มีเยอ
1: ะ
0: สมัยก่อนหนอนไตหยากเนี่ยเราใช้ในการไล่หนอนในน้ำปลาในไหน้ำปลาไหปลาไปทุบๆระวางบนไหปลาให้ปลาไม่มีหนอนเราก็เอาองค์ความรู้เนี้ยมาสกัดเอาเฉพาะสารออกฤทธิ์โดยการใช้วิธีสกัดโดยการใช้แอลกอฮอล์สกัดเอาสารออกฤทธิ์ออกมาฉีดก็คือก็จะกำจัดหนอนโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับหนอนเกี่ยวกับด้วงต่างๆแล้วก็มดแมลงในดินครับแล้วที่ส่วนของเราปลูกตะไคร้หอมใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวไล่แมลงคือไล่เขาเรียกไล่แมลงตัวแม่ต่างๆที่จะบินเข้ามาก่อนจะไข่เป็นหนอนมากินมากินต้นไม้ของเราเราก็ใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวฉีดก่อนครับแล้วก็มีเรื่องโรคต่างๆก็จะเราจะใช้ไตรโคเดอร์มาจะใช้ DS

0: ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเกษตรนะครับทางวิชาการเกษตรของจังหวัดได้สนับสนุนมาอย่างทางกลุ่มอารักขาพืชของจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาให้ความรู้เราจึงทำผลผลิตนี้ออกมาพอจะทำได้โดยที่ให้ผลผลิตสู่ตลาดได้ครับ
1: ทีนี้พอเวลาเราทำตัวอินทรีย์เนาะผลผลิตเราอะมันก็จะต้องมีราคาที่สูงตามมาถูกไหมเพราะว่าทั้งการปลูกการดูแลต่างๆมันก็ต้องใช้การใส่ใจและการดูแลเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: การตลาดเราเป็นยังไงบ้างเรามีตลาดรองรับยังไงไหม
0: คือการทำอินทรีย์ครับค่าจัดการเราสูงคือเราจะต้องคิดกันก่อนนะครับว่าทำอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้นี่ก็หมักเองได้นั่นก็ทำเองได้มันต้องถูกสิทุกอย่างครับในการหมักก็มีการซื้อน้ำตาลซื้ออุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: สองการฉีดอินทรีย์ต่างๆมันจะหมดฤทธิ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะหมดฤทธิ์ภายใน6ชั่วโมงเราก็จะเป็นจะต้องฉีดกัน3วันครั้ง5วันครั้ง
1: ก็คือต้องฉีดถี่ขึ้น
0: ใช่ค่าแรงในการฉีดค่าน้ำมันต่างๆ
1: ความเหนื่อยอีก
0: ใช่ครับมันจะต่างจากเคมีที่มีระยะเวลาอยู่15วันอะไรก็แล้วแต่ว่าชนิดนะครับของเราคือ3วันเป็นอย่างมากในการฉีดไล่แมลงครับก็ตอนเนี้ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่าจัดการที่สูงขึ้นก็เราขายทุเรียนปีที่ผ่านมาครับอยู่กิโลละ300ถึง350บาท
1: 300ถึง350บาท
0: ใช่ครับเราส่งให้กับลูกค้าทุกท่านคือเราใช้วิธีส่งขนส่งไปสนีไทย
1: แสดงว่าในละแวกนี้นี่คือได้ทานไหมเนี่ยต้องถาม
0: ได
1: ้ทาน
0: ไห
1: ม
0: ได้ทาน
1: ได้ทานนะ
0: ใช่ครับก็เราแทบจะไม่ได้วางขายหน้าร้านเลยเพราะกลุ่มลูกค้าเราจะสั่งไว้
1: จองไว้เลย
0: ใช่ครับคือวิธีการของเราคือเราทำเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพื่อที่จะเริ่มต้นเลยเราแสดงตัวตนว่าเราทำอินทรีย์นะวิธีการป้องกันเราคืออะไรวิธีการบำรุงเราคืออะไรกลุ่มคนที่รู้จักเราเขาก็จะมั่นใจและเขาก็จะซื้อส่วนเกินครึ่งจะเป็นของฝาก
1: ของฝาก
0: ซื้อฝากให้คนอื่นนะครับ
1: เช่นเดียวกับมะยงชิดด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยบอกว่าผลผลิตอะเก็บเกี่ยวไปแล้ว
0: ครับ
1: และราคากิโลละเท่าไหร่นะคะ
0: 300บาท
1: 300บาท
0: ครับ
1: 300บาทนี่คือยังไม่ได้ทานเพราะว่าคือจองหมดแล้วอย่างที่พี่เก่งบอกตั้งแต่แรกคือว่าห่อทุกผล
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจัดส่งด้วยจะซื้อเป็นของฝากซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การตลาดตอนนี้ถือว่าโอเคละสำหรับลูกค้า
0: ครับ
1: เพียงพอไหมหรือไม่เพียงพอหรือ
0: คว
1: รจะต
0: ้
1: องปร
0: ับ
1: ยังไงไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: ถึงแม้ราคาจะสูง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ทุกปีไหมคะ
0: ทุกปีเลยครับตอนนี้มะยงชิดปีเบอร์เอไม่พอ
1: ค่ะ
0: เบอร์เอที่เราจะส่งกับออเดอร์ลูกค้าตอนนี้ไม่พ
1: อ
0: มันเป็นอะไรที่บอกได้ว่าถ้าคุณทำอย่างตั้งใจและคุณคัดให้ดีนะครับเราสามารถเรื่องตลาดไม่กลัวกลัวว่าเราจะทำให้เขาไม่ได
1: ้ทีนี้นอกเหนือจากตัวผลไม้อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นมะยงชิดเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยในแปลงใช่ไหมคะเห็นแล้วฟังว่ามีทั้งมะพร้าวใช่ไหม
0: ครับมีมะพร้าวแล้วก็เราตอนนี้เรากำลังเริ่มอีกเฟสหนึ่งก็คือโกโก้
1: โกโก้ด้วย
0: ใช่เพราะว่าเราลงโกโก้ตอนนี้ที่แปลงเป้าหมายคือ 3,000 ต้นเพื่อที่จะแปรรูปของ
1: แปรเอง
0: แปรรูปเองแล้วก็รับซื้อจากภาคีเครือข่ายรอบข้างที่เป็นชาวบ้านที่ปลูกกันแต่ต้องปลูกแบบอินทรีย์นะ
1: อ๋อ120ไร่ดูแลกี่คนคะเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากเลย
0: บุคลากรมี10คนครับ
1: 10คนก็คือดูแลไปทั่วเลยทั้งหมดเลยเรื่องของการตลาดก็อย่างที่บอกก็คือพอเราสร้างตัวตน
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่แรกเขาก็จะรู้ว่าโอเคของเราเนี้ยคือปลอดสารจริงๆก็จะมีการสั่งจองกันเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเป็นตรงเนี้ยเรามีทั้งมูลไส้เดือนด้วยเนาะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอยากจะทำแบบเราอะเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็ใครที่สนใจครับติดต่อเข้ามามาเป็นหมู่คณะก็จะดี
1: รับยังไงลิมิตต่อครั้งหรือว่าควรจะมีแค่ไหนต่อกลุ่มหรือว่าอ
0: ย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า20คนครับ
1: เข้ามาเขาจะได้ดูอะไรบ้าง
0: ได้ดูวิธีการ ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ดูวิธีการทำน้ำหมักไล่แมลงครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยอย่างไรการฉีดไล่แมลงอย่างไรให้มันปัญหาหลักของคนที่ทำเกษตรอินทรีย์คือฉันถือน้ำหมักเนี่ยมันคือเทวดาขอโทษนะครับมันคำนี้จริงๆฉันฉีดเนี่ยจะไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรเราจำเป็นจะต้องมีตัวเราที่เนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันมีลิมิตอยู่แค่ไหนในการใช้ควรสับเปลี่ยนอะไรบ้างในแต่ละช่วง
1: มันมีไหมคะกับการที่พอเราฉีดพวกน้ำหมักหรืออะไรจุลินทรีย์ต่างๆไปฆ่าแมลงเนี่ยไปกำจัดแมลงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วฉีดเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวมีไหม
0: มีครับหนึ่งการใช้อ่ะมันจะมีโดสที่เหมาะสมอยู่ครับว่าฉีดแบบเนี้ยแล้วจะสามารถเอาแมลงอยู
1: ่
0: แล้วก็พอมาเป็นอินทรีย์มันก็จะมีกลุ่มที่ไล่แมลงป้องกันก่อนเสร็จแล้วก็พอเจอตัวไล่ไม่ไปฆ่าเราก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วก็จะมีกลุ่มที่คุมไข่คุมการลอกคราบก็จะเป็นอย่างเช่นสารสะเดาอย่างเงี้ยครับ
1: เยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: รายละเอียดปีกย่อย
0: ใช่ต้องทำรายละเอียดเรื่องนี้ให้เข้าใจที่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มากกับทางผู้ใหญ่ครับว่าเราจะเน้นเรื่องการใช้สารไล่แมลงที่คุณได้จากสมุนไพรเนี่ยใช้อย่างไรให้ปลอดให้ถูกต้องและปลอดภัยกับคนกินเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของผักเนี่ยถ้าคุณฉีดปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตกค้าง7วันแล้วคุณพรุ่งนี้คุณเก็บให้ลูกค้าเลยเหมือนกับคุณหยิบยื่นยาพิษให้เขาเราก็จำเป็นจะต้องอธิบายว่าอันเนี้ยใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวอันนี้ใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวประมาณนี้ครับเราพยายามสื่อสารให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครับว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือและใช้อย่างไรถึงจะมีคุณค่าสูงสุดครับในแปลงของเรามีมะยงชิดที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วเหลือเป็นคือลูกเล็กครับแล้วเราก็ปอกเปลือก
1: ไซส์เล็ก
0: ใช่ครับปอกเปลือกแล้วเราก็นำกลับมาแปรรูปตอนนี้เราก็กำลังเริ่มหาเมนูอยู่ครับ
1: เขาเรียกว่าไม่หยุด
0: เพราะมันเสียดายของที่เราต้องทิ้งไ
1: ปอย่าง
0: น
1: ี้ถ้าถามคำนี้ไม่รู้จะใช้คำถามถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นมาตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็หลายสเต็ปเนาะหลายขั้นตอนกว่าจะสำเร็จถ้าถามถึงการที่ต้องดูแลอะไรแบบพิเศษแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุ้มค่าไหมทุกวันเนี้ยคุ้มค่ายังไงมั่ง
0: ถ้ามองในเชิงพาณิชย์ไม่ยังไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ของคุณสุธีวัฒน์เจ้าของสวนนะครับยังไม่คุ้มค่าเพราะว่าเรายังขายผลผลิตได้ไม่
1: ปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ครับแต่ผมคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่ามันคุ้มตรงที่บุคลากรไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเคมีและก็เราเริ่มหาจุดที่จะสามารถสร้างวงการเกษตรอินทรีย์ให้เดินต่อไปได้แหละเราเริ่มหาตำราเราเริ่มทำตำราว่าเราใช้แบบนี้แล้วเราสามารถเผยแพร่ได้ว่าคุณเอาไปทำแบบนี้ต่อนั่นคือกำไรที่เราได้กลับมาน
1: ี่คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลจริงๆนะคะถ้าหากสนใจติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: มีเฟซบุ๊กผมครับชื่อเฟซบุ๊กเก่งปลอดสารสบายใจนะครับเบอร์โทร0985544974แล้วก็เพจของสวนครับ915 Organic Farm ครับก็ลองเข้ามาติดตามเพจกันดูได้นะครับ
1: เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะยังไงก็ถ้าผลช่วงผลไม้ออกนี่มาหน้าสวนจะได้ทานไหมตอบไม่ได้ เพราะว่าต้องจอง
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: uh-huh.
0: เราจะถ้าเป็นมะยงชิด uh-huh. จะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ
1: ์ ค่ะ
0: ติดต่อมาก่อน
1: ต้องติดต่อมาก่อน
0: ใช่ครับติดต่อมาก่อนจองมาก่อนนะครับเราจะได้จัดคิวให
1: ้
0: เพราะว่าหน้าเก็บมะยงชิดจะไม่มีใครได้คุยกันเลยเราจะเก็บมะยงชิดเพื่อที่จะส่งลูกค้าอย่างเดียวเพราะระยะมันสั้นมากครับแต่ถ้าเป็นฤดูกาลทุเรียนครับติดต่อมาก่อนดีกว่า
1: ด่วนที่สุด
0: ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไป
1: คร
0: ับมาติดต่อมาก่อนว่าช่วงนี้ทุเรียนเราแก่จัดแล้วเราจะได้กันไว้ให้กับกลุ่มที่จะเข้ามา
1: ค่ะเอาไปว่าติดต่อมา ทุกช่องทางที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งไปสูงเลยที่มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะให้หันมาทำการเกษตรปลอดภัยเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ผู้บริโภคนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเอานี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเอ้าดูก็เช็คอินไม่ทันหรอก
2: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
3: ทำบัตรป่ะพี
4: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
5: ตัวเอง
6: เพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
7: ้คือ
6: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
8: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
9: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย
10: กรมการปกครองไม่เคยหยุดดูแลทุกสุขพี่น้องชาวไทยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไขมีทางออกเสมอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศกรมการปกครอง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเอ้าเดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
2: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
3: ทำบัตรป่ะพี
2: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
1: ตัวเองเพอเจอนี่ไทยดีที่เคยสมัครไว้
4: คือ
1: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
5: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
6: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย
7: กรมการปกครองไม่เคยหยุดดูแลทุกสุขพี่น้องชาวไทยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไขมีทางออกเสมอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศกรมการปกครอง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่สิทธิ์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

หลายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคต

0: โขนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบทคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้พากย์โขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับสิทธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนนั้นตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสำหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
0: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์ร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
3: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรและการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความก็เรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นอ่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: ๆก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนที่เขาได้ทำออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนะครับ

0: ให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย

0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้กรมประมงส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามโดยเล็งเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามนั้นจะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไปในอนาคตปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามควบคู่กับกุ้งขาวสร้างรายได้มั่นคงด้วยการพึ่งพาระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนกำหนดบ่อพักสำหรับเลี้ยงปลาให้เกิดจุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำทั้งฟาร์มให้สามารถนำกลับมาหมุนเวียนเลี้ยงกุ้งต่อได
1: ้ส่วนมากจะเป็นปลาเพราะมันมีอยู่แล้วในบ่อพักมันมีปลาทั้งนั้นเลยบางทีก็เก็บไว้ให้ลูกน้องทานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมีบ่อพักทั่วไปหมดมันคือระบบมันจะได้หมดแล้วก็มีการเติมน้ําเข้ามาซัพพอร์ตอย่างเดียวคือไม่เอาน้ําทิ้งเลยน้ําจะมีการเติมมันตลอดมันเวียนไปหมดทั่วทั้งระบบเลยครับ
0: ทั้งหมดคือแนวคิดที่ได้จากองค์ความรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาในหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่เมื่อนำกลับมาปรับใช้จริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยสร้างความยั่งยืนปลอดภัยรวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์น้ำที่ทั้งชุมชนสามารถแบ่งปันทรัพยากรกันอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลใด
1: ก็เคยไปดูไปอะไรเงี้ยเคยไปดูโครงการดูอะไรเงี้ยครับผมก็มาดูเรียนแบบใกล้ๆเคียงอะไรเงี้ยปรับปรุงเอาไปดูมาทั่ว
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวัย62ปียืนยันว่าการเลี้ยงกุ้งขนาด300บ่อหรือราวๆ 2,000 ไร่สิ่งสำคัญกว่าการเลี้ยงกุ้งคือการเลี้ยงน้ำที่ผ่านมานายมนชัยเคยใช้หลากหลายวิธีในการปรับปรุงน้ำทั้งการซื้อน้ำสรรหาสารชีวภาพต่างๆเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งรอด
1: นี่เนี่ยเขาความโตดีนะเนี่ยประมาณ3เดือนครับ90วันจากย้ายมาไกล200ตัวมันปลอดสารแต่เราเลี้ยงตามอาหารอย่างเดียวเลี้ยงอาหารเพียวๆเลยครับอย่างอื่นไม่ได้ใช้อะไรเลย
0: กระทั่งเมื่อระบบชลประทานของอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดมาถึงพื้นที่ฟาร์มแนวทางการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจึงได้เดินหน้าผลิตกุ้งคุณภาพสู่มือผู้บริโภควิถีชีวิตของกุ้งกล้ามกรามกุ้งที่อาศัยในแหล่งน้ำจืดและต้องมีกระแสน้ำไหลผ่านตลอดเวลาปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในระบบฟาร์มปิดขณะที่เกษตรกรเลือกเลี้ยงควบคู่กับกุ้งขาวพบอัตราการแลกเนื้อทั้ง2ชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีมีผันผวนบ้างตามสภาพอากาศนับเป็นทางเลือกและทางรอดในยุคที่เกษตรกรต้องมีแผนสำรองเป็นหลักประกันรวมถึงยังต้องมุ่งมั่นศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเดินหน้ารักษาอาชีพคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม
1: มันมีการผสมผสานนะครับมันทีบางอย่างมันสูญเสียไปอีกอย่างมันก็ยังมารับได้มันก็ใกล้เคียงต้นทุนบางทีก็อาจจะขาดทุนน้อยหรือต้นทุนมันก็เสมอหรือไงมันเป็นโรคเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ

0: ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเลี้ยงได้โดยแบบไม่ต้องไปฆ่าเชื้ออะไรเหมือนกุ้งขาวพอเปลี่ยนรุ่นมันก็อาจจะดีปกติรุ่นนี้อาจจะเสียหายรุ่นหน้าอาจจะดีเลย
1: จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยแหล่งอาหารสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทำให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนับเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์ลูกกุ้งกล้ามกรามที่มีความแข็งแรงทนทานโรคส่งผลให้การเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จจึงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่คือเรื่องราวของพระเมตตาที่ส่งต่อสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกคน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
7: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้เราที่บัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
6: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
8: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะรายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีวันนี้จะพาไปชมความสามารถของน้องคนเก่งกับศิลปะสร้างสุขสร้างรายได้ค่ะจินตนาการไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุและสำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ศิลปะไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดบนหน้ากระดาษแต่มันคือโลกทั้งใบที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองค่ะจากลายเส้นที่เริ่มต้นด้วยความรักและความสนุกค่อยๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอันน่าทึ่งจนวันนี้ความฝันเล็กๆของเด็กเก่งคนนี้ได้กลายเป็นผลงานที่มีมูลค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวได้อย่างเหลือเชื่อค่ะ

ามกลางมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้กันหลากสีสันและกลิ่นอายความคิดสร้างสรรค์ณบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของศิลปินตัวน้อยที่เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะน้องเอมิลี่เด็กหญิงผู้มีความหลงใหลในศิลปะตั้งแต่วันที่เธอเริ่มจับดินสอขีดเขียนสิ่งรอบตัว

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิลี่ซับซิกอายุ14ปีอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ค่ะทำไมหนูถึงชอบวาดรูปเหรอคะมันเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูคลายเครียดแล้วจุดโฟกัสหนูจะไปอยู่ที่รูปเลยคือมันจะเป็นการทำให้หนูรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ค่ะภาพแนวไหนที่หนูวาดก็เอาจริงๆนะหนูวาดทุกแนวเลยค่ะจะเป็นทิวทัศน์จะเป็นบ้านสิ่งก่อสร้างหน้าคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้ายากก็จะเป็นพวกหน้าคนอนาโตมีอะไรอย่างนี้หน้าคนจะแกะยากหน่อยค่ะถ้าไม่เหมือนถ้าผิดนิดนึงอ่ะมันจะแปลกเลยค่ะแต่ถ้าง่ายก็จะเป็นพวกทิวทัศน์อะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ง่ายทิวทัศน์กับสิ่งก่อสร้างเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายกว่าอนาโตมีค่ะ

หนูเริ่มวาดรูปมาตั้งแต่3-4ขวบแล้วค่ะแม่พาวาดรูปค่ะแรงบันดาลใจในแต่ละภาพก็มันมาจากความรู้สึกของหนูเลยค่ะหนูรู้สึกเครียดหรือโกรธอะไรอย่างนี้หนูก็จะระบายมันออกมาในการวาดรูปค่ะมันจะออกมาเป็นรูปอย่างนั้นน่าจะตั้งแต่3ขวบหนูทำอะไรแม่ก็ชมหมดเลยค่ะจะไม่สวยหรือสวยแม่ก็ชมหมดเลยค่ะน่าจะรูปแรกที่แม่ให้วาดนะคะมันจะเป็นสีปาดเละๆหน่อยค่ะจะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆค่ะสำหรับหนูว่าไม่ค่ะการที่หนูระบายสีเป็นแค่การคลายเครียดการที่แบบเวลาหนูอยากรีแลกซ์พักผ่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าออกไปด้านนอกหนูว่าสนุกกว่าการได้แบบคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เปิดโลกใหม่ๆอะไรอย่างนี้ทำหลายๆอย่างเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็วาดรูปหนูก็หารูป reference ที่มันตรงตามกับอารมณ์หนูตอนนี้ว่าเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็จะระบายอารมณ์นี้ลงไปในกับรูปภาพวาดออกมามันก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นตามอารมณ์หนูเลยค่ะก็จะแบบสดใสแฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหนูอยากอธิบายตัวตนเป็นรูปภาพอ่ะน่าจะเป็นทิวทัศน์ค่ะหนูจะเป็นคนที่สดใสค่ะทุกคนจะคิดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตว่าหนูไม่ค่อยพูดแต่ถ้าอยู่กับคนที่ใช่คนที่หนูสนิทด้วยอะไรเงี้ยหนูก็จะเฮฮาพูดมากอะไรอย่างนี้ก็หนูก็จะเปรียบกับพวกทิวทัศน์แบบธรรมชาติเพราะมันบ่งบอกถึงความแบบสดใสอะไรอย่างนี้

0: ที่ยากก็คือการวาดหน้าขนค่ะคือหนูยังไม่ได้เรียนเรื่องอนาโตมีก็คือแบบการวาดกล้ามเนื้อร่างกายอะไรอย่างนี้กระดูกเรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้คือมันยากมากเลยค่ะก็เคยลองฝึกเองค่ะก็ไม่ได้แย่มากแต่หนูก็จะพยายามฝึกไปค่ะหนูจะพยายามให้หนูวาดได้แบบพอเห็นรูปใช่ไหมคะหนูจะcopy and paste ออกมาเลยค่ะหนูจะวาดให้มันเร็วแล้วสวยที่สุดให้ได้เลยค่ะเวลาหนูท้อค่ะหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าถ้าหนูทำเต็มที่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออกมาดีค่ะรูปใหม่ก็ทำได้ทำให้ดีกว่านี้ค่ะวันที่คิดไม่ออกหรอกค่ะก็มีบ้างนะคะวันที่หนูแบบมีอารมณ์แบบขี้เกียจแอบขี้เกียจนิดนึงอะไรอย่างนี้หนูก็จะคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีแบบเวลาหนูอยากวาดรูปใช่ไหมคะแต่เหมือนอารมณ์หนูมันไปอยู่ที่หนึ่งอะแล้วหนูจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนูจะวาดอะไรค่ะมีค่ะก็เพื่อนบางทีก็จะพาแบบชวนไปบ้านแล้วก็ซื้อสีก่อนแล้วก็กลับบ้านไปวาดรูปอะไรด้วยกันไปคลายเครียดซะหน่อยถ้าไม่อยากทำอะไรเยอะแบบรีแลกซ์ถ้าได้มาวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนมันไม่มีอะไรให้เครียดค่ะเหมือนหนูก็เอาความเครียดไปลงกับที่รูปที่หนูวาดค่ะก็จะสบายรีแลกซ์ผ่อนคลายไม่มีอะไรหนูเคยมีความฝันที่จะเป็นนักวาดรูปโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจพันล้านแบบนี้ค่ะหนูเคยมีฟิลอยากจะไปนั่งวาดสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เวนิสอะไรอย่างนี้ค่ะวิวมันได้แล้วมันเหมาะกับสไตล์ของหนูค่ะหนูก็หวังว่าวันหนึ่งหนูจะได้ไปวาดรูปที่นู่นค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรับชมการสาธิตการวาดภาพน้องเอมิลี่จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดภาพในครั้งนี้กันก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะแนะนำอุปกรณ์ที่หนูใช้วาดรูปครั้งนี้ค่ะก็ จะมีพวกกันอันนี้จะเป็นของRenaissanceว่าแบรนด์นี้ดีมันจะอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็นี่ก็ถาดสีทั่วไปเลยค่ะสำหรับสีน้ำก็ดินสอยางลบทั่วไปแล้วก็กระดาษ100ปอนด์กระดาษ100ปอนด์จะต้องเป็นสำหรับสีน้ำโดยเฉพาะก็จะต้องใช้ iPad ดูรูปแล้วก็ต้องมีผ้าไว้เช็ดสีน้ำค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้ในการระบายสีน้ำ

0: ใครจะเชื่อนะคะว่าจากความสนุกในการหยิบกระดาษและสีขึ้นมาวาดรูปในวันนั้นจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงในวันนี้ข้อความการสั่งซื้อและรีวิวที่เต็มไปด้วยคำชมจากลูกค้าไม่ใช่แค่การซื้อขายผลงานศิลปะเท่านั้นค่ะแต่คือการยอมรับในฝีมือและจินตนาการของเด็กหญิงที่ชื่อแอมเมอรี่อย่างแท้จริง
1: ตอนที่หนูขายภาพแรกหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ความสามารถหนูในการวาดรูปมันพามาได้แบบขนาดนี้ค่ะที่จะถึงขั้นแบบขายได้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแม่ก็เอามาบอกว่าหุยแอมมีคนมาซื้อแล้วนะดีใจไหมหนูก็บอกแม่แบบหุยดีใจอ่ะก็ได้ตังค์ทำเงินได้ตั้งแต่14หนูก็ภูมิใจกับตัวเองที่ความสามารถของหนูมันพามาได้ไกลอะไรขนาดนี้หนูก็คงจะวาดรูปพยายามวาดรูปต่อไปอย่างนี้ให้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขายหวังว่าจะทำเป็นอาชีพได้ในอนาคตแต่นี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือหนูชอบวาดรูปแล้วหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่ทำได้ขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินแล้วคำชมจากลูกค้าหนูจะเลือกคำชมจากลูกค้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินการที่ได้เงินค่ะการที่คนมาซื้อรูปใช่ไหมคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความแบบอุ๊ยรูปนี้สวยแล้วได้ตังอะไรมาอย่างนี้หนูจะเลือกคำชมเพราะว่าเหมือนถ้ามีคนชมจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้หนูวาดรูปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากงานอดิเรกที่เต็มไปด้วยรักค่อยๆขยับขยายเป็นธุรกิจเล็กๆที่น่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่ารายได้คือการที่น้องแอมิลี่ได้เริ่มต้นเรียนรู้คุณค่าและความมุ่งมั่นและรู้จักบริหารจัดการเงินในชีวิตโดยมีคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งในเรื่องการจัดสรรเงินและการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม

ที่บ้านสนับสนุนทุกแบบเลยค่ะจะสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยค่ะจะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะสนับสนุนแบบสมมติว่าหนูชอบวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะถามอยู่ทุกวันว่าอุ๊ยชอบอย่างนี้หรออุ๊ยชอบอย่างนั้นหรออยากได้อะไรสีน้ำใช่ไหมคะพ่อก็จะซื้อที่ตั้งแบบสำหรับวาดรูปมาแล้วก็พวกสีน้ำพวกผู้กันแพงๆมาหนูก็บอกพ่อว่าจะซื้อแพงๆมาทำไมอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกว่าก็เห็นหนูชอบไงพ่อก็เลยซื้อให้ทำให้เต็มที่นี่แหละค่ะทำให้หนูเห็นว่าพ่อแม่สนับสนุนหนูมากขนาดไหนค่ะคุณแม่เหรอคะถ้าเห็นหนูวาดรูปอะไรอย่างนี้แม่ก็จะถามเรื่องแบบอุ๊ยอยากไปเรียนนู่นไหมแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างนี้ที่เขาแบบมีสอนเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะชอบสนับสนุนเรื่องนี้จะแตกต่างจากพ่อหน่อยแต่แม่ก็จะแบบไปทางแบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็ทำให้หนูเห็นว่าแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเอมิลี่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือก่อนประมาณน้องประมาณ2 ขวบน้องจะชอบสีตอนแรกคุณแม่ลองให้ระบายสีนะคะแต่ก็เห็นแววน้องก็คือน้องอยู่กับรูปได้นานมากชอบแล้วก็เล่นแล้วก็ยิ้มขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนทุกครั้งที่คุณแม่พาไปวาดรูปข้างล่างนะคะตรงสนามหญ้าหรือไม่ก็จะเป็นดินสอสีอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ได้นานเขาจะนิ่งใช่ค่ะรูปที่น้องวาดออกมาแรกๆเนาะอนุบาลก็จะเป็นวาดตามจินตนาการเขาอาจจะป้ายสีนู่นนี่นั่นพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจับดินสอได้เขาก็จะวาดเป็นแบบเหมือนเป็นแนวธรรมชาติสนับสนุนน้องในเรื่องของการวาดรูปใช่ไหมคะก็น้องต้องการอุปกรณ์ในการวาดรูปคุณแม่ก็จะเตรียมให้น้องส่งน้องไปเรียนโรงเรียนที่เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช่ค่ะก็จะมีไปหาคุณครูก็พาไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในการสอนให้น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะก็รับฟังเขาดูรับฟังเขาเขาก็จะพูดออกมาม้าอันเนี้ยเอมิลี่เรียนอันนี้เอมิลี่ชอบเอมิลี่อยากไปเรียนอันนี้อยากเรียนวาดรูปน้องก็เรียนหลายอย่างนะคะช่วงเด็กๆเนาะก็ค้นหาก็ไปเรียนทําอาหารอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่น้องชอบก็คือวาดรูปจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ภาพน้องอ่ะก็มีพี่ๆน้าๆหรือเพื่อนๆที่เขาเห็นรูปอ่ะนะคะเขาก็ชอบเขาก็เหมือนแบบน้องมีขายด้วยไหมน้องไม่ขายเหรอสวยนะขายได้นะโอเคเดี๋ยวลองลงขายไหมเดี๋ยวมาม้าลงในเฟซของมาม้าดูเดี๋ยวพอลงไปเขาก็ขายได้ค่ะขายได้แล้วก็มีที่พี่ๆเขาติดต่อมาอยากจะเอารูปครอบครัวมาให้วาดนู่นนี่นั่นน้องก็รู้สึกว่ามีความเหมือนมั่นใจขึ้นว่าภาพของหนูสวยขนาดนั้นเลยเหรอวิธีการจัดการรายได้ในช่วงอายุนี้คุณแม่ก็จะบอกเขานะคะว่ารายได้เข้ามาใช้ได้แต่ก็จะเก็บถ้าหนูมีโอกาสที่จะเก็บก็เก็บนะคะก็เก็บนะคะเพราะว่าถ้าหนูเก็บได้อ่ะวันหนึ่งอ่ะหนูหันกลับมามองอ่ะหนูก็จะเห็นแล้วว่าโหนี่เหรอตังที่หนูทำงานตอนนู้นนะตอนตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาด้วยคุณพ่อเขาก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อเขาจะเข้มข้นเรื่องนี้ว่าให้แบบมองคุณค่าของเงินใช่ค่ะให้เขาทำเองมีรายได้ดูไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นจะแบบมันเป็นเงินที่น้อยแต่ว่าให้เขาเห็นว่าเขาทำด้วยตัวเองเขาทำได้น้องก็จะมีเล่นเปียโนนะคะแต่ตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนเดินแบบซึ่งเขาก็จะมีบุคลิกภาพติดตัวแต่ว่าตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนร้องเพลงใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็มีวาดรูปนี่แหละค่ะที่น้องเห็นแล้วชัดเจนการแบ่งเวลาของน้องกิจกรรมเสริมกับโรงเรียนก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน้องก็จะมีตารางเรื่องเรียนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอื่นๆอย่างวาดรูปน้องก็ใช้เวลาของวันเสาร์2 ชั่วโมงค่ะในการที่จะไปเรียนวาดรูปอย่างวันศุกร์น้องก็จะอาจจะมีขอมีเวลาที่จะไปสนุกสนานกับเพื่อนจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะเป็นตารางเรียนซึ่งหลังจากเรียนแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเหมือนเด็กๆทั่วไปใช่แต่น้องเขาก็จะจัดเวลาของเขาได้ดีตรงนี้ค่ะฝากถึงผู้ปกครองและคุณแ

0: คุณแม่ว่าต้องให้เวลาเขาต้องใกล้ชิดกับเขาแล้วเขาก็จะบอกเองว่าสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบคืออะไรสิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ก็คือให้ความใกล้ชิดพูดคุยกับเขารับฟังเขาให้โอกาสเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสร้างสรรค์มันดีซึ่งไม่ว่าเขาจะทำออกมาณตอนนั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่ได้สมบูรณ์แต่คุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเราต้องคือต้องซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาคือแบบต้องโอเควันนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนที่หนูคิดไว้แต่ถ้าหนูทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เราต้องตั้งใจแล้วก็คือให้โอกาสลูกอยู่ใกล้ชิดเขารับฟังเขาค่ะในมุมของการสร้างรายได้ใช่ไหมคะในสังคมปัจจุบันอาจจะคิดว่าในมุมของศิลปินที่เป็นนักวาดรูปอาจจะทำเงินได้น้อยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานก็จะแบบอาจจะสร้างรายได้ได้น้อยแต่ในมุมของเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงณตอนนี้ซึ่งเขาบอกเองอย่างลูกอายุ14เขาบอกเองว่าหนูชอบตรงนี้เวลาหนูคลายเครียดมันเป็นคือช่วงจังหวะช่วงนี้ที่หนูได้วาดรูปหนูได้อยู่โฟกัสกับรูปภาพที่หนูวาดแล้วอื่นๆใดๆที่อยู่รอบข้างหนูที่เป็นปัญหาความเครียดหรืออะไรที่อยู่ภายนอกมันทำให้เขานิ่งในจุดนี้คุณแม่ว่ามันสำคัญมากกว่าที่จะโฟกัสว่าอนาคตต้องเป็นยังไงก็คือตอนนี้มันหลายมุมมากที่จะสร้างเงินถ้าจะมองว่าศิลปะมันสร้างเงินยากนะนู่นนี่นั่นแต่มันจะติดตัวเขาไปตลอดณวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ในมุมของคุณแม่ก็คือนี่เป็นสิ่งที่มันติดตัวเขาไปซึ่งณตอนนี้คุณแม่ว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วก็ดีที่สุดสำหรับลูกแล้ว
1: อีกหนึ่งความสามารถของน้องแอมเบอรี่ที่น่าชื่นชมไม่แพ้การวาดภาพก็คืองานเดินแบบและงานถ่ายแบบเด็กหญิงที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านลายเส้นและสีสันวันนี้น้องแอมเบอรี่ยังได้ก้าวสู่อีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ทั้งงานเดินแบบและการโพสท่าหน้ากล้องด้วยบุคลิกที่สดใสมั่นใจและเป็นธรรมชาติ
2: นอกจากหนูจะชอบวาดรูปแล้วหนูก็เดินแบบเป็นเหมือนกันนะคะหนูเคยเรียนเดินแบบมาช่วงหนึ่งค่ะถึงน่าจะถึงปีค่ะก็นั่นแหละค่ะงานเดินแบบแล้วถ่ายแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้วหนูอยากจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนอื่นให้เป็นหนูอยากจะกล้าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หนูก็เลยขอแม่เรียนเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเคยเข้าประกวดเป็นเวทีที่อยู่กรุงเทพเป็นเหมือนมันคล้ายๆมิสแกรหรือมิสยูนิเวอร์สแต่มันเป็นสำหรับเด็กอีกเด็กน้อยมันคืองานมินิพาวมันเป็นของจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะก็หนูไม่ได้เข้ารอบค่ะแต่หนูก็รู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปขนาดนั้นหนูก็ได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจความกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มันเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการวาดรูปก็ตอนเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะไม่ตรงตามเพอร์สเปคทีฟของเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมันแค่ช่วงแรกไม่ใช่เราจะทำได้แบบหูสวยหูทำไมเราทำไม่เท่าคนนั้นอะทำไมเราทำสวยไม่เท่าคนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็ตอนแรกมันอาจจะไม่สวยแต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองค่ะส่วนเดินแบบเหรอคะที่หนูไปเดินแบบนี่เพราะไม่ใช่หนูอยากจะเป็นนางงามแล้วหนูอยากเรียนรู้เรื่องความมั่นใจแล้วก็การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆ อยากจะเรียนเดินแบบก็ช่วงแรกมันอาจจะยากแ

0: ่งที่ได้รับจากการเรียนเดินแบบก็จะได้รู้ว่าความมั่นใจเป็นยังไงการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เป็นยังไงค่ะมันจะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไม่หยุดทำแบบไม่หยุดเลยทำให้ต่อเนื่องคือความฝันมันก็ไม่แน่ว่าสมมุติว่าเราฝันความฝันเราคือเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ว่าตัวไปจะได้เป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าแต่คือตอนนี้วัยนี้เราก็ต้องตั้งใจเรียนทำทุกอย่างให้เต็มที่ใฝ่ฝันอะไรยังไงก็ทำต่อไปเลยค่ะทำต่อเนื่องทำให้เต็มที่ค่ะ
1: เรื่องราวของน้องแอมิลี่ในวันนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าไม่ว่าความฝันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ไหนแต่ถ้าใส่ความมุ่งมั่นและการได้รับความเข้าใจจากครอบครัวลายเส้นธรรมดาก็สามารถกลายเป็นโลกที่มหัศจรรย์และสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาลหวังว่าพลังความสร้างสรรค์ของศิลปินตัวน้อยคนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กเก่งและเด็กดีทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินตามความฝันตัวเองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
3: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะ
2: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
4: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
5: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะครับเอาในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับเป็นการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่ทั้งคนที่ผ่านเมื่อการประกาศผลครั้งแรกเดือนกรกฎาคมและคนที่ผ่านเมื่อการประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์นะครับรวมเนี่ยประมาณ11ล้านกว่าคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ6รายการหลักๆนะครับรายการที่1วงเงินซื้อสินค้าคนละ 1,000 บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะคนละ750บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทต่อเดือนรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนซึ่งทั้งค่าไฟและค่าน้ำเนี่ยต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทก็จะได้รับสิทธิ์แต่ถ้าเกิดใช้เกิน315บาทต้องจ่ายเองทั้งหมดตามบิลทั้งค่าไฟหรือว่าค่าน้ำซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่เนี่ยต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่าไฟค่าน้ำนะครับโดยสามารถไปลงทะเบียนได้ณสำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่และสำนักงานประปาในพื้นที่หรือจะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็ได้ที่เว็บของการไฟฟ้าที่รับผิดชอบบ้านของท่านและเว็บของการประปาที่รับผิดชอบบ้านของท่านรวมถึงผู้ที่อยู่ในเขตกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ไฟฟ้ากองทัพเรือหรือเว็บของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือนอกจากนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็ยังมีวงเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คนละ200บาทโอนเข้าบัญชีทุกวันที่20ของเดือนอันนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่11ล้านกว่าคนนะครับซึ่งคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่ถ้าเป็นคนที่มีบัตรเดิมและเคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ใช้สิทธิ์บัตรใหม่ได้เลยซึ่งเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ผ่านบัตรประชาชนหรือจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์เลือกได้ตามที่ท่านสะดวกเลยแต่ถ้าเกิดมีบัตรเดิมแต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเนื่องจากตอนใช้บัตรเดิมเนี่ยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทนเมื่อผ่านเกณฑ์บัตรใหม่ท่านต้องเริ่มยืนยันตัวตนใหม่ซึ่งจะไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทนเหมือนเดิมก็ได้ตามที่สะดวกเลยรวมถึงคนที่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่คือก่อนหน้านี้ไม่มีบัตรและผ่านเกณฑ์บัตรใหม่อันนี้ต้องยืนยันตัวตนทุกคนซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์สแกนหน้าสแกนคนไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองไปได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกทางไหนไปที่นั่นยืนยันตัวตนเร็วก็ได้ใช้สิทธิ์เร็วยืนยันตัวตนช้าก็ได้ใช้สิทธิ์ช้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนหรือถ้าจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทนก็สามารถทำได้ใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจดาวน์โหลดได้จากเว็บของบัตรสวัสดิการรัฐกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนจากนั้นใช้บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจนำเอกสารทั้งหมดไปยืนยันตัวตนแทนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการรัฐซึ่งคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐใหม่รัฐบาลก็มีทางเลือกให้ท่านไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60 40รอบขยายโครงการได้ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้เข้าไปกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งอยู่ในแอปเป๋าตังค์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปได้วงเงินซื้อสินค้ารัฐช่วยจ่ายคนละ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนคือตุลาและพฤศจิกา
รวมถึงคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้วงเงินเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทในเดือนตุลาและพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์และก็เริ่มใช้ได้เลยส่วนบางคนอาจจะไม่มีแอปเป๋าตังค์ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์มาไว้ในโทรศัพท์และทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนสแกนหน้าสแกนบัตรประชาชนเรียบร้อยก็กดรับสิทธิ์เข้าไปที่ไทยช่วยไทยพัฒน์ที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์และก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตามนี้เลยนะครับคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐใหม่ก็ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐได้เงินพิเศษเงินซื้อของรวมเป็น 1,000 บาทคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีทางเลือกให้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60-40รอบเพิ่มเติมได้วงเงินคนละ 1,000 บาทเหมือนกับคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้วงเงินเพิ่มเติมคนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันใช้ได้รวม2เดือนคือตุลาและพฤศจิกายนนี้นะครับตามนี้เลยซึ่งการกดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยกดได้1ถึง15ตุลาคมนี้กดปั๊บก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับรวมถึงร้านค้าที่เป็นร้านรับซื้อขายของกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแล้วก็เริ่ม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังและพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะสำหรับศูนย์แถลงข่าวค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะโดยวันนี้นะคะจะเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญจาก3หน่วยงานด้วยกันนะคะจะเป็นผู้ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากสนทช.รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกทม.ด้วยค่ะโดยจะขอเริ่มจากข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนะคะได้ชี้แจงว่าในวันที่5ถึง7นี้นะคะจะมีฝนมากขึ้นค่ะเริ่มจากภาคอีสานไล่ทางตะวันตกของประเทศนะคะและอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญคือช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่นะคะในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาโดยปริมาณน้ำฝนค่ะอยู่ที่100มิลลิเมตรจากนั้นจะเลื่อนไปทางตอนใต้นะคะซึ่งในรายละเอียดของทางสภาพอากาศค่ะจะให้ทางกรมอุตุเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: สวัสดีครับครับก็ในส่วนของลักษณะอากาศนะครับก็เนื่องจากช่วงวันช่วงนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะมีความกดอากาศสูงลงมานะครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไปที่แถวจังหวัดแนวกาญจนบุรีทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่7ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นครับฝนจะลดลงไปนะครับก็จะมีบ้างอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศต่ำหรืออากาศหนาวเนี่ยเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่11นะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณแถวภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน้ำเข้าน้ำปิงลดลงนะคะน้ำน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะในส่วนของกทม.ค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทน์ณตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะโดยในวันนี้นะคะ น้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะโดยในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2,500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขอญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่

เนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาในฝั่งนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70ล้านหรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแต่การระบายในฝั่งตะวันออกที่ไปฉะเชิงเทราและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำบางปะกงต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางปะกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปราจีนตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางปะกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสี่ยัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราดตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำย่อยๆเช่นที่ระยองครับก็จะมีในส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับแล้วต่อมาเรามาที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะฉะนั้นอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารจัดการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองแล้วซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่1,800กว่าลูกบาศก์เมตรคาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะกลับไปที่ต่ำกว่าพันนะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางคนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแม่น้ำแม่กลองเนี่ยทาง
ั่งขวาของแม่น้ำแม่กองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่น้ำเพชรนะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณวันละ

0: 12 13ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารการเพราะในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11ถึง13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงเทพนะคะโดยเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน54/1ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และ41ถึง55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มเกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะโดยต้องลงทะเบียน2รอบค่ะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรายละเอียดส่วนนี้จะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
2: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงทางแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงในสำรวจต่อไปครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็คือโซนกรุงเทพเหนือนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองหรือของด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากทางด้านตอนบนนะครับส่วนลักกระบังและล่มเก้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทม.ที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผมส่วนโซนถนนลักกระบังจะตั้งบริเวณซอยลักกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลักกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์ชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
1: แล้วจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมครับสำหรับแผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนมาเชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
1: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
1: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและที่นี่นะคะดอนหอยหลอดค่ะขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและสมชื่อเลยค่ะกับดอนหอยหลอดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความมหัศจรรย์จากพื้นดินสู่ความเป็นธรรมชาตินั่นก็คือการไปหยอดหอยหลอดนั่นเองค่ะจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลงพื้นที่กันไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ดอยหอยหลอดนะครับเป็นสันดินดอนขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบางแก้วตำบลบางจักเก่งตำบลแหลมใหญ่และตำบลคลองโคลนนะขณะนี้เราอยู่บริเวณจุดกลางของพื้นที่ท่องเที่ยวสมุทรสงครามดอยหอยหลอดที่บ้านชูฉี่ตำบลบางจักเก่งครับนะครับซึ่งผมต้องขอนำเรียนครับว่าดอยหอยหลอดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลามายาวนานนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านสงขลามใช้ประกอบอาชีพในการมาหยอดหอยหลอดนะรวมถึงหาหอยนะครับสัตว์ทะเลนะครับดอยหอยหลอดนะเป็นสันดินทรายนะครับขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านเรียกว่าดินขี้เป็ดนะครับซึ่งกินพื้นที่ประมาณกว่า 8,000 ไร่นะครับอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองนะครับเมื่อน้ำแห้งนะครับสันดินดอนดังกล่าวก็จะปรากฏขึ้นนะครับชาวบ้านก็จะมาประกอบอาชีพโดยเฉพาะการหยอดหอยหลอดนะครับซึ่งไม่อยู่มากมายนะครับต้องขอนำเรียนครับว่าจริงแล้วเนี่ยดินดอนลักษณะดังกล่าวรวมถึงหอยหลอดเนี่ยก็มีอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่ผมต้องขอเน้นย้ำครับว่าดอนหอยหลอดที่สมุทรสงครามที่ปากอ่าวแม่กลองเนี่ยนะครับเป็นดอนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หอยหลอดที่ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเนี่ยนะมีรสชาติและคุณภาพดีที่สุดนะครับเนื่องจากนะครับได้รับแร่ธาตุทั้งจากแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งไหลมาจากเมืองการราชบุรีแล้วก็มาออกปากอ่าวที่อ่าวไทยที่สมุทรสงครามแห่งนี้นะครับประกอบกับพื้นที่อ่าวรูปตัวกอนะซึ่งเราทราบดีว่าเป็นก้นของอ่าวไทยก็ทำให้นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะโดยเฉพาะสัตว์ทะเลโดยเฉพาะหอยหลอดนะครับที่นี่นะครับรสชาติดีนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านก็ใช้เป็นที่ประกอบอาชีพในการทำมาหากินนะครับหยอดหอยต่อมานะครับก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับนักท่องเที่ยวมานะครับก็มาทำกิจกรรมที่สำคัญคือการหยอดหอยนะครับก็ตอนแรกๆนะครับก็มีการสาดนะครับปูนขาวนะครับลงไปเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้หอยเนี่ยตายทั้งหอยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับวิธีการหยอดหอยที่ถูกต้องแต่ท่านคงทราบนะท่านเคยมาเที่ยวนะก็จะต้องใช้ไม้เล็กๆเนี่ยนะครับไม้จิ้มผลไม้เนี่ยครับจิ้มหอยจิ้มปูนขาวหยอดลงไปในหอยในรูหอยนะครับหอยหลอดก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับดอยหอยหลอดแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นที่ประกอบอาชีพของพี่น้องชาวสมุทรสงครามนะครับนำมาซึ่งรายได้นะครับรวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะซึ่งหรือสมเด็จเตี่ยนะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยนะครับรวมถึงมีร้านอาหารทะเลมากมายจำหน่ายรวมถึงนะฮะมีร้านจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นทะเลอาหารทะเลสดหรืออาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปอยู่มากมายหลายร้านครับเมื่อประมาณมกราที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เชิญมาพาเพื่อนๆ นะพี่ๆนะมาเยี่ยมชมนะมาเยี่ยมนะนกน้องนางนวลครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะครับก็ต้องนำเรียนว่าที่นี่นะบริเวณปากอ่าวแม่กลองโดยเฉพาะที่เราแห่งนี้นะครับทุกปีนะช่วงปลายปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีคือช่วงที่อากาศเย็นนะครับก็จะมีฝูงนกนางนวลนะครับอพยพมาจากประเทศจีนนะครับหนีหนาวมานะครับมาหากินนะฮะบินอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลองแห่งนี้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นจุดขายอีกแห่งหนึ่งที่พี่น้องนักท่องเที่ยวนิยมมานะครับเยี่ยมชมนกนางนวลรวมถึงให้อาหารนะครับถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศนอกเหนือจากสิ่งดีๆอีกมากมายที่ดอยหอยหลอดมีนกนางนวลก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายท่านนิยมมาชมแล้วก็ให้อาหารกับน้องนกนางนวลครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับนอกจากสิ่งสำคัญที่ผมนำเรียนแล้วหากท่านอยากจะสัมผัสชีวิตชาวดอยหอยหลอดอย่างแท้จริงอย่างใกล้ชิดโดยการไปหยอดหอยนะก็จะต้องหยอดหอยให้ถูกต้องนะฮะก็คือใช้ไม้จิ้มปูนขาวหยอดลงไปอย่าเทนะครับรวมถึงนะครับอย่าทิ้งขยะนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณดอนหอยหลอดนะครับรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับการเที่ยวชมต่างๆก็ให้เคารพนะครับ ธรรมชาตินะครับพื้นที่นะครับอัตลักษณ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ดอนไฮลอร์ดนะครับเราทราบกันดีว่าเราไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็ต้องช่วยกันเคารพอัตลักษณ์นะครับวิถีชีวิตนะครับไม่ไปทำลายรวมถึงเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะนะครับก็ขออนุญาตนำพันให้ทุกท่านหากจะมาเที่ยวชมนะมาเยี่ยมสมุทรสงครามโดยเฉพาะดอนไฮลอร์ดแห่งนี้ก็ขอให้ช่วยกันในการดูแลนะดอนไฮลอร์ดของเราเพื่อที่จะได้ให้ลูกหลานของเราได้มาสัมผัสนะดอนไฮลอร์ดที่ยังมีคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้ๆต่อไปภายในอนาคตด้วยครับ

0: มคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้เราจะพาเรามาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจที่นี่ค่ะท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกรงนะคะท่านสราวุฒิกล้วยจำหนงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: มาถึงพื้นที่วันนี้บรรยากาศกำลังเย
1: ็
0: นเลยสบายๆมีพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะแต่อยากจะทราบเหลือเกินว่าที่นี่เสน่ห์ของดอนหอยหลอดนี่คืออะไรคะท่าน
1: เสน่ห์ของดอนหอยหลอดณเวลานี้เนี่ยดูนะตอนนี
0: ้
1: ในณเวลานี้ก็คือมีน้ำอยู่เต็มดอนน
0: ะ
1: เดี๋ยวอีกสักพักนึงสักประมาณทั้ง1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นดอนโผล่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ดูพระอาทิตย์กำลังพระอาทิตย์กำลังตกนะครับขณะนี้เป็นเวลา5โมงเย็น
0: ค่ะที่เราถ่ายทำ
1: ใช่ครับที่เราถ่ายทำกันตอนนี้ก็คือบรรยากาศก็จะเริ่มเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกลงไปมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับ
0: ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตั้งแต่เขาเรียกว่าช่วงเช้ามาเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นก็สลับผัดเปลี่ยนกัน
1: ครับสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงช่วงเย็นก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับปีนี้เนี่ยโชคดีของชาวตำบลบางจะเกงนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยนกนางนวลเนี่ยประมาณปลายกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะกลับแล้วแต่ปีนี้เนี่ยมาถึงณถึงวันนี้เนี่ยนกนางนวลยังอยู่กันเต็มเลยนะครับ
0: ก็คือปกติถ้าเรามาโดยทั่วไปทุกวันคือจะไม่เจอจะมาเป็นช่วงใช่ไหมคะ
1: คือเราจะช่วงเทศกาลดูนกนางนวลเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตุลาครับปลายตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา
0: ค่ะ
1: นะครับอยู่ในช่วง4เดือนแต่ปีนี้ชาวบางจะเกงโชคดีนะครับได้สัมผัสกับนกนางนวลถึงมีนาณเวลาขนาดนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็เรียกว่าที่นี่นะคะมีความพิเศษด้วยและที่สำคัญเลยก็คือเขาจะมีการจัดงานเป็นประจำด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ชื่องานอะไรนะคะท่านนายก
1: ต่อไปเนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานตะวันรอนดอนหอยหลอดนะครับเมื่อพฤศจิกานะครับเราก็จะมีงานดูนกดูนกนางนวลนะครับก็จัดผ่านไปแล้วนะครับประมาณเมื่อพฤศจิกาธันวาที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาเนี่ยเราก็จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะครับเป็นการระลึกถึงท้องถิ่นแล้วก็ธรรมชาตินะครับให้ทุกคนตระหนักในความเป็นธรรมชาติของดอนหอยหลอด
0: ค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านนายกนะคะแล้วก็ทีมงานจะพาเราไปดูเขาเรียกว่าการหยอดหอยหลอดถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำเยอะแบบนี้แล้วเราจะยังไงเราจะสามารถไปหยอดเขาได้ไหมหรือว่าเราต้องดูช่วงเวลายังไงบ้างคะท่านนายก
1: ครับช่วงเวลาที่เราหยอดหอยนะครับวันนี้เนี่ยคือน้ำแห้งช้าแต่เมื่อวานน้ำเนี่ยแห้งตอนเวลา4โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยเราลงดอนได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเวลามันขยับไปประมาณ51นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับมันก็เวลามันจะต่างแบบนี้
0: คือในแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตารางการดูอ
1: ี
0: กท
1: ี
0: นึง
1: ใช่ครับส่วนมากเราก็จะดูตารางน้ำของกรมอุทกศาสตร์นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีผิดเพี้ยนมั่งก็คือถ้าวันไหนมันเกิดพายุหรือมีฝนมีอะไรมันก็จะทำให้ตารางมันเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าความแม่นยำโอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะรอน้ำลงอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปหยอดหอยหลอดกันไปดูกันว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างที่สำคัญความมหัศจรรย์เขาบอกว่าจากพื้นโคลนพื้นดินเนาะเขาจะผุดออกมาให้เราเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะ

0: ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือมาแล้วนะคะท่านนายกคะเราจะต้องเข้ามาไกลขนาดไหน
1: ก็ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นชาวประมงที่เขาหยอดหอยกันอยู่ประจำเนี่ยเขาจะรู้น้ำว่าตรงไหนแห้งเร็วตรงไหนหอยชุมนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรามาในส่วนที่ออกจากฝั่งมาไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับประมาณสัก200-300เมตรนะครับก็จะมาเจอแหล่งที่น้ำแห้งเร็วกว่าตรงอื่นนะครับก็จะเดี๋ยวก็จะเห็นเสน่ห์ของการหยอดหอยว่าเขาหยอดกันยังไงเป็นยังไงนะครับอีกไม่น่าจะเกินสักครึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มหยอดหอยได้แล้วนะครับแต่ว่าในบางส่วนตอนนี้เนี่ยเขาก็หยอดหอยได้แต่ต้องเป็นมืออาชีพที่เขาหยอด
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะคะท่านนายก
1: ครับ
0: ปกติก็คือจะมีเรือแบบนี้ไว้บริการใช่ไหม
1: ใช่ครับเรืออย่างนี้ที่เรานั่งมาเนี่ยนะครับก็10บาทนะครับเอาว่าอ๋อไม่ใช่10บาทเนี่ยก็คือนั่งข้ามดอนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเหมาลำม
0: าน
1: ะครับวันนี้ที่เราเหมาลำมาให้เนี่ยก็คือลำละ400บาทนะครับเขาก็จะ

0: บริการอยู่กับเรา
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาขอเราหยอดหอยด้วย uh-huh. นะครับตอนนี้เราก็เหมือนพวกพี่น้องที่เขาขับเรือเนี่ย uh-huh. เขาก็เหมือนเป็นไกด์ด้วยเป็นมัคคุเทศก์ด้วย
1: uh-huh.
0: นะครับในการที่จะนำทุกท่านหยอดหอยหลอดตรงนี้นะครับ
1: ซึ่งอย่างที่ท่านนายกบอกคือว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: บางครั้งก็อาจจะแบบว่าลงเร็วบางครั้งก็กลางคืนก็มีถูกไหมคะ
0: ครับต้องดูตารางน้ำนะครับของกรมอุทกศาสตร์นะครับเขาจะมีบอกเราว่าวันนี้น้ำแห้งกี่โมงน้ำขึ้นกี่โมงนะครับเราก็จะแบบดูได้ว่าช่วงระยะเวลาไหนที่น้ำแห้งน้ำแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้หมายความว่ายังไม่ได้ถูกไหมคะ
0: ตอนนี้ก็บางส่วนที่เขาก็หยอดได้แล้วแต่ว่าตรงนี้เขาต้องเป็นมืออาชีพ
1: อ่ะงั้นเราไปดูดีกว่าโดยปกติแล้วคือเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะนายกคะ
0: อ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาจะมีไม้เหมือนไม้ปิ้งไก่นะครับ1อันแล้วก็ปูนขาวนะครับในการใช้หยอดหอยหลอดตรงนี้
1: เหมือนเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่าไปหวานนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ให
0: ้ใช้ครับ
1: ให้ใช้ยังไงพี่เล็กใช่มั้ยคะสวัสดีค่ะพี่เล็กมองกล้องทางนู้นเข้าหน้ากล้องให้หน่อยนะอ่ะดูยังไง
2: อันนี้มันมีน้ํามันจะหยอดยากนิดนึง
0: อย่าไปดักหน้าครับ
1: อ๋อขอโทษ
0: อย่าไปดักหน้าครับ
1: อ๋อ
2: คือบางคนเขาจะไม่หยอดหรอกครับว
1: ่า
2: แต่มีน้ำเนี่ยเขาจะไม่หยอดแต่เนี่ย
1: คือน้ำยังไม่ลด
2: อันนี้เขาหาไงเราก็ต้องกระทุ้งหาไปก
1: ่
2: อน
0: ก็มืออาชีพ
2: เกิดเป็นรูขึ้นมาแบบนี
1: ้ทำยังไงกระทุ้งยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: มาข้างนี้หน่อย
1: มาข้างนี้หนูต้องมา
2: เดี๋ยวน้ำมันจะเนี่ยเห็นรูไหมจะเป็นรูเงี้ยอันนี้น้ำมันเยอะไปแต่ว่าคือพอพยายามที่จะหยอดให้มันขึ้นให้ได
1: ้คือปูนขาว
2: กับไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละ
1: จ้ะ
2: ง่ายๆ
1: จ้ะ
2: ต้องตาดีมากเลย
1: หยอดลงไปในรูเลยใช่ไหม
0: ต้องมืออาชีพ
2: นี่ขึ้นแล้ว
1: ขึ้นแล้วหรอเนี่ยหรอแค่นี้อะไรอ่ะ
2: แค่นี้แหละ
1: เอ้ยมันก็มีทุกรูปะหรือ
2: ไม่ทุกรูครับแต่ถ้าเกิดรูหอยหลอดเนี่ยเราต้องกระทุ้งไปพอกระทุ้งไปมันสะเทือนมันก็จะเกิดเป็นรูขึ้นมา
1: อุ้ยมัน
2: ทางวิ่งได้นะมัน
1: อยู่ในน้ำ
2: วิ่งได้
1: ม
2: ัน
1: ปล่อยน้ำออกมาด้วย
2: แล้ว
1: หนูเป็นคนที่กลัวอะไรที่มันดิ้นดิ้นนี่ได้แล้วค่ะหอยลอดสดๆเลยทำไมนายกได้เร็วแท้ล่ะฮะมาเดินมาด้วยกันนะ
0: กองหนุนเยอะ
1: กองหนุนเยอะอันนี้คือหอยลอดแบบว่าโอ้ยมันออกมาอันนี้คือสดเลยนะคะแล้วปกตินี่คือพี่เล็ก
2: ต้องน้ำแห้งกว่านี
1: ้ต้องหาน้ำแห้งกว่านี้จะได้ปริมาณเยอะกว่านี้เหรอคะ
2: ทำไมอย่างบางทีพานักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยก็คือจะยังไม่
1: ค่ะ
2: ให้เขาดูแต่ถึงเขาหาตลาดนอกจากน้ำแห้งอ่ะถึงจะได้หยอดให้เขาดู
1: ก็คือท่านนายกบอกว่าถือพื้นที่นี้ความจริงไม่ได้มีแค่
0: อ่ะอันนี้
1: หอยอะไรอ่ะ
0: อันนี้คือหอยหลอด
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วก็หอยตลับ
0: หอยตลับคาดเอาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราไม่ได้คาดก็คือว่าเขารออยู่บนผิวน้ำคร
1: ับ ก็คือจะหาได้แบบนี้เลยด้วยปกติแล้วตัวหอยหลอดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างคะ
0: ผัดฉ่าหอยหลอดนะครับ
1: เมนูเด็ด
0: ต้มยำหอยหลอด
1: แบบนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์ยัง
0: สมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์ก็คือตัวใหญ่ครับ
1: ตัวใหญ
0: ่นะครับ
1: แล้วตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเปลือกเขาตัวกาบเขามันเป็นยังไงอะ
0: ต้องกาบเขาก็จะเป็นกาบ2กาบครับเป็นหอยขวา2กาบ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็2กาบเหมือนกัน
1: อันนี้คือตัวใหญ่แล้ว
0: ใช่อันนี้คือตัวใหญ่แต่ว่ามันก็มีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะมันไม่ใช่ว่าจะเนี่ยดูมันมีหลายขนาดของหอยหลอดมีใหญ่แต่ว่าไซส์นี้เขาก็ทำอาหารได้แล้วนะคร
1: ับ แล้วอย่างกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าหยอดลงไปแล้วเนี่ยมันมีแบบตัวเล็กที่เราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
0: คือส่วนมากอะตัวเล็กมืออาชีพเขาจะไม่เอาอยู่แล้วเขาจะปล่อยเลยเขาจะปล่อยทิ้งไปรอมันสักประมาณสักไซส์ขนาดนี้เนี่ยครับก็ใช้ได้
1: ก็คือจะเลือกอีกทีนึง
0: คือ
1: พอหยอดไปแล้วได้แบบนี้นะคะก
0: ็
1: จะมาดูอีกทีนึงว่าอันไหนเหมาะสำหรับการไปจำหน่ายต่อหรือว่าปล่อยให้เขาได้เจริญเติบโตต่อ

0: ไป
1: ครับผม
0: นะคะแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องแบบทุกรูเลยดีเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่างนี้ทุกรูจิ้มไปทุกรู
1: ใช่
0: ถึงจะได้ออกมาเป็นหนึ่งตัวแบบนี้
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะเราอย่ารอช้าเราแข่งกันดีกว่าค่ะนายกวันนี้จะได้กี่ตัว
1: ครับ
0: ต่อให้หนูก่อนปะให้หนูต่อให้นายกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหยอดหอยหลอดกันดีกว่าค่ะ
1: ครับ

0: ก่อนไม่ได้อ่ะ
1: เอาจะผมดีกว่านะ
0: เอาบอกทำไงนายก
1: เอาสิ
0: เอาสิวัดกัน
1: เอามาเอามือล้วงล้วงเอาม
0: ือ คุณตัว
1: อันนั้นมาแล้วครับตัวแรก
0: อ่ะหนูได้เบิ้ลน่ะ
1: เอาดิโอ้โห
0: เล่นมือเลยเห็นไหม
1: ชนะเจ้าถิ่นได้ไงเนี่ย
0: ผู้ชมคะท่านใดสนใจนะคะถ้าเกิดว่าไปหยอดหอยหลอดไม่ได้เนาะก็นี่เลยอันนี้หอยอะไรนะคะนายก
1: หอยกระปุกครับ
0: หอยกระปุกซึ่งก็จะหาได้ตามหน้าดิน
1: ครับ
0: หน้าดินหรือหน้าทราย
1: หน้าเขาเรียกทรายขี้เป็ดครับตรงนี้
0: ทรายขี้เป็ดนะเพราะว่าจะเป็นเดี๋ยวให้ดู
1: ครับครับครับเอามือขูดเลย
0: นี่จะเป็นแบบนี้
1: อ้าวมาแล้ว
0: นี่ก็จะอยู่ในทรายขี้เป็ดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือโดยปกติแล้วคือถ้านักท่องเที่ยวมาหยอดหอยหลอดเนี่ยก็คือตรงนี้จะแห้งเป็นดอนเลยก็คือสามารถเดินได้โดยที่ไม่มีน้ำแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่วันนี้เป็นความท้าทายพิเศษของรายการเพราะว่าหยอดธรรมดามันง่ายไป
1: ครับ
0: ให้มางงหัวอยู่กับน้ำที่อยู่บนผืนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่พาเราไปหยอดหอยหลอดก็คือจะดูลักษณะของรูถูกไหม
1: ใช่ครับหยอดคราวนี้ก็คือหมายถึงว่าน้ําไม่แห้งแต่เราก็สามารถหยอดหอยได้มันเป็นความท้าทายอย่างนึงนะครับ
0: ก็คือเป็นความท้าทายอย่างนึงถ้าใครสนใจก็
1: ความสนุกสนานอีกอย่างนึง
0: ความสนุกสนานแล้วก็วัดกันได้นะคะว่าใครจะสามารถที่จะหยอดหอยหลอดได้มาทีนี้ถ้านอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่มาแบบนี้คือชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เลยเค้าก็ออกไปหาแบบนี้มั้ยคะ
1: ใช่ครับหาเหมือนกับที่เราหาเนี่ยครับนะครับแต่เขาจะพวกนี้เขามืออาชีพมากกว่าเขาก็จะได้เร็วมากกว่าพวกเราน ะครับ
0: ก็คือจะเป็นโซนที่ออกไปแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องหยอดทีละตัวเหมือน
1: ครับเมื่อกี้เราก็ลองหยอดหอยหลอดแล้วนะครับก็คือ1รู1ตัว
0: ชาวประมงก็ต้องทำแบบเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะแบบได้ปริมาณเยอะๆมากกว่านี้
1: ใช่ถ้าทําถูกแบบวิธีนะครับ
0: ก็คือสามารถที่จะได้แบบชัวร
1: ์ครับ
0: ถ้าทําถูกวิธีก็คือ1รูที่เราหาได้ก
1: ็
0: คือมีแน่นอน
1: มีแน่นอนครับอุจังอุดมสมบูรณ์ให้เราหานะครับแล้วก็พวกมืออาชีพเค้าก็จะหาแล้วก็ไปขายให้กับตามร้านอาหารแล้วก็นั่นนะครับไปเมนูก็ผัดชาหอยหลอด
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็พวกต้มยําหอยหลอดอะไรเนี่ยครับนะครับหรือไม่ก็ยําหอยหลอดอะไรนะครับ
0: แล้วเค้าเรียกว่าตอนนี้ปริมาณของหอยหลอดเนี่ยค่ะมันมีช่วงที่แบบพีคเยอะหรือว่าช่วงที่มันแบบไม่มีอย่างงี้
1: ช่วงเนี้ยช่วงพีคครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมาเที่ยวดอนหอยหลอดเนี่ยก็มีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยน้ำจะแห้งกลางวันนะครับแห้งตลอดดอนเลยมองไปอย่างมองทะเลไปเนี่ยแบบเบิ้งว้างเราจะเห็นขอบน้ำอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและมืออาชีพนะครับเขาลงมาหาหอยหลอดหอยกระปุกหอยปากเป็ดนะครับแล้วก็หอยแข็งนะครับ
0: ก็คือในนี้มีหมดเลย
1: ใช่
0: มีทุกเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ทะเลต่างๆที
1: ่
0: ต้องการจะหาได
1: ้ครับ
0: พออุดมสมบูรณ์แสดงว่ายังมีอยู่
1: ใช่ครับยังมีอยู่มากครับนะครับก็วันนี้เรามาท้าทายในการหยอดหอยหลอดน้ำไม่แห้ง
0: น้ำไม่แห้งแต่ก็ยังทำได้นะเพราะเรามีมืออาชีพพามานะคะคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจ
1: ครับ
0: ตรงนี
1: ้ครับ
0: ต้องดูยังไงต้องติดต่อมันยังไงบ้างเพราะบางคนอาจจะมาแล้วแบบอาจจะน้ำไม่แห้งเหม
1: ือ
0: นเราเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อก็ติดต่อไปที่เทศบาลบางจะเก่งก็ได้หรือไม่ก็ติดต่อมาที่สายกรมหลวงชุมพรก็ได้นะครับเพราะว่าหรือไม่ก็มาที่ดอนหอยหลอดเลยมาหาพวกพี่ที
0: ่
1: เขาเป็นเรือเมย
0: ์
1: ตรงนี้เขาสามารถนำท่านมาหยอดหอยหลอดได้นะครับนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอย่างป่าชายเลนนะครับพวกนี้ได้หลายอย่าง
0: ตัวนี้คือตัวหอยหลอดหรือว่าหอยต่างๆที่อยู่กับน้ําทะเลตรงนี้เรื่องของน้ํามีผลสําคัญด้วยมั้ยคะนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องอนุรักษ์ช่วยกันยังไงบ้าง
1: นักท่องเที่ยวนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับขยะในมือท่านนะครับที่ท่านนําลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําดื่มขนมอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านเก็บกลับขึ้นไปจากดอนหอยหลอดด้วยนะครับดอนหอยหลอดเรามันมีเสน่ห์แล้วนะครับเราอย่าให้ขยะรบเรือนมนต์เสน่ห์ของดอนหอยหลอดเลย
0: ค่ะค่ะก็ถือติดมือไปด้วยเนาะถือว่า
1: ถือลงมาถือกลับไปด้วย
0: และอย่างก็คือที่สำคัญเลยคือเรื่องของอาชีพเนาะของชาวประมงที
1: ่
0: ดอนหอยหลอดนี่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอาชีพว
1: ิ
0: ถีชีวิตยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นการดำรงวิถีชีวิตเนี่ยนะครับของชาวประมงพื้นบ้านนะครับก็คือเช้ามาดูน้ำดูท่านะครับแล้วก็มาหยอดหอยหลอดมาเก็บหอยกระปุกนะครับมาเก็บหอยแกงมาเก็บหอยตะกายมาเห็นมาเก็บหอยปากเป็ดนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอาชีพของพี่น้องที่นี
0: ่
1: นะครับแต่ว่าขยะในมือท่านที่ผมบอกว่าให้เก็บเนี่ยบางครั้งเนี่ยขยะเนี่ยไปปิดรูหอยหลอดไปปิดเนี่ยนะครับทำลายเป็นมลพิษกับดอนหอยหลอดนะครับแล้วเป็นเวลาน้ำแห้งแล้วมันไม่สวยงามด้วยนะครับเรามาเที่ยวแล้วเราช่วยกันอนุรักษ์ด้วย
0: เรียกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่น่าสนใจซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวสมุทรสงครามด้วยกับการหาหอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยหลอดหอยตลับหรือว่าหอยอะไรต่างๆนะคะที่เป็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่เราต้องยังคงอนุรักษ์ไว้ท่านใดสนใจนะคะอ
1: ี
0: กอาชีพนี้ที่น่าสนใจนะคะก็สามารถมาดูกันได้ที่ดอนหอยหลอดนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรานั่งเรือมาแล้วก็พามาท้าทายก
1: ับ
0: การยอดหอยหลอดบนน้ำ
1: นะครับ
0: โอกาสหน้านะคะก็จะมาใหม่แล้วกันนะคะว
1: ัน
0: นี้ขอบพระคุณท่านนายกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นที่ตะวันรับขอบฟ้าแล้วนะคะที่ดอนหอยหลอดท่านใดสนใจก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้มาชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่กันได้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หอยค่ะแต่มันไม่มีแล้วนะหอยหลอดเนี่ย

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.ธเนศครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องไปโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าประมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับ วันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งนึงซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราจะอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้ากำลังกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝน

0: มากๆเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบด
0: ีส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบิลบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบิลบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบิลบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือเหนือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบิลบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวท้องประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรอรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: กับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้นสองลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับ เราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่ล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 น.ครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้

0: ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
1: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นปาไปแล้วประมาณ 100,000 บาทสำหรับต้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วรอดชีวิตมาได้หลังจากนี้ก็คงต้องพักต้นงดการให้ผลผลิตไปอีก1ปีเต็มๆเพื่อฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่ก่อนจากจันทบุรีไปดูที่จังหวัดระยองครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมระดับน้ำหลายจุดตอนนี้เริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองระยองทั้งพื้นที่เทศบาลนครระยองตำบลบ้านแรงตำบลตะพงแล้วก็ตำบลเชิงเนินรวมถึงในพื้นที่อำเภอแกลงระดับน้ำลดลงไปมากครับแต่ก็ยังมีขังเฉลี่ยอยู่ต่ำๆ10เซนสูงสุดก็ครึ่งเมตรครับขณะเดียวกันมีหลายพื้นที่นะครับที่สถานการณ์คลี่คลายจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตำบลทับมาตำบลสำนักทองรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมาซึ่งศูนย์พักพิงหลายแห่งก็ทยอยปิดทำการแล้วประชาชนเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วก็เริ่มมีทิศทางดีขึ้นครับล่าสุดระดับน้ำในคลองพระสะทึงลดลงจนประชาชนกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แต่ทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีน้ำสะสมรอการระบายอยู่
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและก็ดำเนินคดีในกรณีที่พบคราบน้ำเสียจากบ่อฝังกลบ

0: อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นลอยเหนือผิวน้ำและก็ไหลไปตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเครือข่ายมูลนิธิบูรณะนิเวศและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีว่ามีน้ำจากบ่อฝังกลบกาอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานซึ่งประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบแล้วก็แปรรูปสิ่งปฏิกูลล่าสุดนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดทั้งในนาข้าวและบริเวณรอบโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มอบอำนาจให้เข้าแจ้งต่อสภ.เมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งควบคุมการแพร่กระจายของมลพิษเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับด้านทนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแล้วก็สั่งกำชับทุกหน่วยงานให้สื่อสารด้วยข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของประชาชนพร้อมสั่งการรับมือฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้อย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับท่านนายกได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทำให้การช่วยเหลือก็เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงสิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงด้วยชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อให้การประเมินสถานการณ์มีความเป็นเอกภาพและป้องกันความสับสนของประชาชนและยังสั่งการทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้กำชับให้จัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: สิ่งที่ยังอยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานอันนี้รวมไปถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมอยู่ในทางออนไลน์นี้ด้วยนะครับว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็คือเราจะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรับทราบสถานการณ์ล่าสุดจากพื้นที่ร่วมกันประเมินปรับแผนงานและบูรณาการแผนการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
2: และนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่ามีความเป็นห่วงในพื้นที่น้ำท่วมทุกจุดหากตรงไหนที่เร่งระบายน้ำได้ก็จะเร่งระบายน้ำโดยทันทีเนื่องจากตอนนี้อุปกรณ์ระบายน้ำมีความพร้อมเต็มที่ขณะเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและรัฐบาลก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งณปัจจุบันมีความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกวันจนทำให้เกิดเป็นความร่วมมือและความเข้าใจในภาพรวม
1: ตรงไหนระบายได้เราเร่งระบายโดยทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลซึ่งในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ากทม.สามารถทำทุกอย่างเองได้หมดเลยเพราะว่าเขาก็มีสำนักระบายน้ำมีกองต่างๆเหมือนเป็นรัฐบาลท้องถิ่นอยู่เลยแต่วันนี้เนี่ยเรามาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันกทม.ก็ต้องช่วยรัฐบาลช่วยกรมชลประทานด้วยเวลากรมชลประทานระบายน้ำมาถ้ากทม.บอกไม่ให้เข้ามันก็น้ำก็ไหลลงทะเลไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเรามา
3: การที่ผมมาประชุมทุกเช้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยท่านผู้ว่ากทมก็มาประชุมทุกเช้าอธิบดีกรมชลมาทุกเช้านะครับกองทัพก็มาทุกเช้าคนที่ทำงานด้วยกันในสถานการณ์นี้ทั้งหมดมาพบกันทุกเช้ามันก็เกิดเป็นความร่วมมือแล้วก็เข้าใจภาพเดียวกันนะครับ
2: ส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนไม่เชื่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ไปเชื่อข้อมูลจากบางเพจนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขอให้เชื่อคำแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเนื่องจากไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจได้ซึ่งรัฐบาลยึดถือข้อมูลจากกรมอุตุเท่านั้นและการสื่อสารออกไปยังประชาชนก็ขอให้ข้อมูลออกมาจากหน่วยงานราชการของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เราได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้ไอ้ตรงนี้จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้เพราะมันปรากฏขึ้นเวลาเข้าฟีดมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งดูบ่อยๆมันก็ยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับยังไงก็อ่านแต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะครับ
0: รัฐบาลก็กำลังประสานกับทุกหน่วยงานนะครับโดยยืนยันว่าน้ำเหนือตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเขื่อนหลักก็ยังรองรับน้ำได้ไม่เหมือนกับเมื่อปี2554แล้วก็ได้เตรียมแผนรับฝนระลอกใหม่แล้วยืนยันว่าไม่กระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันท่านนายกก็สั่งการทุกพื้นที่ประสบภัยให้ตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการ

0: ระบายกรุงเทพมหานครและนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกันแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกที่กำชับให้จังหวัดซึ่งประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ในจุดที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาโดยเร็วในส่วนแนวโน้มสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าจะมีฝนระลอกใหม่ช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้และจะตกหนักต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งคือ11ถึง13ตุลาคมซึ่งพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษวันที่11ตุลาครับส่วนข้อกังวลเรื่องมวลน้ำเหนือนั้นนายไพฑูรย์ยืนยันว่าปริมาณน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อประเมินจากปริมาณกักเก็บในเขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลตอนนี้น้ำเกือบ 70% เขื่อนเศรษฐกิจ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ 70-80% เช่นกันเพราะฉะนั้นพบว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากครับจะมีก็เพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ตอนนี้เกินความจุไปเรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้นะครับว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54อย่างแน่นอนนอกจากนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากรักษาระดับนี้ต่อไปอีก 5-6 วันก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับฝนระลอกใหม่และไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลแต่ในส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ8จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็ได้ประสานกำลังทหารเข้าดูแลความปลอดภัยและช่วยอพยพประชาชนเรียบร้อยแล้วครับ
1: สรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่ 2,500 นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขอญาติเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังก่อนที่จะฝนตกรอบใหม่นะครับในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำเติมสถานการณ์อย่างวันนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิ่งในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วจะเริ่มสูบน้ำได้ในวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงการรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ 5-8 ตุลาคมเบื้องต้นมีการประชุมประเมินว่าไม่ใช่ลักษณะฝนตกแช่แต่ก็จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมให้ได้มากที่สุด สถานการณ์ของ4คลองสำคัญในขณะนี้นะครับก็คือคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังต้อง

0: งเร่งระบายน้ำและคลองลาดพร้าวที่รับน้ำเพิ่มมาจากจังหวัดปทุมธานีอย่างวันนี้ก็จะเน้นในการกู้พื้นที่น้ำท่วมในเขตสะพานสูงซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของคลองแสนแสบและก็มีปัญหาการระบายลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ล่าช้าส่วนแก่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้ติดต่อท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องทำคันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับคาดว่าตอนเที่ยงของวันนี้ก็จะเริ่มสูบน้ำได้ทันทีมั่นใจว่าหากระบายน้ำได้ตามแผนก็จะรองรับฝนรอบใหม่ได้
1: ลักษณะคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้ำที่เราเรนออกไปเนี่ยเราเรนน้ำจากพื้นที่ด้านข้างไปเยอะมากแล้วด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆก็ว่างที่จะพอรับน้ำนั่นถามว่าทำไมเราเรนน้ำใช้เวลานานก็เพราะเราดึงน้ำเขาเรียกเป็นไซฟ์โฟลว์น้ำที่อยู่นอกคลองออกไม่ใช่ดึงน้ำในคลองเดียวแต่ว่าดึงน้ำพื้นที่ต่างๆเข้าไปด้วยทำให้พื้นที่ต่างๆที่เคยทุ่มน้ำอยู่เนี่ยว่างละมันก็จะมีพื้นที่ที่ช่วยรับน้ำซับน้ำได้เพิ่มขึ้นนั่นอย่างนั้นถ้าเกิดฝนตกมาไม่มากก็เชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่ช่วยซับน้ำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงมาในคลองทันทีอ่ะมันก็จะทำให้เราพอดูได้แต่ว่าถ้ากังวลถ้าเกิดมาลงในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นช้ากว่าที่เราคาดการไว้ครับส่วนวันที่5คงรู้สถานการณ์ใกล้ๆทีนึงนะแล้วก็อาจจะมีการเตือนผมคิดว่าเราเริ่มมีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นถึงพื้นที่ต่ำก็อาจจะมีการเตือนเฉพาะพื้นที่เลยว่าพื้นที่นี้มีความต่ำกว่าพื้นที่อื่นก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงมากกว่าก็คงพยายามให้ลงรายละเอียดในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก
0: ส่วนกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.มากกว่า1เมตรมั่นใจว่าจะสามารถรับมือไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในกทม.ได้
1: ครับตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงแล้วนั่นหมายว่าน้ำในน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกก็มันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
0: ผู้ว่าชาติชาติยังยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาการทำงานกับรัฐบาลอย่างที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกเขตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยจะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลด
2: ใครที่บ้านน้ำท่วมไปแล้วข่าวนี้สำคัญมากนะครับช่องทางการขอรับเยียวยาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมี4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยกรณีที่2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันและกรณีสุดท้ายที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่แต่ก็ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนอกจากนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยท่านจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถรับได้นะครับโดยผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางครับ1ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมาหรือ2ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ากรุงเทพก็ที่สำนักงานเขตนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับ
0: และขณะนี้ทุกหน่วยงานก็กำลังระดมกำลังความสามารถและความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงการช่วยในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดแล้วด้วยครับ ไปดูอย่างที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนครับที่มีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเตรียมนำคณะครูและก็นักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านและก็รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้าโดยวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ครับจะลงพื้นที่วัดเตาปูนตำบลอ่างศิลาจากนั้น8ตุลาคมจะไปที่วัดท้ายดอนตำบลแสนสุข9ตุลาคมที่วัดตาลล้อมตำบลแสนสุขเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวก็ติดต่อขอรับบริการได้ด้านกองทัพไทยครับได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้การสั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนครับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในงาน OTOP Quarant Dช็อปดีสัมผัสดีรู้สึกดีขายดีดีดีภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีที่ผ่านการพัฒนาใหม่กว่า 1,900 รายการจาก76จังหวัดและนอกจากนี้ผู้มาร่วมงานยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60สู้10 60 40กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้โดยทุกยอดการจับจ่ายนั้นถือเป็นการส่งต่อกำลังใจและก็รายได้ให้กับชุมชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยวันนี้จะขึ้นเป็นวันสุดท้ายครับที่ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569ระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ครับนำเสนอประเทศไทยในมุมมองร่วมสมัยทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เปิดตัวงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาแฟไทยซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสหลังจากขับเคลื่อนภารกิจระดับประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์นำเสนอประเทศไทยวันนี้ในมุมมองร่วมสมัยและรอบด้านทั้งมิติวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยมีไฮไลท์คือการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกควบคู่ไปกับการแสดงนาฏศิลป์ศิลปะมวยไทยโบราณงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังเช่นบุญเปรมซีคีนจากวงโคลเวอร์คิววงฟลัวและหลิวอาจารยานอกจากนี้ยังมีการประชันดนตรีระหว่างดีเจไทยกับฝรั่งเศสการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวง OMP ของคณะข้าราชการไทยเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ไทยยุคใหม่สู่สายตาชาวโลก
3: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าให้ remind ให้จำให้ได้นะว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งเมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดเป็นประตูที่อยากรับคนฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวแล้วมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกอีกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
2: งานตูตาแฟไทย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่าท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนะครับก่อสร้างท่าเรือก๊าซนั้นคืบหน้าไปแล้ว 33.53% ขณะที่สมาร์ทพาร์คก็พร้อมนักลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

0: แห่งประเทศไทยหรือว่ากนอเปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 55,400 ล้านบาทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศช่วงที่1 นั้นเป็นงานโครงสร้างพื้นฐานการขุดลอกและถมทะเล 1,000 ไร่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กนอเรียบร้อยแล้วขณะที่การก่อสร้างท่าเรือก๊าซในพื้นที่แปลง B มีความคืบหน้า 33.53%ส่วนช่วงที่2ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ท่าเรือสินค้าเหลว200ไร่และก็พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก150ไร่รวม350ไร่กนอได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขณะที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คในพื้นที่ EEC จังหวัดระยองมีพื้นที่กว่า 1,383 ไร่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้งถนนระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารใต้ดินก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมให้เช่าแล้ว 70.45 ไร่และมีพื้นที่จองรวม 106.37 ไร่โดยกนอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วง2ปีแรกเพื่อเร่งการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
1: เมืองไทยประกันชีวิตเตือนโครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับขณะที่เงินออมและความพร้อมด้านสุขภาพยังไม่เพียงพอจึงหวั่นว่าจะกระทบฐานภาษีระบบสวัสดิการและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซซายตี้เช่นเดียวกับสิงคโปร์โดยไทยกำลังเผชิญทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีมาตรการมารองรับคาดว่าปี2583ประชากรไทยจะลดลงเหลือเพียงประมาณ33ล้านคนเท่านั้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 66-70 ล้านคนซึ่งจะส่งผลให้วัยแรงงานลดลงขณะที่จำนวนผู้สูงอายุและผู้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะกระทบต่อฐานภาษีและระบบประกันสังคมของประเทศขณะเดียวกันครับคนไทยยังมีช่องว่างด้านความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณทางช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพที่ดีและความพร้อมทางการเงินผู้สูงอายุอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยหรือว่าโรคเรื้อรังยาวนานเฉลี่ยถึง10ปีนอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังสะท้อนด้วยว่าคนไทยมากกว่า 60% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านความพร้อมทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุแต่สาระย้ำว่าภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนจำเป็นต้องเตรียมรับมือร่วมกันทั้งส่งเสริมวินัยการออมระยะยาวการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการปรับโครงสร้างระบบสวัสดิการเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตครับ
0: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกในอีก9วันข้างหน้าโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำนะครับกรณีที่เรียกร้องค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าได้รับเงินก้อนแรกซึ่งถือเป็นค่าตกใจไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำให้เจรจาจนได้ข้อสรุปแน่ชัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยแพร่คำแนะนำทางกฎหมายนะครับกรณีผู้เสียหายรับบริการทางการแพทย์แล้วก็รับเงินก้อนแรกจากสถานพยาบาลไปแล้วไม่ได้แปลว่าต้องยุติเรื่องทุกกรณีนะครับเนื่องจากการรับเงินเยียวยาเบื้องต้นไม่ได้หมายความว่าจะเรียกร้องเพิ่มจากนี้อีกไม่ได้เพราะอาจจะเป็นแค่ค่าตกใจเท่านั้นผู้เสียหายยังคงสามารถเจรจาเยียวยาเพิ่มเติมได้ตามที่ตกลงกันครับ
2: ถ้าก กรณีคุณแม่รับมาแล้วเนี่ยจะถือว่าตรงนี้รับเงินไปแล้วเรียกร้องอีกไม่ได้ไหมพี่ตั้น
3: อ๋อก็คือเป็นการรับเงินเขาเรียกว่าจากการรู้สำนึกแล้วกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันผิดแล้วก็รับมาแล้วบางส่วนมันก็คิดได้สองอย่างถ้าคิดว่าเป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันจะจบไงหมายถึงว่าสมมติว่าวันหนึ่งคุณแม่น้องเขาเรียกค่าเสียหาย500,000ไปทางโรงพยาบาลก็อาจจะบอกว่าโอเค500,000ยอมจ่ายนะแต่หมอหัก4,000นี้ด้วยนะก็ถือว่าจ่ายไปแล้วก้อนแรกก็คิดได้ครับไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องของการเจรจาทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าโรงพยาบาลบอกโอเคอันนั้นเป็นค่าตกใจไปไม่เกี่ยวค่าชดเชยก็ไม่ต้องหักก็ได้
0: วันนี้ช่วงเย็นนะครับเวลาเดิมครับหลังเลิกงานกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับฝนด้วยนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานช่วงเย็นหลายพื้นที่ในกรุงเทพเจอทั้งฝนลมแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกอย่างแถวลาดพร้าวโชคชัย4ในคลิปนี้ค่ะหลายคนอับตกใจแต่จริงๆลูกเห็บเกิดขึ้นได้เวลามีฝนฟ้าคะนองแรงๆค่ะง่ายๆก็คือในก้อนเมฆมีกระแสลมพัดขึ้นแรงถ้าหยดน้ำลอยขึ้นไปสูงจนเจออากาศเย็นจัดและแข็งตัวพอก้อนใหญ่และหนักพอก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บช่วงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมากลางวันแดดแรงอากาศร้อนสะสมพอความชื้นเข้ามาเจอกับบรรยากาศก็ปั่นป่วนก็เลยเกิดทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางจุดได้ค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งใกล้เปลี่ยนฤดูแล้วตอนนี้วันนี้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และวันนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมแล้วค่ะรอบนี้ฝนแรงสุดในแผนที่เป็นสีส้มมีความหมายว่ามีฝนหนักมากในระดับ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกซ้ำในพื้นที่เดิมในเมืองก็เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหลากต้องระวังเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและดิบอุ้งน้ำมากขึ้นค่ะวันที่5ตุลาคมจุดสีส้มอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดสีส้มจะขยับไปที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนหนักสีส้มทั้งวันที่5และ6ตุลาคมค่ะพื้นที่สีเหลืองก็อย่าเพิ่งจิ๋วไปนะคะเพราะสีเหลืองหมายถึงมีฝน 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรระดับนี้ก็กระทบการเดินทางได้ทั้งน้ำท่วมขังถนนลื่นรถติดและถ้าอยู่ใกล้ภูเขาหรือทางน้ำก็ยังต้องระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Flood relief efforts are continuing across the country, but authorities are already preparing for more heavy rain expected this weekend. The Prime Minister is calling on all agencies to use the same information when reporting the situation, helping keep the public clearly informed.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a national meeting on flood prevention and disaster response to review the flood situation and relief efforts. The meeting brought together relevant cabinet members, representatives from the armed forces and governors from across the country via video conference. The Prime Minister said the overall situation is improving with cooperation among agencies helping relief teams reach affected areas. He stressed that all agencies should use one unified set of data to ensure a consistent assessment of the situation and prevent confusion among the public. Authorities have also been ordered to make full preparations for another round of heavy rain expected on October 4th and 5th, following a warning from the Meteorological Department. All provinces have been instructed to prepare resources and response teams so they can provide assistance and reduce the impact on people as quickly as possible.
6: อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นเอกภาพลดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัด

0: สน่ห์ของผืนผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของลวดลายแต่ยังสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติภูมิปัญญาและหัวใจของคนในชุมชนวันนี้รายการเมืองไทยดีๆจะพาทุกคนไปสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มแม่บ้านผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแฮนด์เมดโดยเทคนิคอีโคพรินท์การนำลวดลายจากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าลดการใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทางผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ส่งเสริมให้ผ้าไทยร่วมสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นไปติดตามเรื่องราวของความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนในชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรในรายการเมืองไทยดีๆกันครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากหลังโควิดนะคะแล้วกลุ่มเราแม่บ้านส่วนใหญ่จะตกงานกันก็คือแบบว่าจะมีเลิกเหมือนเลิกจ้างแล้วก็มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรกันแล้วก็เลยได้ระดมความคิดกันว่าจะทำของกินหรือของใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะที่มีทางหน่วยงานของกลุ่มศูนย์พระเทพได้โทรเข้ามาว่าสนใจจะเรียนหรือศึกษา อาชีพอะไรบ้างเราก็เลยได้คุยกันว่าอยากเรียนอะไรแต่กระแสตอนนั้นจะเป็นงานอีโก้พิ้นซะมากกว่าเราก็เลยลองดูว่างานอีโก้พิ้นเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูว่าต้นทุนจะเป็นยังไงต้นใช้ต้นทุนสูงไหมเราทำกันง่ายไหมค่ะการเรียนรู้พอหลังจากนั้นก็ทางศูนย์ก็ได้ส่งครูอาจารย์มาสอนที่กลุ่มนี้แหละค่ะสอนในระยะหนึ่งแล้วก็พอได้เสร็จแล้วเราก็เลยตกผลึกว่าลองทำดูแล้วก็ลองออกสู่ตลาดครั้งแรกก็มีสมาชิกประมาณ15คนค่ะแล้วก็แต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปบ้างเพราะว่าพ่อบ้านหรือว่าทางสามีได้เกษียณไปก็เหลือประมาณ7คนแล้วก็บทบาทของสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นแยกเป็นงานเอกสารงานการตลาดแล้วก็งานด้านการผลิตค่ะส่วนการผลิตเนี้ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นเช่นการหาใบไม้การทำน้ำยาเขาเรียกน้ำยาล็อกสีสารตั้งต้นโมเดนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการทำวิธีการนึ่งนะคะแล้วก็ตอนแต่กระบวนการทำเราก็มาระดมความคิดกันว่าถ้าทำผ้าหรือทำอะไรเงี้ยเราจะวางแผนการวางยังไงถึงตลาดจะยอมรับจุดเด่นหรือว่างานที่เราต้องเลือกทำก็คืออย่างงานต้นไม้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นการเอาหินมงคลเข้ามาทำดัดลวดเป็นต้นไม้แล้วก็เอาหินมงคลมาร้อยเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือเขาจะขายความสวยงามแล้วก็ขายงานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีเก่าๆแล้วก็จุดเด่นจริงๆเลยของต้นไม้มงคลของเราเนี่ยก็คือปักรากการปักรากเสมือนจริงค่ะก็คือเราเรียนแบบของรากที่เราไปจินตนาการเอาว่ารากมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเราจะแตกต่างกับของคนอื่นเขาแล้วก็งานผ้าจุดเด่นของผ้าก็คือเราขายธรรมชาติแล้วงานจะมีหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกค่ะก็ของงานของเดิมนะคะเราเอาสืบสานวัฒนธรรมของการถ้าเป็นต้นไม้มงคลเนี่ยเราจะเอางานดัดลวดเข้ามางานดัดลวดแล้วก็การร้อยคือการนำเสนอความสวยงามของธรรมชาตินะคะเช่นเราเรียนแบบของสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะดัดลวดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมองจินตนาการต้นไม้มาก่อนแล้วเขาก็จะสอนเราว่าดัดลวดต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้มันถึงจะเหมือนจริงแล้วมันจะมีงานพลิ้วเป็นงานเอกลักษณ์ของตัวเขาเองซึ่งคนโบราณหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองจินตนาการด้วยกันมองต้นไม้ค่ะแล้วก็พอเราได้พัฒนาเอาผ้าเข้ามาถามว่าทำไมต้องเป็นเลือกผ้าอีโก้พรินท์เพราะว่าเราจุดกำเนิดเรามาจากธรรมชาติเราการมองธรรมชาติของเราก่อนค่ะมองจากต้นไม้มงคลเป็นงานธรรมชาติแล้วเราก็เลยเอาธรรมชาติเนี่ยมาลงเขาเรียกอะไรนะสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ความงดงามของธรรมชาติเนี่ยให้ออกมาบนผืนผ้าค่ะเป็นการวางเป็นการเรียงเป็นการ เอาธรรมชาติมาเผยแพร่ให้อยู่ในผืนผ้าให้ได้มากที่สุดตอบโจทย์มากเพราะว่าเราทำตอนไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอขายเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเอ๊ะพอมองแล้วเอ้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอมันยังอยู่เหรองานดัดลวดอย่างเงี้ยซึ่งไม่เห็นมานานแล้วแต่งานอีโก้ปิ้นเนี่ยช่วงนี้สมัยนี้นะคะเป็นงานที่ว่ากลุ่มอื่นเขาก็ทำกันเยอะแล้วเราถึงได้คิดมานั่งคิดกันมีกระบวนการคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้ของเรามีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างออกไปเราก็เลยเริ่มเอางานผ้าเนี่ยมาผลิตเป็นกระเป๋าบ้างเป็นเสื้อบ้างเป็นแก้วโลงแก้วเป็นโลหะบ้างเป็นโลงแก้วเซรามิกบ้างและณปัจจุบันของเราเนี่ยก็อยากจะทำงานผ้าก็ได้มีโอกาสให้นำงานผ้าเป็นการทำพวงมาลัยที่มาจากผ้าสบายหลวงพ่อโสธรค่ะนำเอามาเป็นทำพวงมาลัยแขวนหน้ารถบ้างเป็นพวงมาลัยกรบ้างเป็นงานซูวิเนียร์บ้างซึ่งตรงนี้เราได้สืบสานมาจากการร้อยมาลัยการเย็บปักถักร้อยตรงนี้ค่ะเราสามารถนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี้ยจากตะก่อนเนี้ยกลุ่มเราอ่ะร้อยไม่เป็นร้อยพวงมาลัยไม่เป็นก็ได้สอนได้งานสอนมาจากภูมิปัญญาของคนในละแวกนี้ค่ะ
0: จากความศรัทธาที่มีต่อวัดโสธรวรารามวรวิหารสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรได้นำผ้าสบายจากวัดหลวงพ่อโสธรที่ประชาชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านด้วยการแปรรูปเป็นพวงมาลัยผ้าที่มีความประณีตสวยงามและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากเป็นของที่ระลึกจากความศรัทธาแล้วยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพ

0: และส่งต่อเรื่องราวของผ้าไทยจากชุมชนสู่ผู้คนทั่วประเทศ
1: จุดเริ่มต้นจากมาลัยเนื่องจากว่าในวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีผ้าสบายที่ใช้ห่มองค์หลวงพ่อเยอะเป็นจำนวนมากต่อวันแล้วสถานที่เก็บไม่เพียงพอก็เลยมีคำถามขึ้นว่าจะเอาอะไรเอาไปสร้างทำผลประโยชน์ให้แอบทำประโยชน์ให้กับชุมชนอะไรได้บ้างกลุ่มเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องออกจากวัดวัดก็คือแรงศรัทธาความศรัทธาความนับถือจะทำอะไรที่สามารถเป็นแรงศรัทธาและความนับถือและการบูชาเนี่ยได้บ้างก็เลยมาลิสต์มานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรได้บ้างก็มีกระเป๋าก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีดอกไม้นู่นนี่นั่นก็สรุปแล้วว่าทำพวงมาลัยดีที่สุดเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันได้ภูมิปัญญาจากชาวบ้านด้วยว่าจากเราร้อยมาลัยกันไม่เป็นเราจากเราทำดอกดาวเรืองไม่เป็นเราก็ได้จากตรงนี้ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจากเดิมที่ทำกันมาแรกๆเลยจะมีแค่จำนวน2ชิ้นคือต้นไม้มงคลแล้วก็งานอีโก้ปิ้นตอนนี้ปัจจุบันของเราก็จะเป็นงานพวงกุญแจเป็นนกฮูกนำโชคนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคีย์โคเวอร์เป็นเสื้อกั๊กนะคะแล้วก็จะมีพวงมาลัยจากสบายหลวงพ่อเป็นมาลัยแขวนหน้ารถมาลัยกรแล้วก็จะมีงานอีโก้ปิ้นงานอีโก้ปิ้นก็จะเป็นแก้วเยติแล้วก็งานคราฟก็คือแก้วมักค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าจากผ้าอีโก้ปิ้นค่ะแล้วก็มีงานสารจากกระจูดการตกแต่งกระจูดค่ะแล้วก็ต้นไม้มงคลเราก็จะแยกออกมาเป็นจากลูกปัดนำเข้าจากจีนแล้วก็จากหินมงคลแต่ละชิ้นความแตกต่างความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นงานการดัดลวดต้นไม้มงคลเนี่ยความยากของเขาก็คือ1การเลือกรูปแบบของต้นการดีไซน์ถ้าเราทำทรงบอนไซเราจะเอาหินแบบไหนเข้าไปหินตัวไหนใส่เข้าไปแล้วก็เรียนแบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูด้วยว่าตู้ต้นไม้มงคลเนี่ยเป็นทรงไหนอันนี้คือยากที่สุดแล้วแล้วก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าไหมเพราะว่าความหมายของหินมงคลแต่ละความหมายอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราใส่สีเข้าไปมันจะเข้ากับลวดหรือเข้ากับต้นไม้ไหมอย่างเงี้ยค่ะความยากถ้าเป็นงานอีโก้ปิ้นความยากของเขาก็คือการแมทสีเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้เลยว่าใบไม้อะไรออกสีอะไรต่อให้เป็นใบเดียวกันชนิดเดียวกันหรือต้นไม้เดียวกันนะออกมาคนละสีแล้วก็แต่ละฤดูกาลเช่นหน้าหนาวหน้าร้อนออกคนละสีเพราะฉะนั้นเวลาการวางใบอ่ะเราคาดหวังไม่ได้เลยถึงได้แบบว่าภูมิใจในงานอีโก้ปิ้นเพราะว่างานออกมาสวยทุกตัวแล้วก็สีสันออกมาที่แบบว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆถ้าการสื่อสารกับคนสมาชิกในกลุ่มนะคะเราต้องนั่งประชุมกันก่อนทำงานค่ะแล้วก็ก่อนทำงานนี่หมายถึงว่าการลงงานจริงเนี้ยเราจะต้องมานั่งคุยก่อนว่าใครถนัดอะไรใครอยากทำอะไรแล้วก็ต้องดูความสามารถของเขาด้วยว่าเขาอะชอบแนวไหนเราถึงได้จะจัดเขาไปประเภทนั้นแล้วก็การแบ่งหน้าที่กันอะทุกคนอะถ้าเราทำงานร่วมกันอะเราเหมือนประมาณว่าให้คนเนี้ยทำอย่างนี้อีกคนนึงทำอย่างนี้แล้วก็มานั่งประชุมกันว่าสรุปแล้วว่าเราจะเคาะออกมาแล้วว่าเราจะทำแบบไหนแล้วก็แนวไหนถึงจะดีมันถึงจะได้ตอบโจทย์ว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มองการตลาดเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะให้สมาชิกในกลุ่มอ่ะออกไปดูงานไปดูแบบเหมือนว่ามีสินค้าที่ไหนที่มาขายมหกรรมที่ไหนมาขายเนี่ยเขาก็จะไปดูแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อไปเจอร้านนี้มานะเขาทำแบบนี้ถามว่าเราจะทำแบบนั้นไหมหรือว่าต้องระดมความคิดกันนะคะถึงได้มาเคาะก่อนว่าจะออกแบบไหนทุกครั้งแต่ละงานอะเราจะต้องประชุมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงและจะซื้ออะไรถ้าการควบคุมคุณภาพนะคะเราก็เหมือนใครถนัดอะไรใครผลิตอะไรก็ต้องเอามาในที่ประชุมอะค่ะมาเขาเรียกเหมือนมาให้ในที่ประชุมดูว่าจุดอ่อนและจุดแข็งมันเป็นยังไงถ้าจุดแข็งมันผ่านก็โอเคหมายถึงว่าสมมติสมาชิกมี7คนอย่างเงี้ยต้องลงมติกันเลยว่าเราจะทำอันนี้นะใครเห็นด้วยกี่คนแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านต้องไปปรับแก้ตรงไหนแล้วก็ต้องมองถึงประชุมครั้งเนี้ยคือเราจะต้องมองเลยว่าถ้าเราจะผลิตอันนี้ออกมา เราจะมองการตลาดว่าการตอบโจทย์มันจะตอบไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่คิดต้นทุนจะคุ้มไหมกับค่าแรงกับกับกลุ่มแล้วก็กับผู้บริโภคด้วยกันแล้วก็ตลาดการจำหน่ายด้วยว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนต้องคือทุกอย่างต้องมีการคุยค่ะปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเราเนี่ยแรกๆเลยจะเกิดจาก1จะมีคำถามว่าผลิตแล้วเอาไปขายที่ไหนวิธีการแก้ของเราก็คือว่าต้องระดมความคิดก่อนว่าถ้าเป็นของคุณถ้าเป็นของสมาชิกอ่ะสมาชิกจะเอาไปขายที่ไหนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยว่าตอนนี้ไปทางแนวไหนดีไปทางออนไลน์ไปทาง TikTok หรือว่าไปทางเน้นขายตามบูธตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูตลาดด้วยแล้วก็ปัญหาที่ทุกกลุ่มเคยเจอก็คือ1สมาชิกอ่ะไม่ถนัดกับงานที่เขาจะทำวิธีปรับแก้ก็คือว่าลองให้ทุกคนทำดูก่อนทำลุมในชิ้นเดียวก่อนชิ้นที่1แบบที่1เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกคนนึงที่ถนัดลองดูว่าเขาจะไปต่อได้ไหมแล้วก็มานั่งคุยกันว่าถ้าแบบนี้เราไม่ได้เราจะทำอะไรอีกเราจะต้องแก้ยังไง ปัญหาต่อไปก็คือทุนเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าในห้วงที่เราขายของไม่ได้เราจะมานั่งแก้ยังไงเอาเวลาที่เราขายไม่ได้มาผลิตก่อนไหมถ้าเทศกาลฤดูที่ขายได้เนี่ยเราก็ถึงค่อยเอาออกไปจำหน่ายอย่างเงี้ยเวลาแก้แล้วก็ปัญหาอีกก็คือการสื่อสารบางทีเนี่ยการออกแบบบางคนอัตโนมัติเลยว่าเขาไปเจอแบบนี้มานะพอเขาไปคัดก็เขาก็เห็นว่าใช่แล้วก็มีของกระเป๋าผ้าของผ้าอีโกปิ้นนะคะเราส่งเข้าของศูนย์ประเทศก็จะได้รางวัลที่2ค่ะก็เป็นการตัดกระเป๋าการตัดเย็บกระเป๋าค่ะเป็นงานเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การตัดเย็บดีเด่นค่ะแล้วก็งานโอท็อปงานโอท็อปตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างคัดสรรดาวก็ความภาคภูมิใจของกลุ่มนะคะหรือว่าของผลิตภัณฑ์เราเนี่ย1บางชิ้นเนี่ยมันเป็นของที่จังหวัดอื่นไม่มีที่จังหวัดเรามีที่เดียวแล้วก็เหมือนสินค้าเนี่ยจากคนที่ไม่รู้เลยว่าอ๋อค่ายศรีโสธรมีสินค้าแบบนี้ด้วยหรอพอเขารู้ว่าอ๋อมีด้วยหรออ่ะมีแล้วขายมันเหมือนเราทำมาแบบไม่ซ้ำอะค่ะเราจะพยายามระดมความคิดกันว่าจะทำยังไงให้มันแตกออกไปจากคนอื่นจะทำยังไงให้แบบสินค้าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเมื่อพอมีคนรู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไปได้แต่ถึงมันจะไม่หวือหวาแต่มันก็ไปได้มันอาจจะวันนี้มันไปทีละ9ละ9ต่อไปไม่แน่อาจจะออกสู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะความภาคภูมิใจก็ตรงที่ว่าประสบ

0: เจนแซดก็มีแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็มีเป็นนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะพยายามผลิตอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สามารถได้ของเราเน้นนะคะราคาจับต้องได้คุณภาพดีค่ะแล้วก็เป็นงานง่ายที่พกพาง่ายสะดวกเราจะไม่ค่อยทำชิ้นใหญ่ๆค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนคือคนรุ่นใหม่จากทีมฮารูฮาลาที่ไม่ได้มองผ้าไทยเป็นเพียงสินค้าแต่เชื่อว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นคือคุณค่าที่ควรได้รับการสืบสานด้วยการผสานความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเข้ากับฝีมือของช่างในชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานำอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งลายผ้าพระราชทานและแรงบันดาลใจจากมะม่วงขายตึกผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และทำให้งานฝีมือไทยยังคงมีชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
2: เริ่มจากเราเข้าในส่วนของกลุ่มเป็นสมาชิกโอท็อปของจังหวัดนะครับเราก็ทำให้เราได้รู้จักแม่หรือผู้ประกอบการในชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้นทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปหลายๆกลุ่มครับว่าเขามีศักยภาพในเรื่องของงานฝีมืองานหัตถศิลป์หัตถกรรมเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมองว่าเราควรจะไปร่วมเขาร่วมกับเขาครับเพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้เขาสามารถได้มีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นจากที่เขาจำหน่ายขายแค่แบบในพื้นที่ของจังหวัดเราเนาะแต่เรามองว่าเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถผลักดันเขาแล้วก็มีโอกาสมอบโอกาสให้เขาว่าให้เขาได้นำสินค้าสู่ worldwide สู่ทั่วประเทศแล้วก็ออกนอกประเทศได้ครับ
3: จากที่เราเห็นความสามารถแล้วก็ความพิถีพิถันวิถีชีวิตแล้วก็งานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่มันจะเป็นงานอัตลักษณ์อานเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีความงดงามแล้วก็เราอยากรักษางานเนี่ยไว้ให้คงอยู่เราจึงได้แบบออกแบบลวดลายหรือว่าเข้าไปช่วยพัฒนาในกลุ่มของชุมชนนะครับเพื่อต่อยอดให้สินค้าเนี่ยได้ไปแสดงสู่สายตาของต่างชาติและของคนในจังหวัดอื่นๆนะครับในส่วนของลายผ้าลายเนี่ยครับเป็นลายของที่ขึ้นชื่อว่าลายประกงแมงโก้ครับเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะมีโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีเป็นแม่น้ำบางประกงไหลผ่านสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้ก็คือจะเป็นลายที่บอกว่าเรื่องราววิถีชีวิตของจังหวัดฉะเชิงเทราทีเนี้ยลายเนี้ยเราได้เข้าไปประกวดในส่วนของ EC Select Best Service ในปีนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมา2ดาวซึ่ง2ดาวเนี่ยคือเป็นเต็มคือ3ดาวเราได้มา2ดาวฉะนั้นก็คือลายเนี้ยจะได้เป็น Best Service ในของปีนี้แล้วก็ทาง EC เขาก็ให้เป็นมาตรฐานของเขามาแล้วก็เอาไปพัฒนาเพื่อให้กับชุมชนทำเป็นสินค้าอื่นๆได้ครับ
2: ในฐานะที่เราคอยดูแลหลังบ้านนะครับทุกระบบนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดก่อนเลยว่าเมื่อนักดีไซน์ครับนักออกแบบมาเสร็จแล้วในแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเราก็ต้องมาบรีฟทำความเข้าใจกันว่าคอลเลคชันนี้ได้แรงบันดาลใจมายังไงแล้วก็เราก็จะมาวางแผนตามสเต็ปตามระบบว่าเราจะสื่อสารทำคอนเทนต์หรือทำแคปชั่นหรือทำเรื่องราวเนี่ยของคอลเลคชันนี้เป็นในทิศทางไหนให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในปัจจุบันนะครับสำหรับพอเราได้ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดของจากฝ่ายออกแบบแล้วครับดีไซน์เราก็มารวมตัวกันในเรื่องของการคิดสคริปต์การเล่าเรื่องการทำสื่อแล้วก็ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ระบบหลังบ้านหลายๆอย่างเลยแล้วก็นอกจากระบบหลังบ้านในเรื่องของการทำสื่อคอนเทนต์แล้วครับแล้วก็สคริปต์ในเรื่องของการขายการตอบลูกค้าแล้วครับในเรื่องของบัญชีเราก็มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ
3: แบรนด์ของเราชื่อว่าแบรนด์ฮารูฮาราครับก็คือเป็นขับศัพท์แสลงมาจากคำว่าหรูหราจริงๆก็คือมันเป็นคำว่าหรูหราแต่ว่าเราใช้คำแสลงให้มันดูแบบติดหูเวลาแบบลูกค้าอ่านหรือแบบว่าจดจำมันจดจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนหรือว่าไปตั้งบูธที่ไหนขายที่ไหนเวลาลูกค้าเห็นก็จะบอกอ้าวนี่ง่ายแบรนด์ฮารูฮารามันก็จะติดหูครับแล้วก็เราก็ออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวิถีชีวิตที่เราออกแบบมาในลายตัวนี้นะครับเพื่อให้กับแม่ๆในชุมชนเอาไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆเพื่อขึ้นขายในออนไลน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมันมีทั้งเพจ Facebook IG แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็จะมีป๊อปอัพที่พารากอนไอคอนสยามครับ
2: ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าสิ

0: ค้าที่เป็นงานฝีมือของคนไทยครับมันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าแล้วก็มีในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการดีไซน์ที่โดดเด่นเหมือนกันแล้วก็สามารถสู้และก็ตอบโจทย์กับต่างชาติสู้กับตลาดต่างชาติได้อะไรเงี้ยครับในเรื่องของตรงเนี้ยครับอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้เห็นคุณค่าของสินค้าที่มีคุณค่าคุณภาพของฝีมือคนไทยแบบ 100% เพราะว่าสินค้าพวกนี้ครับสิ่งที่เราตั้งใจทำเราไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อแบรนด์เราแค่อย่างเดียวแต่เราตั้งใจที่จะสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนและอีกทางก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชุมชนที่เขามีศักยภาพมีฝีมือเนี่ยได้ถ่ายทอดในเรื่องของงานฝีมือศักยภาพเขามาได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็มองว่าเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนเติบโตได้ครับ
1: อุปสรรคที่เจอนะครับในส่วนของที่เราเมื่อมาทำงานร่วมกับชุมชนอ่ะก็คือจากแรกๆเลยเนี่ยแม่เขาก็จะคุ้นเคยกับงานเก่าๆเนาะเขาก็จะแบบทำจากงานเก่าๆงานแบบเดิมๆคุ้นเคยกับแบบเดิมๆเวลาเราแบบดีไซน์อะไรใหม่ๆให้เขาลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เราก็จะพยายามแบบลองสิลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพยายามทำให้เขาแบบลองทำออกมาดูหรือแบบเราอาจจะเปลี่ยน mindset โดยที่แบบว่าเราก็เอาสินค้าตัวเนี้ยไปลองวางขายพอวางขายแล้วแบบขายได้นะขายดีด้วยอะไรเงี้ยได้ราคาด้วยอะไรเงี้ยแกก็จะเริ่มแบบโอ้ยโอเคถ้าเกิดว่าทำตรงเนี้ยทำเปลี่ยนอย่างที่เราแบบบอกหรือดีไซน์อ่ะมันขายได้แล้วมันไปสู่ตลาดบนได้ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เนี่ยแม่เขาก็จะเริ่มยอมทำ
0: ด้วยความที่วัยเรากับวัยแม่ๆในชุมชนเนี่ยซึ่งต่างกันมากครับก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารศัพท์ใหม่ๆศัพท์เจนใหม่ๆที่แปลกใหม่ขึ้นหรือคำพูดใหม่ๆที่แม่ๆอาจจะไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการสื่อสารที่แบบว่าไม่เข้าใจกันบ้างนะครับแต่เราก็พยายามทำให้เขาเห็นหรือว่าให้เขาเห็นทั้งภาพเห็นทั้งคำพูดใหม่ๆของเด็กวัยรุ่นว่าเด็กวัยรุ่นเขาต้องการอะไรสิ่งที่แม่ๆควรจะพัฒนาควรพัฒนาในรูปแบบไหนรวมถึงเราให้ทางแม่ๆครับเห็นถึงศักยภาพความสามารถของเราว่าเราสามารถทำให้เขาเติบโตได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ครับนี่แหละคือจุดที่เป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นครับพอเราได้เริ่มสื่อสารกันได้เข้าใจแม่ๆเริ่มเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับเด็กเจนใหม่ๆครับก็ทำให้แม่ๆเริ่มมีไอเดียมากขึ้นมีพัฒนาการงานฝีมือการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการได้มากขึ้นแล้วก็นำไปเปิดตลาดให้กับแม่ๆในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแม่ๆการสร้างงานการรักษาอาชีพนี้ไว้จนแบบชั่วลูกชั่วหลานในอนาคตได้ครับ
1: สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีงานผ้าที่แบบมีความโดดเด่นไหมอย่างเงี้ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ตอนเนี้ยคือคนทั่วไปหรือคนในจังหวัดเชียงแสนอ่ะเริ่มรู้จักตัวแบรนด์มากขึ้นแล้วเราก็สามารถพรีเซนต์ได้ว่าแบบงานเนี้ยมาจากชุมชนไหนมาจากจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของอนาคตอ่ะตอนเนี้ยเราก็กำลังจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นของกลุ่มเพราะตอนเนี้ยเรามีเครือข่ายกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับผ้าในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ทั้งหมด9กลุ่มแล้วทีเนี้ยคือเราจะมีศูนย์ตรงเนี้ยเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การขายสินค้าแล้วการพัฒนาสินค้าไปได้ด้วยร่วมกันนะครับในอนาคตก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่แบบรวมกลุ่มเป็นสินค้าตัวใหม่ๆสินค้าแบบชนิดใหม่ๆที่อาจจะแบบมีการพัฒนามากขึ้นในส่วนของกลุ่มทุกๆกลุ่มเข้ามาร่วมกันครับ
2: ตลอดการเดินทางวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะยังคงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะการอนุรักษ์แต่ต้องเกิดจากการต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยจากความตั้งใจของวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำงานฝีมือผ้าไทยและวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าผสานกับพลังของคนรุ่นใหม่ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยยกระดับสินค้าชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งต่อเรื่องราวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะทุกผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่คือเรื่องราวของผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของประเทศไทยพบกันใหม่ในรายการเมืองไทยดีๆครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่12ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถยสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงสนทนากับพระนวกะจะว่าคุยกับพระผ่านไปทางท่านผู้ชมก็ได้จะว่าคุยกับท่านผู้ชมมาผ่านมายังพระก็ได้ทั้งสองแบบเพราะว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง

0: สองฝ่ายถ้าท่านจำได้หมายรู้ก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับการแสดงธรรมนี้มันก็ลำบากนะฮะลำบากตอนที่เราชี้นะชี้แจงชี้แนะชี้แจงชี้แนะชี้นำชี้ชวนชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยชี้แจงเนี่ยมีความรู้จริงๆไหมคุณรู้จริงไหมใช่ไหมเขาจะถามเราชี้อะไรก็แล้วแต่สี่นิ้วจะกลับมาถามเราทันทีคุณทำได้ไหมคุณทำเป็นไหมคุณทำจริงไหมคุณรู้จริงไหมคุณเป็นหรือยังมารอการพิสูจน์เพราะในการเทศหรือการทำอะไรเนี่ยการสอนคนมันลำบากเราจึงหาพระที่สอนคนยากถ้าพระสวดมนต์มันสบายสวดจบแล้วก็กลับไปเลยพระนั่งหลับตาสบายที่สุดได้เงินเยอะด้วยเป็นพระคณาจารย์พระนักสอนจริงๆนี่ต้องระวังตัวสองศัตรูเยอะนะไม่มีอะไรที่พูดไปแล้วที่คนมันพอใจพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยคนมันพอใจไหมท่านสอนชาวประมงคนมันก็ไม่พอใจนะไปสอนที่โรงเล่ามันพอใจไหมไปสอนเจ้าของโรงเล่าเล่าไม่ดียังไงมันพอใจไหมไม่พอใจเมื่อเศรษฐีรายใหญ่ของประเทศไม่พอใจใช่ไหมคนพิพากษาไม่พอใจก็จบกันสอนให้คนไม่กินเหล้าคนมันก็ไม่พอใจแต่ถ้าแสดงให้เห็นว่าโทษของมันคืออะไรมีอะไรดีๆกินตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะเทศไม่คนสูบอะไรกัญชาผมก็บอกอีกหน่อยก็ประเทศไทยก็ขึ้นสาหวานกันหมดแล้วอย่าไม่ต้องทานตากระไปสาหวันแล้วจะไม่นั่งยิ้มกันฟันแห้งชนะมันก็ไม่พอใจคอแห้งแล้วก็ทนอยู่ทนอยู่เฟ้อทองก็
1: ตาหวานกิน
0: กินเข้าไป
1: พ
0: อพูดใครๆเคยสูบเหมือนกันนะ
1: เคยอ่าน
0: ใช่ไหมฮะก็ไม่พอใจนักสอนคนแม้แต่ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนหนังสือท่านก็ไม่พอใจครูนะครูคนไหนสอนดีท่านพอใจไหมเกินเวลานิดเดียวท่านก็ไม่พอใจนะถ้าเกินเวลา10นาทีพอใจไหมไม่พอใจออกการบ้านยากท่านก็ไม่พอใจทั้งที่เนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องไปสู้กับเขาในเวทีโลกกว้างแต่ถ้าที่ไม่ได้ดุได้ด่าเลยแต่ไม่พอใจคนรักคนปรารถนาดีต่อเราสอนเราเราก็ไม่พอใจเพราะมนุษย์มันจะเอากิเลสตัวแต่ว่าพวกเราโตแล้วก็ผมพูดถึงว่ามาคุยกันธรรมะธรรมโอมันก็ดูเบาๆลงหน่อยใช่ไหมความจริงคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็น how to เท่านั้นแหละแต่จะเป็นอะไรเท่านั้นแหละ how to คืออะไรวิธีการใช่ไหมถ้าเราศรัทธาเรื่องสายเราศึกษาเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้แล้วมันก็เป็น how to be ทำให้มันเป็นสิ่งนั้นอย่างที่ได้บอกว่าคนจะปลูกฝังจิตใจเอาไว้ว่าให้รู้จักให้อภัยคนที่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัดใจไปแล้วเอาโหสิไปแล้วบางคนผมก็เคยได้ยินถ้าเคยได้ยินคำนี้มาผู้ใหญ่เขาจะพูดนึกว่ากรรมเก่านึกว่ากรรมเก่าถ้าที่ประสบกับเขาเองเออโจรปล้นบ้านเป็นไรนึกว่ากรรมเก่าชาติเก่าคนไปขโมยเขามาบางคนตาเอามันไปคืนอันนี้เป็นไรแล้วกรรมเก่ามันมีจริงไหมมันมีจริงสิ่งที่เราเอาของเขามาเนี่ยเขาต้องเอามาคืนแต่มันชาติไหนล่ะที่ไปเอาของเขามาเนี่ยมันชาติไหนแม้แต่นึกว่ากรรมเก่าเนี่ยจริงเป็นกรรมคำว่านึกว่ากรรมเก่าเนี่ยนะเป็นคำของพระเจ้ากรรมเก่าวันหนึ่งพระเจ้าก็ปวดหลังมากปวดจนกระทั่งลองใช้ฤทธิ์ดูไม่หายหมอชีวโกณฑัฐการรักษาไม่หายเป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุเมื่อไม่หายท่านก็นั่งอ๋อพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงใช้ฤทธิ์แล้วทำไมไม่หายเจ้าท่านก็นั่งหลับตากรรมเก่าเอากรรมเก่าไงพระเจ้าค่ะมีชาติหนึ่งตถาคตเคยเป็นนักมวยปล้ำและนักมวยปล้ำที่นั่นก็มีแชมป์อยู่แล้วแต่ความที่เราเป็นนักมวยปล้ำที่หนุ่มที่เก่งแต่คนละสำนักกัน ก็ขึ้นท่าประลองเมื่อท่าประลองเสร็จแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าคนนั้นน่ะล้มลงไปล้มลงไปก็แพ้รู้ว่าเขาแพ้แล้วล่ะคว่ำลงไปแต่ด้วยความที่อยากจะมีชื่อเสียงก็เลยดีดตัวขึ้นไปข้างบนสูงแล้วงอเข่าลงแล้วก็เอาเข่าทั้งสองข้างเนี่ยกระแทกกระดูกสันหลังนักมวยปล้ำคนเนี้ยกระดูกสันหลังหักเป็นอัมพาตตลอดชีวิตต่อมาก็ถึงแก่กรรมเราเห็นสภาพตรงนั้นแล้วกลับนึกได้ว่าไม่น่าทำจำเป็นต้องเลี้ยงดูเขาถึงขนาดนั้นมาชาตินี้กรรมมันก็มาเล่นงานตถาคตนี่กรรมเก่าพระเทวทัตท่านก็เคยได้ยินพระเทวทัตใช่ไหมกริ่งหินจะมาให้ท้าวพุทธเจ้าสะเก็ดหินอันโดนปลายพระบาทห่อเลือดถ้าเห็นพระเจ้าเห็นหลบซะก็ได้หลบซะก็ได้ก็อธิบายกันไปหลายๆอย่างพระเจ้าบอกไม่ใช่หลบก็หลบไม่พ้นหรอกกรรมเก่าหลบไม่พ้นภิกษุทั้งหลายก็ถามกรรมเก่าอะไรพระเจ้าค่ะมีอยู่ชาติหนึ่งเราเป็นนักบวชต่างศาสนาแล้วก็มีนักบวชที่แบบเนี้ยที่ครองผ้าแบบเนี้ยมาในหมู่บ้านของเราคนทั้งหลายก็เห็นว่านักบวชเนี่ยมีกิริยามารยาทที่ดีมีศีลจารวัดมีคำสอนที่แผกแตกต่างไปไม่มีพิธีกรรมก็พากันเลื่อมใสเมื่อพากันเลื่อมใสแล้ว เราก็อิจฉาริษยาก็เลยเอาลูกหินเนี่ยไปดีดเท้าไม่ให้พระเดินบิณฑบาตพระองค์นั้นห่อเลือดบิณฑบาตไม่ได้หลายวันเราสำนึกได้มาชาตินี้เราก็เป็นพระแบบนั้นแล้วก็ต้องมาเจอแบบนี้นี่กรรมเก่าเราสบายใจขึ้นไหมท่านสบายใจขึ้นกรรมเก่านั้นเป็นทั้งละเป็นทั้งคำอะไรปลอบใจก็ได้ใช่ไหมท่านเป็นจริงก็ได้ถ้ามีญาณรู้ให้คลายทุกข์ก็ได้เอ้ยนึกว่ากรรมเก่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหลุดมาเพราะความรู้ของเราแล้วเราถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยสถานภาพของเรากับความรู้ที่เราจะพูดกับคนเนี่ยมันคงเปลี่ยนไปแล้วล่ะถ้าเราไปพูดอย่างนี้บอกเพื่อนหรือคนแก่ๆเรานึกว่ากรรมเก่าเขาเชื่อเราไหมไม่เชื่อเราก็บอกยังไม่เชื่อเพราะนั้นกรรมเก่าเป็นคำพูดที่เป็นคำอุทานที่แสดงถึงความรู้จริงๆทำไมพระเจ้าท่านไม่พูดหรอกกรรมเก่ามีอะไรอีกหลายเรื่องท่านต้องไปอ่านไปเปิดใน Google ดูว่าบุพกรรมของพุทธเจ้ากรรมที่พระเจ้าทำแล้วเนี่ยนะนั่นแหละคือบุพกรรมเมื่อเรื่องเสร็จสิ้นแล้วเรื่องที่พระเจ้าอะไรฮะโดนนางจัจมานวิกาทำเป็นท้องด้วยที่ผู้หญิงที่เราสวดกันจินจายทุตตวจนังกตวานกัตถมุทรังอิวคัพพินิยาปริภาชกส่งผู้หญิงคนหนึ่งมาทำท้องกับพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็เงียบท่านเงียบไม่พูดไม่แก่ตัวไม่พูดผู้หญิงก็ท้องขึ้นทุกวันจนสุดท้ายนะฮะไม้ที่ทำไว้นะมันเชือกมันเปื่อยมันก็หลุดลงมาเพราะมันต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆลืมเปลี่ยนเชือกพระเจ้าท่านก็นั่งนึกอะไรก็คนจะนึกของท่านแหละพอเรื่องปรากฏว่าไม่เป็นจริงเขานางนั้นก็โดนธรณีสูบคนก็ถามว่าทำไมพระองค์ไม่แก้ข่าวล่ะทำไมยอมให้พระหนีออกจากวัดทำไมไม่คนที่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสล่ะไอ้การนิ่งมันการยอมรับนะพระองค์ตรัสว่ากรรมเก่าเพราะชาติหนึ่งเราเคยบวชเป็นนักพรตแล้วก็มีพระแบบนี้พักสมณโกศิษะมาเราก็ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาด้วยเรื่องผู้หญิงอะไรนะฮะจนชาวบ้านเขาเหมือนจะเชื่อว่าเป็นจริงสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นจริง ท่านได้รับความเสียหาย

รณชาติที่แล้วชาตินี้เราเป็นพุทธเจ้าเราได้รับความเสียหายอย่างนั้นเราต้องยอมรับกรรมเก่าด้วยความน่าชื่นตาบานเพราะฉะนั้นเราชาติเนี้ยท่านคงได้พูดเออนี่ว่ากรรมเก่าเอาเข้ามาแล้วเขาก็เอาเราไปแล้วจริงๆแล้วก็กรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงก็เยอะมีพระรูปหนึ่งครับพอแม่ตั้งท้องขึ้นมาเป็นชาวประมงแม่ตั้งท้องขึ้นมาชาวประมงแถวนั้นหาปลาไม่ได้นะหาได้นิดหน่อยพอดำรงชีวิตอยู่ได้เขาพยายามสืบถามเอ๊ะมันไม่เคยเป็นทะเลก็เป็นปกติแสดงว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยต้องมีคนมีกาลกิณีมาเกิดตอนนี้จะพิสูจน์ความยังไงล่ะจะพิสูจน์ยังไงว่าคนกาลกิณีมาเกิดก็ถ้าผัดกันออกหาป่าถ้ากลุ่มนี้ไปได้กลุ่มนี้ไปได้แต่พอไอ้กลุ่มนี้พอบ้านนี้ไปไม่ได้แสดงว่าพอดีผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องเขาได้จัดแจงขับไล่จากหมู่บ้านชาวประมงแล้วพอตั้งท้องลูกคนนี้ขึ้นมานะพ่อแม่ทำอะไรทำไม่ขึ้นอยากจนข้นแค้นก็รอวันลูกจะออกพอลูกออกมาแล้วเอาไปไหนทิ้งเลยเลี้ยงพอสมควรนะทิ้งเลยพอทิ้งแล้วมาทิ้งลูกแล้วตัวเองก็ทำมาหากินขึ้นมันปกติแต่เด็กคนนี้ไปไหนแล้วไม่มีใครเมตตาจนทั้งมาบวชเป็นพระเอ้าเห็นพระเขาบิณฑบาตก็บวชเป็นพระพระสารีบุตรก็เป็นอุปัชฌาย์ให้บวชเป็นพระแล้วท่านก็บ่นว่าไม่มีใครใส่บาตรอาตมาเลยไม่เคยฉันข้าวอิ่มสักมื้อหนึ่งเลยก็ได้ยินเสียงบ่นอย่างนี้ว่าตั้งแต่บทมาเนี่ยองค์อื่นเนี่ยแค่อิ่มแต่อาตมาทำไมไม่มีคนใส่บาตรพระทั้งหลายกระยงเขาบอกว่าใส่นะข้าวท่านเต็มบาตรทุกวันนะไม่มีโยมอาตมามีแต่ข้าวก้นบาตรถ้าข้าวมันเต็มบาตรอาตมาก็ไม่ผอมแห้งขนาดนี้คนลงผอมลงนะเลือดมันก็ไม่ดีใช่ไหมท่านจนทั้งพระสารีบุตรท่านนึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปด้วยกันนะท่านก็เห็นว่าข้าวเต็มบาตรก็เดินตามท่านไปแต่พอท่านไม่สบายมากๆเขาสัตวิญญาณด้วยของเราคงกินข้าวไม่เต็มอิ่มจริงๆก็เลยคว้าบาตรเนี่ยถือบาตรของท่านเนี่ยไปหาพระราชาก็เล่าเรื่องหลายฝั่งพระราชาบอกโอ้คนไม่ได้กินข้าวมานานบริสัยให้เต็มที่ท่านจะได้ฉันเพื่อจะประคองชีวิตท่านไปวันนั้นเป็นวันแรกที่ท่านฉันข้าวอิ่มแต่พระสารีบุตรเอามือจับขอบบาตรไว้ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ข้าวหายฉันอิ่มแล้วไฟธาตุไม่ทำงานจิตใจชุ่มชื่นจริงแต่ไฟธาตุไม่ทำงานมรณภาพคนก็สงสัยว่าเพราะอะไรทำไมพระองค์เนี่ยคนเห็นว่าเต็มบาตรแต่ข้าวไม่เต็มบาตรท่านจะเดินตามพุทธเจ้าไปด้วยเอ้าพระเจ้าถ้าหลับตาย้อนระลึกถึงอดีตของพระองค์นี่โอ้พระองค์นี้คือเกิดเป็นพระเป็นสมภารเจ้าวัดในหมู่บ้านนั้นอ่ะมีข้าบดีเยอะวันหนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งที่มีความเคร่งครัดเข้ามาในหมู่บ้านนั้นมาก็เย็นแล้วล่ะเศรษฐีประจำหมู่บ้านที่อุปถัมภ์วัดก็มองก็ถามพระคุณเจ้าไปไหนเพราะว่าอาตมากำลังจาริกไปหาที่อยู่ทุดงคือการขัดเกลากิเลสเช่นนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เปื้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองเอามาเย็บใช่ไหมฮะสองนอนอยู่ในป่าช้าไม่นอนกุฏิฝึกอยู่กับซากศพนอนอยู่กับอะไรนอนอยู่คนไม้เป็นวัดไม่นอนกุฏิบิณฑบาตก็เดินทางเดียวเป็นวัดคือถ้าเดินไปแล้วนะฮะถ้าโยมเรียกไม่มีหันกลับมาสปฐานาจาริกังคะถ้าโยมวิ่งไปใส่ก็รับแต่ถ้าเรียกมานิมนต์ก่อนเจ้าค่ะไม่มีหันกลับหรือบางวันก็ฉันเพียงอาหารมื้อเดียวก็เป็นการขัดเกลากิเลส

มือนพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นเศรษฐีใหญ่พอท่านบวชปุ๊บเนี่ยท่านเป็นพฤติกรรมเลย1เคยใช้ผ้าจากแคว้นกาสีผ้าดีที่สุดของชมพูทวีคือแคว้นกาสีท่านเปลี่ยนเลยว่าผ้าไม่ทิ้งไม่ใช้ทิ้งแล้วแต่เจอก่อนท่านจะเดินเฉยไป3วันถ้ากลับมาอีกแล้วยังเจออยู่ท่านจะไปซักไปอะไรต่ออะไรแล้วก็ตัดเฉพาะส่วนที่จะเย็บส่วนที่ท่านจะพึงได้เนี่ยผ้าเราเป็นแร่งๆใช่ไหมอาจจะพอตอนนั้นแล้วก็แขวนเอาไว้จะสีเหมือนกันเหมือนกันถ้าไม่รู้ไปย้อมดัดนิสัย2เคยอยู่ปราสาท7ชั้นมีคนปฏิบัติอยู่คนไม้ตั้งแต่บทวันแรก3เคยฉันข้าวฉันแบบสั่งๆอย่าฉันแล้วก็สั่งเศรษฐีนี่เมื่อออกบทแล้วนะฮะฉันมือเดียวและสปะฐานจาริกังคะหมายความว่าเดินออกไปแล้วไม่หันกลับมาที่เดิมและถ้าวันไหนเวลาหิวมากที่สุดอยู่นิโรธสมาบัติ7วันออกมาแล้วเนี่ยอาหารมันหมดวันนั้นน่ะท่านจะต้องบิณฑบาตกับคนที่จนที่สุดคืออาหารที่เลวที่สุดเพื่อเขาจะได้รับอานิสงส์จากการเข้านิโรธสมาบัติถ้าจนจะต้องรวยภายใน7วันต้องเจอลาภภายใน7วันคำว่าลาภเป็นชาวราชนาขุดไปเจอทองแก๊กเดียวก็รวยแล้วใช่ไหมท่านแต่รัชธนาเจอทองแก๊กเดียวก็รวยแล้วเจอเพชรเท่านี้ก็รวยแล้วมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ทำมาท่านอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทุดงขวัตแปลว่าขัดเกลากิเลสเพราะนี่บอกว่าจะไปหาที่ขัดเกลากิเลสก็เลยจาริกไอการเดินแบบนี้เขาไม่เดินทุดงนะเรียกเดินจาริกไปหาที่ที่ทำทุดงขวัตแต่ในขณะที่เดินนี่ก็จะเป็นอาการของทุดงชนิดหนึ่งรู้จักนิดหน่อยอันนี้ไม้ตีระฆังสมัยใหม่นะที่ผมให้ท่านสวดเนี่ยถวายไม้ตีระฆังจะได้ดังที่ผมทำเนี่ยผมต้องการดังนั้นน่ะผมถึงได้ทำไม้ตีระฆังไม้ตีกลองผมต้องการดังนะเอาจริงที่ผมดังเนี่ยไม่ใช่ผมเก่งนะสมเด็จธงชัยนะสมเด็จมาราชมงคลมณีครับตอนปี35ผมเป็นเจ้าขุนเขาโทรศัพท์มาจุกุลพิษบอกว่าไงพี่สั่งผมไปสร้างหอระฆังให้หลวงพ่อเกษมสมเด็จธงชัยท่านเป็นลูกศิษย์แต่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าขุนรุ่นเดียวกันนั่นแหละสั่งระฆังให้ใบผมเป็นเจ้าภาพหอระฆังด้วยระฆังด้วยเอาขนาดนี้นะแล้วส่งไปที่นู่นเลยวัดหลวงพ่อเกษมส่งให้ด้วยให้ทันวันนั้นวันนี้ผมก็ส่งไปบอกร้านเจริญชัยบอกส่งไปพอเสร็จแล้วพอกลับมาเขาโทรศัพท์มาผมไม่จ่ายค่าระฆังท่านนะถามทำไมพี่80,000นะ80,000เมื่อปี35ใช้เงินน้อยแล้วท่านนะ80,000นะอ้าวผมจะจ่ายท่านทำไมเราก็ถ้าไปเขียนที่ระฆังว่าพระมหาสุนทรถวายบอกผมไม่ได้เขียนลายเขาไม่ได้เขียนหลวงพี่ไปดูสิลายมือใครท่านก็ลายมือหลวงพ่อใช้อะไรใช้สีอะสีขาวๆอะเขียนด้วยผู้กันอะหยดหยดย้อยลายมือหลวงพ่อเกษมเลยไปถวายก็จะถวายผมก็จ่ายเองถ้าตอนนี้ผมดังเรื่อยมาเลยแล้วผมก็ทำละครละครั้งท่านทำสักบางละครั้งใช่ไหมวันนี้ก็เจ้าวาดองค์เก่าที่มรณภาพไปแล้วท่านทอนเจ้าคุณมีพระจักรเมรเขาจะมาโปรดโดยบานสงขอกรองเราคู่หนึ่งกรองมาคู่ใช่ไหมเอาสักอย่าให้เกิน 6,000 เอาสักใบละ 3,000 คู่หนึ่งก็ 6,000 ใช่ไหมแล้วก็ไปจองให้ด้วยนะอีกสองสามวันเขาจะมาพบท่านเจ้าคุณนั่นแหละจะพาไปดูซะผมก็พาไปร้านเจริญชัยพอแกเห็นกองใบเท่านี้ท่านคิดว่าต้นกำปูเท่านี้นะทะลวงแล้วหนังควายต้องหนังควายขนาดไหนแสดงควายตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่ที่สุดของควายก็แล้วกันตีเนี่ยดังเท่าอะไรท่านเท่าฟ้าท่านเราไม้ตีกองท่านอันเบื้องเริ่มใช่ไหมท่านไม่ใช่ไม้ตีกองเท่าแบบเด็กมันคุยกันอะเด็กอะไรเด็กเลี้ยงควายคุยกันเฮ้ยนี่มาเลี้ยงควายนะ

0: ไม่รู้จักบ้านเชื่อไหมบ้านเนี่ยพ่อมีควายตัวเบ้อเริ่มเลยนะเราเดินในเขาละฟ้าเลยไอ้เด็กคนนั้นมาบอกเชื่อแต่ที่บ้านก็มีกองอยู่ใบนะไปทีนี่ดังลั่นฟ้าเลยอันนั้นไม่เชื่อหรอกมันจะหนังควายที่ไหนมากกันหนังควายพ่อกันแล้วก็เลยชกกันตรงนั้นแหละเพราะท่านเห็นท่านอยากได้แล้วคู่หนึ่งท่านแล้วก็ถ้าจะเอาอันนี้อีกไม้ติโกติกองพอบินมาผมก็ให้หลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าท่านราคา120,000 บาทท่านถามเด็กอะไรจะขนาดนั้นหรอบอกอ้าวก็คนที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงรวยเขาก็ชี้เอาสิครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปตกใจเมื่อวานผมไปเจอบ้านเจอทีแรกในชีวิตเขาถวายผมมา100,000เขาเขียนเช็คมาเช็คเงินสดเพราะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพเองก็ได้พอเขาบอกจะไปไว้ที่วัดสังฆราชที่ประเทศเขมรหอระฆังมันใหญ่ถ้าระฆังตุ๋มเดียวมันก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมท่านแต่บอกก็ดีถวายกองก็ดังดีก็จริงของท่านแฮทุกวันนี้แต่ละองค์ดับหมดผมยังดังเปรี้ยงปร้างอยู่เลยจะดังทางไหนก็เรื่องของผมดังใครด่าก็เรื่องผมผมว่าสาหาทางให้คนตีผมให้ดังให้ได้ใช่ไหมก็หันกลับมาเรื่องนี้ทำไงก็ตีละครั้งแต่แทนชิดชัดชามาตีละครั้งใช้นิ้วดีดเอาท่านไอ้องค์ที่มันอยู่มันก็รู้เวลาว่าบิณฑบาตเท่านี้ใช่ไหมท่านแต่องค์ที่มาใหม่ท่านจะได้ยินเหรอท่านก็ไม่ได้ยินท่านก็ไม่ได้บิณฑบาตสิท่านไม่รู้ธรรมเนียมเนี่ยว่าบิณฑบาตท่านก็นั่งเศรษฐีก็รอใส่บาตรอยู่พระองค์นั้นไม่ไปก็เลยบอกพระคุณเจ้าสงสัยพระคุณเจ้าองค์นั้นจะไม่รู้เวลาตื่นสายตื่นสายตะมามาในตีละครั้งหูแทบแตกยังไม่ตื่นเลยสายร้ายงั้นก็ท่านคงจะเพลียมั้งก็ท่านเดินทางมาไกลก็ถวายกับข้าวไปด้วยก็แล้วกันเดินทางมาไกลมันก็ต้องกินของดีใช่ไหมท่านท่านจำว่าพระรูปเนี้ยที่เป็นเจ้าวาดเห็นอาหารที่ใส่บาตรปกติกับของที่ถวายมามันต่างกันท่านแค้นพอมากลางทางปุ๊บนะเทข้าวทิ้งท่านเอาตีนขยี้ขยี้ถมน้ำลายแล้วขยี้เละเทะหมดเลยของที่เศรษฐีถวายมาวันนั้นพระองค์นั้นได้รับข้าวเพียงนิดเดียวจากการที่แบ่งให้สร้างความอึดอัดให้พระองค์นั้นท่านก็รู้ว่าเขารังเกียจสายตามันบอกใช่ไหมท่านเขารังเกียจท่านก็ขอลากลับไปแล้วไม่ลาเศรษฐีเลยพระเจ้าบอกอันนี้นั่นเองจึงทำให้พระสมภารรูปนั้นน่ะได้มาเข้าสู่ร่มเงาพุทธศาสนาเป็นพระเหมือนกันแต่ด้วยบาปกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ณวันนั้นโดยไม่รู้ว่าท่านหิวขนาดไหนเป็นเหตุบันดาลให้กรรมเก่าตามมาจนพระรูปนี้ต้องหิวตลอดชีวิตแล้วอิ่มเพียงมือเดียวเท่านั้นมือที่พระสารีบุตรเอามือจับขอบบาตรพระองค์นี้ชื่อว่าพระโลสกะเถระเพราะในบ้านผมเนี่ยถ้าใครอดอยากๆนะบิณฑบาตไม่ได้เขาบอกว่าเอโลซกเขาเอาชื่อพระองค์นั้นมาด่าเขาเรียกไอ้โลซกโลสกะไปโลซกพระเจ้าบัญชีเรื่องกรรมเก่านี่เราก็เป็นคราวาสก็หัดอ่านหนังสือยังมีเวลาอีกเยอะที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็พออายุมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอ่านหนังสืออื่นมันไม่สนุกแล้วท่านเหมือนท่านไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นหนุ่มๆนะท่านไปเที่ยวที่ไหนสนุกหมดพอท่านแก่ลงพออายุสัก60ท่านลงไปเที่ยวอินเดียสักครั้งนึงนะแล้วถ้าไปเทียบประเทศอื่นท่านจะไม่มีความสนุกเหลือหลงเหลืออยู่เลยเพราะอายุวัยมันถึงขั้นของภูมิธรรมเพราะฉะนั้นก็ศึกไปแล้วก็ต้องนึกถึงกรรมเก่าเลือดเกิดอะไรกับตัวเราก็นึกว่ากรรมเก่ามันตามทันจะเป็นคำปลอบใจอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะเราควรจำได้หมายรู้พึงระลึกถึงเรื่องราวและตามทันสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่เสมอนะคะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้เรานั้นมีสติรู้ตัวในการกระทำและคำพูดค่ะ หากเราทำหรือพูดอะไรไปแล้วผลกระทบนั้นก็จะส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้างนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกลุ่มไทยดำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวไทยดำมีเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าสีดำหรือสีครามเข้มสอดคล้องกับงานศิลปาชีพและการส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามอย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: เมื่อก่อนนั้นน่ะไทยดำน่ะของรัฐบาลเขาจะไม่นิยมนะเขาจะปล่อยนะเขาจะปล่อยปะละเลยเขาไม่ค่อยสนใจไทยดำไงแบบของไทยดำนี่มันกลุ่มน้อยถึงทีหลังก็แตกลูกแตกเต้าถึงก็ขยับขยายกันไปหลายจังหวัดถึงก็ขยับขยายกันมาเรื่อยมาเรื่อยที่ก็ชวนกันมาอยู่ที่สุราษฎร์ถึงมาตั้งไทยดำที่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์น้ำมันท่วมถึงเช้าก็ขยับขยายไปอีกหลายอำเภอเหมือนกันที่ขยับขยายจากไทยดำนี่นะแต่ก็มารวมกลุ่มกันมีงานก็มารวมกลุ่มกันที่เนี่ยที่ไอ้บ้านไทยดำนี่แหละแล้วเราก็ไปหาเขามั่งเขาก็มาหาเรามั่งที่กลุ่มไทยดำเนี่ยถึงทีหลังเขาก็มีทุนให้มั่งอะไรมั่งแบบว่าคนไทยดำเนี่ยเป็นคนซื่อคนไม่ฉลาดคนทำมาหากินชอบทำนาพอมาอยู่นี่เขาก็สร้างสวนสร้างอะไรถึงขยับขยายกันไปในไทยดำเขาก็แต่งชุดไทยดำถึงทีหลังคนใต้เขาก็ชอบว่าไทยดำนี่เขาแต่งตัวดีนะแต่งตัวสวยนะเรียบร้อยนะเสื้อเขาอะแล้วผ้าสิ้นก็เป็นลายแตงโมเขาว่าเขาทำไมแต่งอย่างนี้นะวะก็ตั้งแต่ปู่แต่ย่าเขาก็แต่งนี่มาแบบนี้มาไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งต้นตระกูลแบบพ่อเสื้อฮีเขาก็ให้ลูกไพ้ให้ลูกเขยเวลาศีลบ้านเขาก็ให้ใส่เวลาเจ้าบ่าวจะเข้าบ้านเจ้าสาวเขาก็ให้ใส่เสื้อผู้ชายเนี้ยถึงคนใต้เขาเห็นเขาทำแปลกๆนะทำไม่เหมือนบ้านเรานั่นทีนี้เขาก็นิยมใหญ่เลยเขานิยมเข้ามาอยู่ในไทยดำเยอะเอาซื้อผ้าสิ้นซื้อเสื้อไทยดำใส่กันเยอะคนใต้เนี้ยถึงเขาก็มาถึงก็ทำลายผ้าไอ้นักศึกษามาโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี้เขาก็มาคนใต้เขามาเห็นอุ้ยเขาทำเก่งนะดูสิเสื้อผ้าอะไรเขาก็แล้วคนที่ว่าพ่อแม่เสียอะไรเนี้ยก็ต้องใส่เสื้อนี้แล้วเขาจะมีหมอมาถ้าใครเสียชีวิตนะเขาทำเยอะและเขาทำผ้านุ่งผ้านี้ถึงเขาก็ชมเขาก็ชมว่าโอ้ไทยดำนี่เขาทับถือจริงนะนับถือภาษาเขาเก่งดูสิจังทอดให้ลูกให้หลานสืบต้นตระกูลมาอย่าทิ้งกันนะทิ้งไม่ได้นะเราเนี่ยเดี๋ยวจะไม่นั่นถึงทีหลังมันดังขึ้นเลยพอดังขึ้นเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็ช่วยเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนเขาทิ้งจริงนะเขาไม่สนใจเลยแหละก็ไทยดำนี่เป็นกลุ่มน้อยไงดังทีหลังเขาก็ให้แต่งชุดนี่ไปงานนี่เขาจะแต่งชุดแบบนี้แหละเป็นงานสงกรานต์นะถ้าสงกรานต์พี่เขาแต่งแบบนี้นี่เขาเออพอสิ้นลายแตงโมใส่เสื้อกระดุมบ้างเงินใส่เสื้อสีดำว่าเขาแต่งเหมือนกันหมดมีงานนี่เขาจะแต่งดำแบบนี้พรึบหมดเลยเขาจะไม่ใช้สายสีอื่นเขาจะแต่งแบบนี้เขาก็ฟ้อนแขนมีวงแคนมาที่นี่พอวงแคนเสร็จแล้วเขาก็ทางวัดเขาก็จะจัดดนตรีอะไรก็แล้วแต่ของเราต้องทำก่อนเพื่อนดีใจมากเลยอันพี่หลวงดีใจเห็นถึงก็ที่เพชรบุรีแกแต่งชุดไทยดำที่ไปตำข้าวเม่านะน้ำตาเกือบออกเลยแม่แกทำไมแต่งสวยอย่างนี้ไปดูนี่ไม่ใช่คนลาวนี่เขาเรียกลาวนะเมื่อก่อนเขาไม่เรียกไทยดำนะเขาเรียกลาวโซ่งเมื่อก่อนไปเห็นถึงถามลูกออดว่าใช่นั่นน่ะแม่นั่นน่ะพระราชินีสิว่านุ่งผ้าสิ้นใส่เสื้อลาวนะไปทำข้าวเม่าเขาจะถ่ายรูปไว้ติดดีใจเลยดีใจโอ้ยบอกก็ปลื้มดีใจแกสนใจว่าไทยดำเรานี่น่ะรักกันไม่เกย์กันไทยดำอะไม่มีเรื่องกันไม่เคยนะบางทีมีเรื่องกันโมโหเอออย่าโกรธกันนะเราว่ามาไทยดำนี่ไม่โกรธกันนะไม่ไปงานตำข้าวเม่าเดือน12ไปพักที่บ้านผู้ใหญ่คือไทยดำนี่แหละถึงก็เดินไปเข้าห้องน้ำมันผ่านบ้านไทยดำไงห้องน้ำเขาผ่านบ้านไทยดำก็ไปดูรูปนั้นรูปนี้ไปดูว่าเขาแต่งยังไงอะไรถึงไปเห็นเขาเฮ้ยนี่คล้ายๆพระราชินีตอนแกอยู่เล็กๆนะถึงก็ถามลูกออดลูกออดใช่นั่นแหละแม่แกแต่งไทยดำดีใจจนน้ำตาออกเชื่อไม่ใช่โกหกความปลื้มเราดีใจไงเออเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราว่างั้นเห็นแกแต่งตัวสวยแต่งตัวดีอยู่เล็กแบบนี้แต่งชุดไทยดำถึงก็ยังบอกลูกเลยว่าออดเอ้ยถ่ายตาถ่ายไปติดบ้านไทยดำเรามั่ง ดีใจปลื้มใจพระราชินีเนี่ยแกดีจริงๆหาไม่ได้แล้วเจ้าคุณเอ้ยยังว่าโอ้ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วอยู่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับไทยดำนี่ตลอดไปเลยจนลูกเต้าก็เหมือนกันนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสิ้นหมดลูกก็เหมือนกันแต่งมีครบหมดซื้อไว้ให้ครบหมดว่าอย่าทิ้งนะไทยดำเราเนี่ยถึงเราเป็นกลุ่มน้อยแต่ว่าใจเราซื่อสัตย์เราไม่คดไม่โกงเขามันจะหลายปีแล้วแหละลูกตั้งแต่แกยังตัวเล็กๆตัวผอมๆไง20-30 ปีแล้วก็ไม่รู้สมัยไหนเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ไงว่าพระราชินีแต่งชุดไทยดำพศนั้นพศนั้นเขาไม่ได้เขียนไว้ไงเขาแต่ภาพแกไปติดไว้ที่บ้านไทยดำยังว่าเลยเราเนี่ยเป็นไทยดำเนี่ยเงินทองเขาก็ไม่ค่อยมีกลุ่มน้อยไงทำแต่นาไงแล้วแกมาเห็นได้ยังไงพระราชินีไม่เห็นแล้วแกชอบยังไงแกมาแต่งแบบนี้เนี่ยก็ดีใจเลยเจ้าแผ่นดินยังไม่ทิ้งเราเลยดูสิถึงว่าเรากลุ่มน้อยก็จริงไงแต่แกก็รักประชาชนทุกคนดูสิตามใจเผ่าไหนดีใจปลื้มไปเห็นบอกดีใจเลยสาวเสือผ่าเอ้ยลูกหลานเอ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อเสือสาวอีซื้อผ้าสิ้นสาวอีที่ใดคือสาวเฮายะถิ่มตุนตระกูลไทดำเฮาได้ต่อไปหาลูกหลานซื้อจิบ่มีสาวเราได้พระราชินีราชการที่เก่านี่เอ้ยป้าปื้มเจ้าแต่ที่พาพระราชินีเห็นความดีของไทดำนี่นะบ่ทิมเฮาแอ้งดูเอ้เลยพระราชินีเอ้ยต่อไปนี่บ่ทิมจะหาลูกหลานสืบต่อไปบ่ทิมผ้าสิ้นผ้าเสื้อหีผ้าเสื้อลาวนี่นะจิเตรียมไว้หาลูกหาหลานเม็ดเลยบ่ทิมแล้วบ่ลูกบ่หลานแล้วว่าเฮาเก็บไว้ต่อไปตั้งหน้าสิบ่มีเฮ็ดนี่น่ะคือก่อนแล้วเด้สวนิยมแล้วเด้ที่ก่อนสวนิยมเลาะว่าไทดำเฮานี่เป็นคนด๋อยคนน้อยบ่มีชาติตระกูลเฮ็ดนี่เซาสงเสริมแล้วอ๋อต้องซุ่มตัวเฉียวแล้วบ่ลูกว่าหลานทุกคนเฮาแต่งขอบเจ้าพระราชินีราชการที่เก่าพันปีนี้เด้อพระราชินีเด้อเฮาสาธุยะทิมจอยลูกจอยหลานแอ้ของไทดำนี่นะเขาเจริญรุ่งเรืองต่อไปเขาประสบความสำเร็จได้ต่อไปตั้งหน้านี่นะเขาจอยแอดีใจมากๆเลยดีใจย่างแห้งที่เก็บมาจอยนี่นะ
1: เอกลักษณ์เสื้อผ้าของชาวไทยดำจะเป็นสีดำและสีครามเข้มสะท้อนความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกเสื้อก้อมคือเสื้อของผู้หญิงไทยดำที่มีลักษณะ

0: มสั้นคอกลมผ่าหน้าแนบกับลำตัวมีกระดุมเงินผ้าสิ้นลายแตงโมมีลวดลายเป็นริ้วทางยาวคล้ายลายเปลือกแตงโมส่วนเสื้อฮีเป็นเสื้อตัวใหญ่แขนกระบอกหลวมๆตัวเสื้อคลุมลงมาต่ำกว่าสะโพกด้านนอกและด้านในตกแต่งลวดลายด้วยการปักด้วยผ้าไหมสีขาวแดงเหลืองและเขียวโดยตกแต่งทั้งด้านนอกและด้านในเสื้อชนิดนี้ใช้สวมใส่ในพิธีสำคัญเช่นงานแต่งงานซึ่งถือว่าเอกลักษณ์ในชุดสีดำของชาวไทยดำมีความหมายกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน
1: ค่ะก็สิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยดำของบ้านดอนมะลิก็จะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษามันเป็นการสื่อถึงความวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าเราจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนแต่ภาษาเนี่ยเรายังใช้สื่อสารกันอยู่ไม่ว่ากับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังนอกจากเรื่องของภาษาเนี่ยก็จะยังมีเรื่องพิธีกรรมความเชื่อที่ยังเป็นเครื่องบอกว่าเรายังมีสายสัมพันธ์ต่อญาติพี่น้องและสร้างความเหนียวแน่นให้กับกลุ่มคนไทยดำที่ยังที่อยู่ด้วยกันค่ะในเรื่องของผ้าทอที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของผ้าสิ้นที่ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นซึ่งที่สวมใส่อยู่ก็จะเป็นผ้าสิ้นลายแตงโมมันจริงๆผ้าสิ้นเนี่ยเราจะใส่จริงในสมัยก่อนอ่ะจะใส่ในวิถีชีวิตประจำวันแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องการทอหรือการเย็บเนี่ยมันจะยากขึ้นเราก็จะใช้ในช่วงพิธีกรรมแล้วก็งานวัฒนธรรมค่ะมันมีความหมายตรงที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถบอกได้เลยว่าการแต่งกายแบบเนี้ยเป็นชาวไทยดําค่ะก็จากพระมหากรุณาจากพระพันปีหลวงนะคะก็ทําให้ชาวไทยดําแล้วก็คนไทยดําที่อยู่ในชุมชนเนี้ยปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเมตตาสนับสนุนแล้วก็สร้างความปิติยินดีให้เราอีกอย่างนึงคือที่เราเห็นท่านได้สวมใส่ชุดไทยดําค่ะดีใจตื้นตันคือไม่คิดว่าจริงๆเราเป็นชาวไทยดําที่เป็นกลุ่มคนเล็กแต่ได้รับความกรุณาจากพระพันปีหลวงมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าเรามีความภาคภูมิใจมากจริงๆค่ะค่ะทางกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยดำแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะคะก็ยังทำกิจกรรมเรื่องการสืบทอดและฟื้นฟูของภูมิปัญญาไทยดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารภาษาลายผ้าประวัติความเป็นมากับกลุ่มเยาวชนในชุมชนแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาภายนอกที่สนใจค่ะตอนนี้ก็จะมีตามความสนใจก็จะมีเรื่องภาษาก็จะมีครูสอนภาษาไทยดำเป็นครูภูมิปัญญารุ่นใหม่แล้วก็ครูภูมิปัญญารุ่นเก่า2ก็จะมีเรื่องอาหารที่เป็นอาหารของคนไทยดำที่เป็นอาหารทั้งที่ใช้ในพิธีกรรมแล้วก็อาหารที่ใช้ในวิถีชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องพิธีกรรมค่ะโดยครูภูมิปัญญารุ่นเก่าบวกกับครูภูมิปัญญารุ่นใหม่ค่ะที่จะช่วยกันสืบทอดแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาไทยดำให้อยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไปค่ะก็มีคุณครูภูมิยาที่สอนเรื่องลายผ้าฝึกเย็บแล้วก็ลายผ้าเนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ค่ะก็ยินดีแล้วก็ขอเชิญชวนกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาเรียนกับเราได้เลยค่ะก็มันต้องฝึกเย็บเพราะว่ามันต้องมีความปราณีตและความละเอียดพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มือหมดเลยเป็นแบบแฮนด์เมดเลยค่ะความโดดเด่นของเราก็จะเป็นเรื่องของความปานี่ความละเอียดก็คือเราจะใช้ชิ้นผ้าเล็กๆใช่ไหมคะที่เราเห็นเป็นลายดอกสวยงามคือจะต้องมีความต้องมีมาพับเป็นลายดอกมีดอกมะลิมีดอกเม็ดแตงแล้วก็จะมีอีกที่เป็นโดดเด่นเลยก็คือที่เป็นม้วนๆที่หลายคนอาจจะเห็นที่ผ้าเปียวหรือในเสื้อก็จะเขาจะเรียกว่าขอกุดก็จะทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดคอร์สให้กลุ่มที่สนใจเข้ามาเรียนรู้หรือกลุ่มคนที่สนใจเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้ค่ะทางกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาไทยดำค่ะในส่วนตัวเองเป็นไทยดำ 100% ทั้งตั้งแต่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนาะตัวเองก็เป็นลูกหลานก็ขอเป็นลูกหลานต่อพูดถึงความซาบซึ้งและความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ให้เมตตากับไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยดำกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์

0: มันไม่สามารถที่จะพูดได้คือมันเยอะมากจริงๆก็เขาต้องปราบต้องขอบอกว่ามันปราบปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งและเป็นพระมหากรุณาเป็นอย่างมากค่ะ
1: เป็นสีเข้มและการทอมืออย่างประณีตของกลุ่มไทยดำและทรงสนับสนุนการอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาวไทยดำในการฉลองพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
2: ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำนะครับก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็มีลายผ้าของไทยดำนะครับที่ท่านได้ทรงเล็งเห็นว่าลายผ้าของไทยดำมีเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ทำให้ชาวไทยดำได้สวมใส่นะครับก็มีลายผ้าหลากหลายสีนะครับแล้วก็ประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ทำให้เราภูมิใจในกับการที่ท่านได้เล็งเห็นในการสวมใส่ของผ้าไทยดำแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับเรามีชุดของไทยดำเป็นเอกลักษณ์ของนะครับด้วยการผลิตของเรานะครับเพื่อไม่ให้ลูกหลานใช้เด็กคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับในการเย็บปักสนับสนุนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็จะนำเสนอในส่วนของภาครัฐที่จะได้ต่อยอดในการทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลายผ้าของเราไปจำหน่ายนะให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของลายผ้าของไทยดำของเราครับความรู้สึกของตัวผมก็ปราบปลื้มนะครับที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นของผ้าลายผ้าไทยดำของเรานะครับเราก็ดีใจแล้วครับเราก็ได้นำของผ้าไทยดำนี้ได้ทุนเก้าให้ท่านได้ทรงใส่นะครับเพราะเล็งเห็นว่าท่านก็ได้สนใจของลายผ้าของไทยดำมาตลอดนะครับครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับออกไปในด้านการบอกกล่าวหรือโซเชียลนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วไปหรือทั่วประเทศนะครับได้รู้จักลายผ้าของไทยผ้าของไทยดำเนี่ยก็เป็นสีนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วมีลายดอกเข้าไปประยุกต์ในเนื้อผ้านะครับสีดำนี่ก็เป็นสีมงคลของไทยดำของเรานะครับ

0: จะเข้ามาประยุกต์ในเสื้อของไทยดำของเรานะครับเราก็อยากให้มาชม
1: ในการอนุรักษ์สืบทอดผ้าการทอผ้าทอมือไม่คือผู้รักษาอัตลักษณ์ของชาติ

และนี่ก็คือความเข้มแข็งของกลุ่มไทยดำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพัฒนาผ้าทอทั่วทุกภูมิภาคให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่กับเราไปตราบนานแสนนาน

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดโลกคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมก่อให้เกิดรากฐานและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนานาประการหนึ่งในนั้นคือชุดไทยพระราชนิยมที่ส่งผลต่อการสานต่องานผ้าไทยและกำลังจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาจากพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงให้นานาประเทศประจักษ์ต่อสายตากลายมาเป็นแสงที่จุดประกายในใจของทรายศิริลักษณ์พงษ์เจริญเจ้าของร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจากสไตล์การแต่งกายด้วยชุดไทยในชีวิตประจำวัน
1: พี่ทรายก็ใส่ตามวาระโอกาสคือส่วนมากก็จะใส่สไตล์ของไทยเขาเรียกว่าไทยพื้นบ้านอาจจะเป็นสไตล์ของแบบนี้แล้วก็ใส่จงกระเบนนะคะด้วยความที่ว่าเราต้องปรับเขาเรียกว่าปรับรูปลักษณ์ของการแต่งชุดไทยให้มีความเป็นสไตล์ไทยแต่ไม่ให้น่าเกลียดให้มันดำรงอยู่ที่ว่ามันเหมาะสำหรับโอกาสจริงๆอะค่ะอันนี้ก็ยังแบบมันเหมือนบอกไม่ได้ว่าจะแต่งชุดประมาณไหนแต่ถ้าเกิดงามมากแล้วนะคะเขาเรียกว่าทางการตอบแทนทำให้คนบนฟ้าได้มองเห็นตรงนี้และภูมิใจในความเป็นไทยที่พวกเราได้แสดงออกเป็นการจงรักภักดีต่อท่านมากๆเลยค่ะ
2: แม่นี่ค่ะไปตรงนี้ละค่ะ
0: แม้ว่าชุดที่ใส่ใส่ในชีวิตประจำวันจะเป็นการนำชุดไทยมาประยุกต์ให้เหมาะสมและคล่องตัวกับการทำงานในทุกๆวันโดยเสื้อผ้าไหมทรงจิตรดาและจงกระเบนผ้าฝ้ายที่ทำให้การทำงานในทุกๆวันมีความสุขไม่เพียงแต่เป็นการได้ทำในสิ่งที่รักแต่คือการได้แต่งชุด

0: ุธในสไตล์ที่ชอบด้วย
1: ส่วนสไตล์ของทรายวันนี้นะคะข้างบนนี้จะเป็นชุดไทยจิรดานะคะเสื้อไทยจิรดาแขนกระบอกนะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าไหมไทยนะคะส่วนสไตล์ของจงกระเบนเนี่ยก็คือผ้าไหมจีนผ้าไหมจีนก็คือเป็นการประยุกต์นะคะในการที่ทรายทำงานและทำให้เขาเรียกว่าไม่ให้มันร้อนเกินไปแล้วผ้าไหมจีนตรงนี้มันช่วยระบายอากาศแล้วก็ซักง่ายแห้งไวตรงนี้เหมาะกับการทำงานในร้านอาหารและการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยคล่องตัวค่ะทุกครั้งนะคะที่ทรายได้สวมใส่ชุดไทยนะคะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เดินทางตามรอยพระพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้มีพระราชกรณียกิจเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะท่านก็ยังประยุกต์ชุดไทยเนี่ยใส่กับทุกวาระโอกาสได้วันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาสำหรับการไว้ทุกข์สำหรับพระองค์ท่านนะคะทรายก็ได้แต่งชุดไทยแบบนี้เนี่ยเหมือนถวายท่านด้วยค่ะเป็นความภูมิใจและการตอบแทนบุญคุณของท่านอีกทางนึงค่ะ
0: กว่าจะเดินมาถึงจุดที่แต่งชุดไทยทุกวันโดยไม่กลัวสายตาผู้คนและได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวด้วยชุดไทยความภาคภูมิใจได้อย่างลึกลงไปในใจเพราะสายทำให้เห็นว่าชุดไทยของแม่หลวงเป็นชุดที่น่าภาคภูมิใจและบ่งบอกว่าเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย
1: พอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ภาพลักษณ์ของเรามันสำคัญมากๆในการที่เราแต่งแบบนี้เนาะช่วงแรกบอกเลยว่ามีการแอนตี้เยอะมากจากในฐานะของผู้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วสายตาของคนที่มอง
0: ผลจากพระปิชาความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมจึงได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเทิดทูนความเป็นไทยให้สง่างามบนเวทีนานาชาติกลายเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังคงงดงามและเป็นแรงบันดาลใจไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ศุกร์ที่2ตุลาคม2569กับดิฉันสาวิตรีบุญเคราะห์ค่ะ
1: ครับผมพิษณุสอนยางสูงนะครับเช่นเคยวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถบลุ่มภาคกลางนะครับม
0: ี
1: ผลกระทบมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่กาญจนบุรีทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ไหลลงมาสู่แม่กลองกระทบในหลายพื้นที่ราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ตลอด1ชั่วโมงนะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้อัปเดตสถานการณ์ของน้ําในแต่ละพื้นที่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางนะคะหรือทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะซ
1: ึ่
0: งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเรียกว่าณขณะนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำในณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ว่าอยู่กับเราในสายแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ครับผมในพื้นที่ของสมุทรสงครามตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
2: ครับก็สงครามรับน้ำต่อมาจากราชบุรีนะครับก็มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เข้ามาถึงพื้นที่ตอนบนของจังหวัดคืออำเภอบางคนทีต่อเนื่องอำเภอวามาได้ประมาณ3วันแล้วครับปริมาณสูงสุดน่าจะเป็นวันนี้แหละครับสูงกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ไหลเข้าไปนะตามลำคูคลองสายย่อยที่อยู่ที่มีจำนวนมากตลอดแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับก็เข้าไปท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โซนตอนบนของจังหวัดคือบางคนทีและอัมพวานะครับสำหรับอำเภอเมืองเนี่ยเนื่องจากอยู่ติดทะเลนะครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับ ในส่วนภาพรวมนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในส่วนของบางคนทีและอัมพวาเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการแจ้งเตือนมาโดยตลอดและเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่30กันยาก็ได้แจ้งเซอร์บอร์ดแคสให้พี่น้องที่ไม่สามารถอยู่ในที่พักอาศัยได้ได้อพยพมายังพื้นที่พักพิงรวมถึงพื้นที่ปลอดภัยต่างๆซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดเตรียมของอำเภอและจังหวัดก็จะมีพื้นที่พักพิงอยู่ด้วยนะครับภาพรวมเนี่ยยังพี่น้องส่วนใหญ่ยังไม่ถึง100คนที่เดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่พักพิงเนื่องจากส่วนใหญ่ยังคิดว่ายังอยู่ในบ้านตัวเองได้นะครับบางบ้านก็ถ้าเป็นบ้านเดิมเนี่ยจะยกใต้ถุนนะครับก็ยังอยู่ข้างบนได้นะครับบ้านที่มี2ชั้นก็หลายหลังก็ท่วมชั้นล่างนะครับแต่บ้านที่มีชั้นเดียวอันนี้จะลำบากหน่อยนะครับก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ครับแล้วก็ทางหน่วยงานทุกหน่วยก็พยายามดำเนินการตามกระบวนการในการที่จะดูแลในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะโดยปกติแล้วในพื้นที่ของสมุทรสงครามเองก็คือเคยท่วมแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีพื้นที่ที่ท่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างคะท่าน
2: ครับคือต้องเรียนว่าสงครามเนี่ยเป็นเมืองปลายน้ำเราพี่น้องประชาชนสงครามเนี่ยจะเคยชินกับการที่น้ำท่วมนะครับปีนึงเนี่ยในช่วงปลายปีนะครับต่อเนื่องถึงต้นปีของแต่ละปีเนี่ยปีละประมาณ2เดือนนะจะมีน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มีน้ำที่กักเก็บไว้จากเขื่อนตอนบนในช่วงฤดูฝนก็จะปล่อยมาในช่วงพฤศจิกาธันวานะครับก็จะพี่น้องก็จะคุ้นชินดีครับแต่ว่าการท่วมที่ไม่ลงนะฮะอันนั้นจะท่วมแล้วลงนะขึ้น 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ลงนะครับ
1: ตาม
2: น้ำทะเลแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยท่วมแล้วไม่ลงมาประมาณพื้นที่ที่หนักสุดเนี่ยน่าจะ 3-4 วันแล้วที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วปริมาณน้ำเนี่ยก็สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเกิดเมื่อปี2539นะครับจากการสอบถามในพื้นที่คือ30ปีที่แล้วหล
1: ัง
2: จากนั้นเนี่ยที่ท่วมขังหลายวันเนี่ยยังไม่เคยปรากฏก็มีครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับพี่น้องเนื่องจากก็พอที่จะเคยมีประสบการณ์นะครับขึ้นแล้วลงน้ำท่วมก็ทำให้พอที่จะปรับสภาพความเป็นอยู่ได้นะครับแต่ว่าก็มีความลำบากเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพอท่วมหลายวันเข้าก็เริ่มเครียดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีหน่วยงานที่จะคอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องตามบ้านเรือนอยู่โดยตลอดต้องนำเรียนว่าสงครามเป็นจังหวัดเล็กนะทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกลไกเครือข่ายของภาครัฐนะครับเขาสามารถดูแลได้ตลอดครอบคลุมทั้งพื้นที่นะครับก็พยายามแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าถึงเวลาอยู่ไม่ได้เนี่ยให้แจ้งนะครับแล้วก็เดินทางมาอย่างพื้นที่พักพิงซึ่งเราเตรียมทั้งเรื่องอาหารที่หลับที่นอนที่อยู่เครื่องอุปโภคบริโภคไว้พร้อมสับนะครับขณะนี้ก็มีเดินทางเข้ามาในพักพิงเนี่ยแค่ประมาณ100คนเท่านั้นนะครับจากหลายหมื่นคนที่ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับ
1: ครับผมส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ของบ้านตัวเองกันซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับ
2: ใช่ครับอยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งส่วนใหญ่

0: แต่ก็จะเป็นตามวิถีชีวิตเมืองสามน้ำนะฮะ บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่ริมคลองริมประโดงนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าปลูกอยู่ริมแม่น้ำก็จะโดนน้ำท่วมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีใต้ถุนนะครับก็ยังพออยู่ข้างบนได้แล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ติดกันก็จะช่วยกันดูแลพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านกลไกอสมอพมต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารทานวันแรกๆอาจจะพอประกอบอาหารได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเริ่มที่จะขาดแคลนแล้วครับก็เราก็ตอนนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งครัวกลางของจังหวัดขึ้นนะครับแล้วก็ทยอยส่งอาหารกล่องเข้าไปตามบ้านเรือนพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะครับรวมถึงวันนี้ได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของบริโภคที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนอกจากสิ่งที่เราเตรียมไว้วันนี้ก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของครัวกลางแล้วก็ศูนย์รับบริจาคครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ตามพื้นที่โดยเฉพาะตามริมแม่น้ำริมคลองครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: จากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเห็นท่านผู้ว่าได้ลงพื้นที่ไปตอนนี้ถ้าไปในแต่ละจุดค่ะระดับน้ำนี่สูงประมาณไหนคะท่านถ้าสูงสุดเลยที่ท่านได้ลงพื้นที่ไป
0: ต้องเรียนว่าถ้าเป็นถนนสายหลักสายรองเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมนะครับแต่ถ้าสายรองไปมากๆที่ลงไปตามหมู่บ้านแต่บ้านเรือนที่ท่วมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับที่อยู่เข้าไปตามสวนนะครับหรือว่าถนนเก่าๆที่ยังไม่ได้ยกระดับขึ้นมานะครับก็ภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่บางกุนทีกับอัมพวานะครับก็มีน้ำท่วมในหลายจุดครับ
2: ครับท่านผู้ว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราเคยประสบปัญหาท่วมมาก่อนเมื่อปี2539หากเปรียบเทียบกับปีนี้2569เนี่ยได้พูดคุยกับชาวบ้านไหมครับว่าระหว่างปีนั้นกับปีนี้เนี่ยอันไหนกระทบหนักกว่ากันครับ
0: ครับก็เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ความสูงของน้ำเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วกับเมื่อปี39ต้องเรียนว่าเมื่อปี54ที่น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะที่เนี่ยก็น้ำท่วมบ้างแต่ว่าไม่สูงครับเพราะว่าไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับสูงสุดเนี่ยที่ท่วมหนักคือปี39ตอนนี้เนี่ยก็แรงความสูงใกล้เคียงกันแต่ผลกระทบผมคิดว่ามีมากกว่าเพราะว่าด้วยโครงสร้างวิถีชีวิตนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆที่มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรือซึ่งเมื่อก่อนนี้ทุกบ้านจะถ้าจะทุกบ้านจะอยู่ริมคลองก็จะมีเรือนะฮะใช้สัญจรทางเรือนะครับบ้านที่เป็นชั้นเดียวเมื่อก่อนก็ไม่เยอะนะครับปัจจุบันก็มีบ้านชั้นเดียวเยอะก็ทำให้การใช้เรือที่จะเดินทางเข้าออกนะครับแล้วก็การที่มีบ้านที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยที่ปลูกทีหลังเนี่ยนะฮะก็ทำให้น้ำท่วมครับอันนี้ก็ผลกระทบเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีความเดือดร้อนมากขึ้นนะเนื่องจากบริบทของสภาพสังคมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากขออนุญาตนำเรียนเป็นประเด็นที่จังหวัดพยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่องคือการรณรงค์ให้มีการขุดลอกคูคลองซึ่งเราเนี่ยเป็นเมืองสามน้ำนะน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มแล้วก็เราเป็นระบบนิเวศที่มีคูคลองลำประโดงแพรกนะเข้าไปยังเลือกส่วนไร่นานะบ้านเรือนจำนวนมากนะเป็นหมื่นๆสาขาในจังหวัดนะซึ่งเราลงให้มีการขุดลอกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้เป็นช่องทางในการระบายน้ำนะแต่ว่าด้วยสภาพการก่อสร้างที่ผมนำเรียนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับก็ทำให้คูคลองหลายแห่งเนี่ยตื้นเขินไม่มีการขุดลอกนะครับแล้วก็การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ขวางคูคลองต่างๆก็ทำให้น้ำที่ท่วมเนี่ยมันก็ไม่มีทางไปนะครับก็ขังอยู่ตามชุมชนที่เข้าไปอยู่ตามคูคลองสายเล็กๆนะแต่ว่าขณะเดียวกันริมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักเนี่ยนะครับกับพบว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไปท่วมเข้าไปน้ำจะเข้าไปตามคูคลองสาขานะครับแล้วก็ไปล้นอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องนะฮะแล้วก็สวนมะพร้าวสวนส้มโอแล้วก็ไหลกลับออกมาได้ช้าเพราะว่าพอไหลเจอแม่น้ำแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องน้ำในแม่น้ำสูงน้ำในคูคลองก็เลยไหลออกมาได้ค่อนข้างช้านะตอนนี้ทางจังหวัดได้ประสานนะครับเมื่อเช้านี้ได้ร่วมประชุมศูนย์ประชาการนะครับแก้ไขปัญหาการน้ำท่วมที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการประชุมทุก8โมงเช้าของทุกวันนะครับเมื่อเช้านี้ได้นำเรียนที่ประชุมทราบว่าทางสุนทรามเองตอนนี้มีความต้องการรับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อที่จะมาช่วยผลักดันน้ำซึ่งอยู่ตามคลองสำคัญนะฮะให้ออกไปสู่แม่น้ำแม่กลองได้เพื่อที่จะได้ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากอ่าวแม่กลองต่อไปนะครับซึ่งเบื้องต้นทราบว่าบ่ายนี้นะครับของกรมชลประทานจะมา4เครื่องนะครับเรากำลังรอความหวังจากกองทัพเรือครับตอนแรกทราบว่าจะมา6เครื่องนะครับทำหนังสือไป2วันแล้วครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ายังของกองทัพเรือเนี่ยจะยัง มาได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับก็เลยอยากส่งเสียงครับว่าสงขลาเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมช่วงหลังนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีสถานการณ์ไปก่อนแล้วพอเราเกิดช่วงหลังเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเนี่ยบางทีมาไม่ถึงสมุทรสงครามนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนว่าณวันนี้ผมคิดว่าพื้นที่สงครามเป็นพื้นที่สำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคิดว่าถ้าหน่วยงานที่มีเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำระบายออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้โดยเร็วแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยต่อไปได้เนี่ยอยากขอรบกวนให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือดังกล่าวช่วยสนับสนุนมาที่สมุทรสงครามโดยด่วนด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะขณะนี้ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือสามารถมีช่องทางในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: ครับเบื้องต้นเลยนะครับท้องถิ่นนะนายกอบต.เทศบาลเทศมนตรีนะครับสจ.สท.นะครับสอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านอสม.อพม.กลไกต่างๆที่มีอยู่มากมายในพื้นที่หมู่บ้านตำบลท่านสามารถแจ้งที่กลไกเหล่านั้นนะครับในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อใครได้นะเบอร์โทรศัพท์ยังใช้ได้นะระบบไฟฟ้าประปาที่มีสงครามนี้ยังใช้ได้เป็นปกตินะท่านสามารถโทรได้ที่เบอร์1784นะสายด่วนปภ.จังหวัดสามารถเราเปิด24ชั่วโมงนะ1784เพื่อที่จะส่งต่อความต้องการความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ครับกลุ่มเปราะบางฮะท่านฮะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เข้าไปดูแลหรือยังครับ
0: ครับเราอันนี้ให้เราให้ความสำคัญเป็นระดับแรกเลยครับกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กคนชราโดยเฉพาะคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับเราได้นะครับดูแลมีทยอยออกมาอยู่ในพื้นที่พักพิงซึ่งกรณีของกลุ่มเปราะบางดังกล่าวพิเศษสำหรับกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับรพสตพื้นที่ไว้ขณะนี้เนี่ยมีเข้ามาประมาณ20กว่าท่านสำหรับที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเข้ามาตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะเราก็มีกระบวนการในการเข้าไปรับออกมานะครับแล้วก็เมื่อมาถึงพื้นที่พักพิงแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขเบื้องต้นก็คือรพสตนะครับก็จะดูแลนะเรื่องการทานยาเรื่องการช่วยเช็ดตัวทำความสะอาดต่างๆการให้อาหารการดูแลสิ่งที่ทำเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางดังกล่าวอันนี้ให้ความมั่นใจว่าถ้าเรามีกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายนะฮะเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราได้เข้าไปตรวจสอบครัวเรือนกลุ่มเปราะบางทุกครัวเรือนแล้วนะครับกรณีที่จำเป็นเราก็พยายามให้ออกมาจากพื้นที่พักอยู่อาศัยครับถ้าไม่ออกมานะครับก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปดูเข้มข้นนะฮะไปดูอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านผู้ว่าคะฝากข้อห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยค่ะ
0: ครับก็ทางรัฐบาลโดยจังหวัดนะทุกหน่วยงานนะครับเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากนานๆถึงจะท่วมหลายวันนะครับสมุทรสงครามนะครับหลายท่านอาจจะเครียดนะครับตอนนี้เริ่มเครียดแล้วเพราะว่าท่วมมา30วันแล้วสำหรับบางหลังนะครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดูแลพี่น้องนะครับก็ให้รับความมั่นใจครับว่าถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือนะครับในทุกเรื่องนะครับสามารถแจ้งได้ตามช่องทางที่ผมได้นำเรียนนะครับแล้วก็จากการติดตามปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทราบว่าตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาแล้วเนี่ยปริมาณน้ำซึ่งสูงสุดเนี่ยเคยปล่อย2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนนี้ลดลงเหลือประมาณ1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับปริมาณน้ำที่ท่วมเนี่ยน่าจะลดปริมาณความสูงลงเรื่อยๆครับ
2: ครับผมขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นก็กระทบจริงๆแล้วมีพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนซึ่งเขาก็อาจจะคุ้นชินเรื่องของการที่จะต้องยกของขึ้นที่สูงมีการแจ้งเตือนแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยบางครั้งบ้านที่ไม่ได้เป็นยุคเก่านะไม่ได้ยกใต้ถุนสูงเนี่ยกระทบแน่นอน
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องคุ้นชินแต่ไม่อยากให้คุ้นเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าเดือดร้อนกระทบกันในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ชมต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าเขาแจ้งมาอีกแล้วว่าอาจจะมีฝนในแต่ละพื้นที่วันไหนบ้างมาฟังกันดีกว่านะคะในส่วนของลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะ
2: กับสำหรับ

0: บริเวณในพื้นที่แถบอันดามันนะฮะตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เตือนไปยังชาวเรือที่ใช้ทะเลอันดามันนะอ่าวไทยก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วง 4-7 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่เริ่มจากทางภาคเหนือมาเลยครับแล้วก็ไล่มาตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปกระทบในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไป
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในแต่ละภาคที่คุณพิษณุสอนกล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วยนะคะสำหรับชาวเรือค่ะทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรงดเดินเรือด้วยความขออภัยค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ4-7ตุลาคมนี้
0: ก็เตรียมรับน้ำฝนกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีการบริหารจัดการได้อยู่ในระดับที่เต็มที่แบบนั้นน
1: ะ
0: เต็มที่แล้วในการบริหารจัดการแต่ว่าตอนนี้หากจะกระทบเพิ่มอีกคือฝนที่ตกในพื้นที่อันนี้โอ้โหก็ต้องติดตาม
1: นะคะติดตามกันเรียกว่าวันต่อวันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าวันนี้เขาจะตกตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยจะหย
0: ุ
1: ดแค่ไหนหรือจะทั้งวันหรือ 2-3 วันติดต่อกันก็มีมาแล้ว
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปสมุทรสงครามกันนิดหนึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้นะฮะมีทีมในลงพื้นที่ไปยังไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำเนี่ย2คลองหลักแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือตอนนี้ไปเร่งบรรเทาทุกน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพืชสวนเป็นพื้นที่เกษตรตอนนี้เนี่ยเร่งจัดการตรงนี้ให้ลงก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะเจ้าหน้าที่นะครับทีมงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนก็ร่วมกับกองทัพเรือลงพื้นที่ไปดูนะครับเพื่อเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเน้นย้ำเรื่องของการระบายน้ำออกจากลำคลองสาขาเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับมีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านนะครับนาวาเอกสาธิตอาพรรัตน์เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีพันเอกธนชัยทันชนกพงศ์นะฮะรองผอ.รมน.นะครับสมุทรสงครามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารเรือก็สั่งการให้ไปสำรวจแล้วก็สนับสนุนเรือผลักดันน้ำตามที่ร้องขอแต
1: ่ขอไปก็ยังคงรออยู่นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะก็คะพบว่าได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำคัญไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณอำเภออัมพวานะคะแล้วก็มีการเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องตามที่ได้ร้องขอไปนะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลองบางน้อยอำเภอบางคนทีค่ะซึ่งก็มีการที่จะติดตั้งเรือผลักดันน้ำนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็จากการที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปพบว่าแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแต่ก็ระบายได้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาหลักเนี่ยเกิดจากน้ำนิ่งขังในลำคลองสาขาต่างๆอย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่แควอ้อมบางน้อยคลองบางนกแควคลองประชาชื่นก็ทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรหลายชุมชนอย่างเช่นสวนหลวงแควอ้อมเหมืองใหม่จอมปลวกระดังงาและดอนมโนราก็คือว่าเนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้น้ำที่อยู่ใน
1: คลอง
0: สาขาเนี่ยออกมาสู่
1: ทะเลไปนะคะโดยเฉพาะทางด้านของจังหวัดค่ะเขาก็ได้มีการประสานนะคะขอความอนุเคราะห์สับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บัญชาการทหารเรือนะคะเพื่อที่จะมีการผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าในโซนนั้นนะก็จะเป็นพวกไม้ผล
0: ไม้นี่มีปัญหาแน่นอน
1: ค่ะสำหรับประสิทธิภาพนะคะของการทำงานของเรือผลัก 50,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะดังนั้นทหารผลักน้ำ4เครื่อง 20,000 ลูก2ขออภัยนะคะ200,000ลูกบาศก์เมตร

0: ลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้รวมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะซึ่งก็2วันนี้ค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสมุทรสงครามนะฮะเดี๋ยวทีนี้ว่าสมุทรสงครามเนี่ยก็กระทบมาจากเขื่อนแม่กลองที่ท
0: างบ้านเรานี่แหละ
1: กาญจนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไปดูอัปเดตสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองตอนนี้มีการระบายน้ำเนี่ยข้อมูลล่าสุดเลยผมเอามาเนี่ย 13:00 นบ่ายโมงระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,778 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ก็ยังคงแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือเหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็มีการทางด้านของสำนักงานชลประทานนะคะเขาก็ได้มีรายงานสถานการณ์ของเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเมื่อช่วงเช้า 10:00 นยังคงมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อสักครู่นี้เวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตรงของวันนี้ก็ปรับการระบายน้ำลดลงเหลือที่ 1,778 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: ครับแต่ก็ยังคงแจ้งเตือนนะครับไม่ใช่ว่าปรับลดแล้วยังไม่แจ้งเตือนยังเตือนอยู่นะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ตลิ่งนะครับก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะฮะตอนนี้ไม่มีเขาบอกว่าฝนไม่ตกในพื้นที่นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงมานี่ยังไม่ตกเลยแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ยังขอความร่วมมือให้เฝ้าติดตามสถานการณ์เนี่ยก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงนะครับกระสอบทรายนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความเสียหายก็คือป้องกันเอาไว้นะครับแม้ว่าจะดูแนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขื่อนลดลงแต่หากมีฝนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันครับ
0: เตือนพี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะคะดูแลทรัพย์สินต่างๆแต่ว่าความเสียหายก็ไม่ได้เกิดแค่ในส่วนของทรัพย์สินอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: สิ่งมีชีวิตค่ะลงทุนไปเยอะมากเลยเสียหายเช่นเดียวกันนะคะที่กาญจนบุรีค่ะน้ำใหญ่มาครั้งนี้กระทบกับฟาร์มปลาทับทิมค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นฟาร์มปลารายใหญ่ของกาญจนบุรีเลยนะคะเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าของเองก็ยอมรับสภาพความเสียหายในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูภาพความเสียหายกันนะครับเมื่อวานนี้นายยุทธชัยศรีหบุตรแล้วก็นางสาวกรกนกสุขผลเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มปลาทับทิมเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นรายใหญ่เลยอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองเนี่ยเล่าให้กับทีมงานของเราฟังว่าตอนนี้หากนับมูลค่าความเสียหายเฉพาะของเขาเนี่ยนะครับความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่20ล้านบาทเลยสูงนะฮะ
0: สูงมากค่ะ
1: ครับแล้วก็ยอมรับว่าหลังมีการแจ้งเตือนเรื่องของการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเกินกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ทำการยึดกระชังปลาไว้ที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ก็เรียกว่า
0: เตรียมทุกอย่างเตรียมการแหละ
1: มีเซลล์บอดแคสต์เตือนมาปุ๊บเขาก็ยึดโยงเอาไว้เรียบร้อยอย่างเช่นที่เราเห็นนี่คือภาพสายเคเบิลต่าง
0: ๆอันนี้คือเขาเตรียมแล้วนะคะคือถ้าเขาไม่มีการยึดที่หนาแน่นแบบนี้คือกระชังปลานี้คือจะลอยหายไปเลย
1: ก็คือจริงๆแล้วมีอย่างภาพข่าวที่เราเห็นที่ไปชนเขื่อนแม่กลองกระชังปลาใหญ่ๆเนี่ยฮะก็คือว่าเขาก็ล่ามไปแล้วแต่ว่าคือทนแรงน้ำที่ไหลเชี่ยวเนี่ยไม่ไหว
0: ก็คือมีการยึดนะคะจากที่เห็นในภาพนี่ก็คือตอนนี้กำลังมีการเขาเรียกว่าจับปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังพอที่จะไปเลี้ยงต่อได้หรือว่าไปจำหน่ายได้เนี่ยไปส่งต่อให้กับลูกค้าแต่ก็จะเห็นก่อนหน้านี้ที่มีลอยอยู่อันนี้คือก็ไปแล้ว
1: ครับผมนี่อย่างที่เห็นนี่คือนี่ใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีการแปรรูปแปรรูปว่าส่วนไหนที่ยังผ่องโรงงานเนี่ยก็จะทำแต่ว่าส่วนไหนที่เน่าแล้วแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝังกลบ
0: ค่ะเขาบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดของกระชังปลาทับทิมที่มีจำนวน300กระชังนะคะซึ่งก็มีปลาจำนวน 2,000 ตัวต่อกระชังคิดดูสิ300กระชังแล้ว 2,000 ตัวต่อ1กระชังนะคะก็ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงเขาเรียกนะตั้งจุดตั้งสติอยู่ประเมินความเสียหายไม่ได้เพราะยังไงก็เสียหายไปแล้วนะคะซึ่งในส่วนของปลาที่ตายเป็นจำนวนมากเนี่ยสาเหตุก็เกิดจากกระแสน้ำที่แรงค่ะแล้วก็มีการชนกันของกระชังของที่อื่นที่หลุดมากระทบเบื้องต้นก็ได้นำปลาที่ใช้ได้นะคะออกไปจำหน่ายในตัวเมืองกาญจนบุรีในราคาที่ถูกส่วนปลา

0: ที่ตายเนี่ยก็อย่างที่คุณพิษณุสอนบอกเขาก็จะมีการไปฝังกลบนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เตรียมขุดหลุมเพื่อที่จะนำปลาที่ลอยตายมาฝังกลบให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับกระชังปลาที่อยู่ใกล้เคียงนะส่วนที่ยึดไว้ไม่แน่นพอเนี่ยก็หลุดไปชนกับกระชังปลาของเจ้าอื่นไปชนกับสันเขื่อนตามที่เป็นข่าวได้รับความเสียหายอย่างของเจ้านี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าของเขาเองเนี่ยในส่วนนี้ที่เราไปเนี่ยคือไม่หลุดน
0: ะ
1: ไม่หลุดแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเชี่ยวเขาบอกว่าสาเหตุปลาตายเนี่ยคือน้ำไหลแรง
0: น้ำไหลแรง
1: ไม่ใช่เพราะว่าระดับน้ำมันขุ่นขึ้นอะไรไม่ใช่น้ำไหลแรง
0: ค่ะเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่ใช่แค่จุดเดียวนะความจริงเขามีอีก2จุดแต่อีก2จุดเขายังเข้าไปไม่ได
1: ้ครับ
0: คือยังไม่สามารถเข้าไปดูว่าปลาที่ตัวเองเลี้ยงไว้ในกระชังอีก2จุดเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือจุดที่เขาสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ได้รับความเสียหายกันดีกว่าค่ะ
2: เสียหายถ้าพูดถึงเสียหายเนี่ยปีนี้นี่หนักที่สุดครับเท่าที่เคยเจอมาที่เราไม่เคยประสบแล้วก็ไม่คาดคิดไม่คาดหวังว่ามวลน้ำจะมหาศาลขนาดนี้นะครับความเสียหายถ้าผมตีให้ทั้งลุ่มน้ำเนี่ยผมว่า 90% นะครับ 90%
3: เสียหายเกือบหมด
2: ครับกวาดเรียบเลย
1: ตอนนี้คือมันกระทบเรื่องอะไรบ้างเช่นกระชังมันเสียหายหรือว่าปลามันตายยังไงบ้าง
2: คือความกระทบนะครับเป็นวงกว้างนะครับคือบางเจ้าเนี่ยถึงกับกระชังหลุดลอยหาย 100% บางเจ้าเนี่ยสามารถที่จะล่ามกระชังตัวเองไว้เนี่ยอยู่ไม่หลุดสามารถจะต้านกระแสน้ำได้ก็เสียหายก็ผมว่าอย่างต่ำ 90% นะครับก็จะเหลือแต่กระชังที่ลอยน้ำคงกระชังนะครับผม
3: ปลาเสียหายหมด
2: เอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่
1: อันนี้ปัจจัยที่ทำให้ปลามันตายเนี่ย
2: คือกระแสน้ำเชี่ยวครับกระแสน้ำความแรงกระแสน้ำที่เคลื่อนปล่อยระดับ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันไม่สามารถที่จะผ่านได้แน่นอน
1: ในแถบนี้เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อนไหม
2: ก็ปี67ครับปี67เนี่ยเป็นประสบการณ์ของทุกคนที่ซึ่งเราคิดว่าปีนั้นเนี่ยคือเราคิดว่าที่สุดแล้วนะครับคือมันหนักที่เราไม่เคยเจอมาแล้วนะตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่เคยเจอถึงระดับนี้มาแล้วปีนั้นก็เสียหายก็มูลค่าเยอะเหมือนกันมูลค่าเยอะเหมือนกันแต่ปีนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะอยู่ระดับ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง 1,300 ล้านประมาณนี้นะครับแต่ปีนี้มันขึ้นไปถึง 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีความรุนแรงเนี่ยมันมากกว่ากันเกือบเท่าตัว
1: ครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยทำไงเอ่ยกับปลาที่ยังมีอยู่แล้วก็ปลาที่ตายไปแล้ว
2: หลังจากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอันดับแรกเลยคือเราต้องตั้งสตินะครับต้องตั้งสติแล้วต้องคิดลำดับละก่อนละว่าเราอะไรก่อนหลังอะไรจำเป็นก่อนหลังที่เราจะต้องทำอย่างที่เห็นเนี่ยของผมเนี่ยอันดับแรกเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราดูแล้ว
1: พี่ทั้งสองด้วยจริงๆไม่ใช่เฉพาะพี่ทั้งสองเนี่ยนะฮะก็มีอีกหลายเจ้าเลยด้วยกันนะครับ
0: เสียหายประมาณไหนคะพี่โอ้โหยังไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะตอนนี้ต้องคือรีบนำเขาขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะไปจำหน่ายอย่างน้อยให้มันได้เงินมาอีกเป็นทุนจะเรียกว่าเป็นทุนก็ไม่ได้เพราะทุนก็ไม่ถึง
1: นะแม่กลองนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยของตัวเมืองกาญจนบุรีก็จะมีแถบท่าน้ำเทศบาลเมืองนะฮะหรือว่าท่าน้ำหน้าเมืองคนเมืองการเรียกแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบขึ้นมาที่บริเวณสกายวอล์กบริเวณหอพระประวัติเนี่ยนะฮะก็น้ำท่วมแต่ว่าล่าสุด
0: ครับก็ขอให้เข้าสู่ในสภาวะปกติโดยเร็วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าไปดูพื้นที่ที่รับน้ำต่อจากกาญจนบุรีอีกเหมือนกัน
1: ราชบุรีนี่ผมติดตามเลยนะเขาไลฟ์สดทางโซเชียลมากมายเราก็ไปดูว่าไอ้ตรงตลาด
0: โคยกี้
1: มันจะมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมฮะเราก็ดูว่าตอนนี้บันไดเหลือกี่ขั้นแล้วก
0: ็
1: จะเข้าตัวเมือง
0: เดี๋ยวไปดูช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะช่วงหน้าจะไปพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีด้วยนายกไก่นะคะจะไปดูกันว่าสถานการณ์ที่ราชบุรีตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะ
1: ครับ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWordCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือ
2: ทุกก้าวที่เราเดินทุกใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาสถาบันพระมหากษัตริย์คือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติ
3: ผมนายกศักดิ์ชัยพิสารพลครับหรือในพื้นที่เรียกว่านายกไก่ครับ
4: ครับครับท่านนายกครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบันไดที่ตรงตลาดควยกี้น้ำขึ้นมาหรือยังครับผม
3: อ๋อครับน้ำขึ้นสูงสุดเมื่อวานครับอยู่เหลืออยู่2ขั้นครับแล้วพอดีวันนี้นะฮะทางเขื่อนแม่กลองนะฮะที่กาญจนบุรีท่าม่วงครับลดการปล่อยน้ำลงมานะครับจากประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาเหลือประมาณเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้น้ำในเขตเมืองราชบุรีเมื่อช่วงเช้าครับลงมาประมาณขั้นบันไดหนึ่งก็คือ15เซนครับ
4: ครับครับตอนนี้พื้นที่โดยรอบแล้วก็สถานเทศบาลเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: นะครับขออนุญาตนำเรียนนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีเราถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของจังหวัดราชบุรีนะครับเรามีศูนย์ราชการเรามีโรงพยาบาลราชบุรีครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยในตัวราชบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาใช้บริการวันโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว้างครับทางท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะได้เน้นย้ำนะครับบอกว่าท่านนายกอนุทินนะฮะโรงพยาบาลทุกที่ในประเทศไทยต้องน้ำไม่ต้องถุงทรายนะฮะขึ้นมาริมเขื่อนรับประชาพัฒนาประมาณเสริมจากแนวเก่าขึ้นมาอีก2วันนะครับก็ได้การร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะฮะในเขตของจังหวัดละนะฮะในแนวเขื่อนของริมแม่น้ำแม่กลองเรามีเสริมแนวขึ้นมาอีก80เซนนะครับระบบ24นิ้วมาลงในพื้นที่อีก2ตัวท่านกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะกระทรวงทรัพย์ก็นำเครื่องสูบน้ำ24นิ้วเข้ามาอีก2ตัวครับตอนนี้ลงสู่แม่น้ำแม่กลองครับก็เลยทำให้สถานการณ์ในเขตของเมืองราชบุรีพื้นที่ชั้นในครับพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้น้ำอาจจะมีผุดขึ้นมาประมาณช่วงตะตุ่มนะครับประมาณ15เซนประมาณตอนนี้ครับแต่ว่าพื้นที่รับลุ่มนะที่อยู่ในเขตเมืองราชบุรีพื้นที่ชั้นนอกนะครับเช่นท่าเสาท่าแจวัดมหาธาตุต่างๆเนี่ยน้ำท่วมไปเมื่อ3วันที่แล้วไปกับทางกรมการหันช่างนะฮะทางเสกชนะครับเป็นตัวแทนกับทางกรมพระราชวังนะครับนำถุงยางชีพนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังความสูงก็เท่ากับหน้าอกครับก็ประมาณสักเมตร50ครับในพื้นที่ต่ำของเมืองราชบุรีครับ
5: ค่ะเดิมเลยคือปกติแล้วพื้นที่ของตัวเมืองเขตพื้นที่ตัวเมืองของราชบุรีเนี่ยเคยท่วมแบบนี้ไหมคะ
3: นะครับน้ำท่วมใหญ่สุดที่เคยเก็บสถิติไว้นะครับเมื่อปี2539นะครับในพื้นที่เมืองราชบุรีครับมีความสูงของน้ำนะครับ5เมตร20จากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะน้ำท่วมสูงสุดของเราอยู่ที่ประมาณ4เมตร80นะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็แปลว่าต่ำกว่าปี39อยู่ประมาณ40เซนแต่ในช่วงเช้าวันนี้ครับลดลงมา15เซนนะครับแล้วก็เมื่อปี2563เนี่ยตอนที่ผมมาเป็นนายกเทศบาลตีเมืองราชบุรีครั้งแรกใหม่ๆนะครับก็เคยมีน้ำท่วมนะครับตอนนั้นก็อาจมาสักสามเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับแต่ช่วงนี้น้ำมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ยังพะวงเรื่องฝนตกหนักในวันที่4 5 6ตุลาคมนี้ด้วยครับ
4: ครับผมท่านนายก

0: ครับตอนนี้อย่างที่ตัวเมืองของเทศบาลเองเนี่ยนอกจากพื้นที่ตรงที่เป็นเขื่อนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: พื้นที่โดยรอบเองเนี่ยที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยตรงไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วบ้างครับ
2: นะครับตอนนี้นะฮะพื้นที่เตี้ยสุดในเขตเมืองราชบุรีก็คือถนนราษฎรยินดีนะฮะตอนนี้นะครับมีน้ำท่วมมาประมาณ2วันแล้วนะครับน้ำผุดออกมาจากท่อระบายน้ำต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ความสูงเนี่ยบางจุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก60เซนนะฮะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเส้นราษฎรยินดีซึ่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่คือโรงเรียนนาลีเนี่ยอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือปิดถนนนะฮะโรงเรียนก็ปิดบริการไปแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ในเขตภายในนะฮะที่น้ำท่วมหนักสุดแต่ว่าตอนนี้เรามีการสูบน้ำนะฮะจากท่อระบายน้ำถนนราษฎรยินดีเนี่ยสู่แม่น้ำแม่กลองเนี่ยอยู่ถึง2จุดอยู่ก็คิดว่าระดับน้ำเนี่ยตอนนี้น่าจะชะลอแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดลงไปถ้าในเขตของจังหวัดกาญจนบุรีไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาเพิ่มนะครับไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้น้ำในเขตเมืองราชบุรีเรามีสภาพที่แบบผ่อนคลายลงครับ
1: ค่ะในณขณะนี้เรื่องของการระบายน้ำอย่างที่ท่านนายกบอกเนี่ยก็คือว่าคาดการไหมคะว่าสักอีกประมาณสักกี่วันจะสามารถที่จะระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะ
2: นะครับก็คือถ้าในพื้นที่ของถนนราษฎรยินดีนะที่ท่วมประมาณ60เซนเนี่ยถ้าอยู่การปล่อยน้ำระดับพันปลายไม่เกิน 2,000 นะฮะรวมถึงการสูบน้ำของเมืองราชบุรีของเราที่ได้รับการบูรณาการนะไม่ว่าจะเป็นจากปภนะฮะของจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วก็ทางกระทรวงทรัพย์ผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะเห็นน้ำพ่องลงไปจากเขตเมืองราชบุรีของเราแล้วครับ
0: ครับครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยมีศูนย์พักพิงอะไรต่างๆให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเอาไว้อย่างไรบ้างครับของจังหวัดแล้วก็ของทางเทศบาลเองนะครับ
2: นะครับก็คือตรงด้านศูนย์พักพิงกับพื้นที่จอดรถต่างๆเนี่ยพอดีทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้กำชับมาเมื่อสัก4วันที่แล้วนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกในจังหวัดราชบุรีที่ออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับด้านน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการวางแผนในการที่นำยานพาหนะต่างๆเนี่ยไปจอดรถอยู่บนเขาวังนะซึ่งเป็นเขาที่อยู่ในเขตเมืองราชบุรีนะครับจอดรถได้ประมาณเกือบ200คันตอนนี้ก็จอดแน่นกันเมื่อ4วันที่แล้วนะพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำก็เอารถไปจอดนะฮะรวมถึงนะฮะศูนย์พักคอยต่างๆเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางวัดเขาวังเนี่ยจะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดโควิดก็เป็นศูนย์ CI นะตอนนี้มาเป็นศูนย์พักพิงของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในเขตเมืองราชบุรีนะครับมีเตียงนะฮะจากเตียงฟูกจากปภ.นะฮะมาให้ถึงประมาณ130เตียงนะฮะในปัจจุบันนี้ก็น่าจะใช้มีคนใช้บริการไปประมาณครึ่งนึงครับก็ยังสามารถที่จะรองรับปริมาณพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่อีกประมาณสัก450เตียงนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นยังมีพื้นที่เหลือในการที่จะเพิ่มฟูกเพิ่มเตียงในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ต่อไปครับ
1: ค่ะจากในภาพเมื่อสักครู่ค่ะท่านนายกคะเห็นว่ามีการเขาเรียกไงนะขึ้นธงแดง
0: ปักธงแดง
1: ปักธงแดงริมเขื่อนแล้วตอนนี้มีอยากจะมีข้อเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
2: นะครับผมเป็นคนสั่งการเมื่อวานนะครับให้ปักธงแดงนะครับเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนนะครับนำบุตรหลานนะครับหรือตัวเองเนี่ยมาเกาะบนเขื่อนรับประชาพนาแนวเขื่อนนะครับเพื่อที่จะดูน้ำนะครับแล้วก็น้ำนี่จะอยู่ต่ำลงไปเพียงแค่ไม้บรรทัดไม้ดึงประมาณ30เซนนะฮะก็เลยทำให้เป็นห่วงกลัวเด็กนะฮะตกลงผมก็เลยสั่งการให้ติดธงแดงตลอดริมแม่น้ำแม่กลองครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จุดนี้คือจุดอันตรายนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนถ้าอยากจะไปดูระดับน้ำช่องที่2ช่องที่3นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเขื่อนเนี่ยสะพานในช่วงของเด็กดินนะฮะ
1: คร
2: ับ
0: ครับครับท่านนายกครับเดี๋ยวจะมีเตือนก็คืออาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ช่วง 4-7 ตุลาคมเนี่ยหากมีปริมาณน้ำเข้ามาเติมปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เองหรือว่าที่ไหลมาจากเขื่อนแม่กลองเองเนี่ยเตรียมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้นะครับเทศบาลเมืองลพบุรีเราเนี่ยตอนนี้เรามีการเตรียมพร้อมมาผมคิดว่า4วันแล้วนะฮ
1: ะ
2: มีการเสริมเขื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการติด

0: ตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับของเทศบาลเราประมาณ7ตัวรวมถึงนะครับมีการนำหน่วยงานนอกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์นะโดยท่านสสแคมป์นะฮะสสกุลวลีนะฮะประสานกระทรวงทรัพย์ท่านรัฐมนตรีสุชาตินะฮะท่านรองนายกสุชาติเนี่ยนำเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วนะฮะลงมาในพื้นที่เราตอนนี้2ตัวนะครับแล้วก็มีจากปภท่านเจเสร็จไฮเสร็จก็นำมาเพิ่มอีก4ตัวนะครับผมก็คิดว่าการสูบน้ำในเขตเมืองราชบุรีถ้ามีผลกระทบน้ำหลากเข้ามาเนี่ยก็น่าจะสามารถที่ระบายออกนอกพื้นที่ได้เกินศักยภาพของเทศบาลหลายเท่านะฮะอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีแนวกำแพงทรายอีวาน80เซนในการที่จะป้องกันปรีนะฮะรวมถึงนะครับประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรามีการมัดรองรับน้ำได้อีกประมาณความสูงอีก1เมตรนะครับก็ถือว่าจากตอนนี้4เมตรน้ำสูงสุดได้ถึง5เมตร70 5เมตร80นะครับก็เพราะว่าตัวเลขนี้ผมคิดว่าเกินกับน้ำท่วมใหญ่ปี39ขึ้นไปอีกประมาณสัก60เซนก็คิดว่าดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำประปาของเทศบาลเราไปหล่อเลี้ยงในโรงพยาบาลราชบุรีด้วยซึ่งผอ.โรงพยาบาลครับกับท่านผู้ว่านะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยมากเลยแผนกฟอกไตต่างๆเพราะต้องใช้น้ำเยอะมากนะครับก็เลยบอกว่าน้ำประปาของเทศบาลเนี่ยสามารถรองรับความสูงของน้ำท่วมได้อีกประมาณ1เมตรครับตรงนี้ก็นำเรียนทุกท่านทราบครับ
1: ค่ะในส่วนนี้จากการที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรามีการพูดคุยกันไหมคะในเรื่องของจิตใจณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: นะครับก็คือพื้นที่น้ำท่วมของเขตเมืองราชบุรีนะฮะส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นลูกนะฮะลูกที่เกิดริมน้ำแม่น้ำแม่กลองนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะฮะคล้ายว่าบ้านเนี่ยจะยกสูงจากชั้น1ชั้น2เนี่ยค่อนข้างจะสูงมาสัก3เมตรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมีเขื่อนต่างๆเนี่ยน้ำก็หลากมาอยู่แล้วนะฮะการใช้ชีวิตริมน้ำเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าเคยมาแล้วแล้วเขาก็ถามมาคำเดียวว่าน้ำท่วมจะถึงปี39เปล่าผมก็บอกว่าณเวลานั้นนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ 4-5 วันที่แล้วผมก็บอกว่าไม่น่าจะน้ำจะถึงปี39นะครับพี่น้องประชาชนก็บอกว่าถ้ายังไม่ถึงปี39เขายังอยู่ชั้น2ของบ้านได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีการนำเรือท้องแบนนะนำอาหารนะครับไปมอบให้กับส่วนเรือต่างๆพี่น้องประชาชนต่างๆวันละ3มือนะก็ไปมอบให้เขานะครับก็คิดว่าถ้าความสูงของน้ำเนี่ยมาไม่เยอะมากจากการปล่อยระดับน้ำของแม่น้ำแม่กลองถ้าเกิดแม่กลองถ้าไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะผมก็คิดว่าการใช้ชีวิตนะฮะในชั้น2ของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถดำรงชีวิตใช้ได้อยู่นะฮะ
2: ครับครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: กลุ่มเปราะบางเนี่ยโชคดีครับทางท่านผบ.มทบ.16นะครับท่านร่วมกับผมเนี่ยตั้งแต่วันที่28แล้วนะฮะท่านได้ลงไปเคาะประตูนะฮะบอกคุณพ่อคุณแม่นะที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องมีเครื่องฟอกไตอยู่ที่บ้านกล
2: ุ่
0: มที่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้านคนพิการต่างเนี่ยท่านได้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะให้ทางผอ.โรงพยาบาลค่ายพานุรังสีนะฮะมารับพานุรังสีเลยนะฮะก็ถือว่าได้มีการเคลื่อนย้ายไปประมาณสัก 7-8 คนนะฮะก็คือพวกกลุ่มที่บอกว่าอาการต้องอยู่ใกล้แพทย์นะฮะตรงน
2: ี้
0: ก็กลุ่มเปราะบางในเขตที่มีน้ำท่วมของในเมืองราชบุรีตอนนี้นะฮะเราย้ายไปสู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหมดแล้ว 100% ครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีการให้ความช่วยเหลือนะคะในส่วนที่พี่น้องประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอยู่ถ้าหากจะติดต่อมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะท่านนายก
0: นะครับก็คืออันนี้นะครับในเบอร์ติดต่อก็คือคิดอะไรไม่ออกครับ191ครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็มีการประสานงานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนเกี่ยวกับทางด้านตำรวจหรือทางเกี่ยวกับทางเจ้าที่ฝ่ายป้องกันนะฮะบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองราชบุรีนะฮะแล้วก็มีการคอนโทรลกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คิดอะไรไม่ออกก็191ไว้ก่อนครับแล้วก็ผู้นำชุมชนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะฮะตอนนี้ก็ประจำอยู่ทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอะไรก็จะมีสายตรงถึงตัวผมในการสั่งการแก้ไขปัญหาครับ
2: ครับฝากถึงคุณผู้ชมอาจจะต้องเดินทางผ่านจังหวัดราชบุรีตอนนี้ถนนสายหลักหรือว่าจะเข้ามาในพื้นที่ของตัวเมืองเองเนี่ยมีพื้นที่ไหนที่เป็นถนนที่สั่งปิดไปแล้วหรือว่าถนนสายหลักเนี่ยที่เดินไปลงใต้เนี่ยยังใช้การได้ไหมครับ
0: นะครับทางหลวงใหม่หมายเลข4นะครับเส้นเพชรเกษมนะครับ

0: ตอนนี้นะครับยังสามารถสัญจรได้เป็นปกตินะครับรวมถึงนะครับพื้นที่ถนนหลักในเขตเมืองราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนศรีสุริยวงศ์นะครับถนนมนตรีต่างๆที่เป็นถนนเส้นเลือดใหญ่นะครับที่ผ่านใจกลางเมืองราชบุรีนะครับตรงนี้ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับอาจจะมีน้ำส้มขังบางจุดแค่ประมาณ10เซนครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ยังสามารถสัญจรได้อยู่ครับมีแค่พื้นที่ตอนนี้ในเมืองราชบุรีอาจจะมีถนนที่น้ำท่วมเลยเนี่ยอาจจะอยู่แค่2 3เส้นเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นราษฎรยินดีคทาธรนะครับประมาณนี้ครับ
1: ตรงที่มีการปิดการจราจรนี่มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หรือว่าประชาชนที่อาจจะมาจากต่างพื้นที่อย่างไรเพื่อความปลอดภัยไหมครับ
0: อ๋อครับตรงนี้นะครับเรามีเป็นแผงกั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทางเพจเทศบาลเมืองราชบุรีนะฮะเรามีการอัปเดตนะครับหนึ่งก็คือ

0: ที่ร้ายแรงนะครับที่สุดนะครับเราไม่สามารถนะครับระบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่สามารถโดยไม่ประมาทครับส่วนทางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลนะครับท่านนายกอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดี๋ยวมันก็ไปแล้วความสุขของเราคือความสุขที่ยั่งยืนที่สุดครับ
1: ครับฝากเป็นกำลังใจท่านนายกในการทำงานกับทีมงานนะครับแล้วก็ฝากไปถึงชาวราชบุรีเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านนายกครับ
0: ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับในพื้นที่สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ของตัวเมืองราชบุรีนะครับก็หลายท่านติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินว่าน้ำจะไปท่วมตัวเมืองราชบุรีพอข
2: ึ้
1: นเมืองราชบุรีโอ้โหรู้สึกว่าเอ็นนี่ค่อนข้างเยอะแล้วนะเริ่มอันตรายถึงตัวแล้วนะ
2: ค่ะก็เรียกว่ากระทบในหลายพื้นที่เส้นทางของน้ำนะคะโดยเฉพาะอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปก็คือ 4-7 ตุลาคมนี้นะคะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
1: ใช่
2: เนาะก็เราไม่มั่นใจอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่สามารถคาดเดาได
1: ้ครับนะคะแต่ก็ติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับอย่างใครอยู่ใกล้น้ำนะอยู่แถบลุ่มเจ้าพระยาก็ติดตามว่าเขาปล่อยระดับน้ำเท่าไหร่มีการแจ้งเตือนอย่างไรซึ่งในปัจจุบันมีเซลล์บอสแก๊สก็ทำให้เราเร็วมากขึ้นนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะจวนตัวและต้องอพยพต่างๆก็จะมีการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารด้วยนะครับ
2: มาแจ้งข้อมูลกันนิดนึงนะคะสำหรับสถานที่ในการให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะคะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับจุดพิกัดในการช่วยเหลือแล้วก็การพักพิงชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่กาญจนบุรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็จะมีอยู่ที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล1นะคะโรงเรียนเทศบาล5แล้วก็ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะส่วนที่เทศบาลปากแพรกนะคะก็อยู่ที่วัดเหนือค่ะวัดเทวสังฆารามนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุ่มดงกระเบาหมู่ที่12นะคะส่วนที่เทศบาลท่ามะขามก็จะตั้งอยู่ที่วัดบ้านหยากนะคะซึ่งถ้าหากท่านได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อช่วยเหลือนะคะในสถานที่ดังกล่าวหรือว่าจะติดต่อไปยังหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะคะ
1: ครับอย่างกาญจนบุรีภาพที่เห็นนี่ก็คือในพื้นที่ตัวเมืองเหมือนกันก็คือริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำเพราะฉะนั้นในแถบสะพานพระสังฆราชนะครับที่เป็นสวนสาธารณะในการออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็เส้นทางที่จะต้องข้ามสะพานไปเนี่ยหากประชาชนจะต้องใช้เส้นทางนั้นก็ดูว่าหากมีป้ายเตือนว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มีตะแกรงมีกรวยที่มากั้นเอาไว้เนี่ยอย่าฝืนไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในบางจุดที่เป็นจุดที่ลึกเนี่ยอาจจะกระทบต่อตัวท่านได้แล้วก็ยานพาหนะของท่านได้
2: ใช่ค่ะเพราะบางจุดเนี่ยอาจจะเราเคยสัญจรไปมาเนาะเราคิดว่าเราไปได้แต่ว่า
1: คิดว่ามันเคยชิน
2: เคยชินเคยไปได้แต่พอเวลามันมีน้ำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะวัดได้นะคะว่าเราสามารถเราจะไปพ้นไหมจะไปประสบอุบัติเหตุตรงไหนได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแหละแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ต้องรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็คำเตือนนะคะจากส่วนงานราชการต่าง
1: ครับผมที่มีการแจ้งเตือนตอนนี้ต่างๆก็หลักๆเลยเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามตอนนี้ฝนห่างๆไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ 2-3 วันเนี่ยหากมีฝนเข้ามาเติมก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องของการปล่อยการระบายน้ำอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าหากฝนมากขึ้นก็กระทบแน่เพราะว่ามันท่วมอยู่แล้ว
2: ค่ะจากที่กระทบมาช่วงก่อนหน้านี้ก็กรุงเทพมหานครเนาะไล่ไปโซนภาคตะวันออกเนาะ
1: โซนตะวันออก
2: โซนตะวันออกระยอง
1: น
2: ะแล้วก็มาบ้านเรานะคะเรียกว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะที่สำคัญเลยในส่วนของบ้านที่มีผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆอย่างที่คุณวิษณุสอนย้ำไปหลายพื้นที่เลยว่าดูแลอย่างไรนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษด้วย
1: ครับฝากไว้แล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำอยู่ในขณะนี้แม้ว่าจะท่วมมากหรือบางทีท่วมนิดหน่อยบางคนบอกท่วมนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ยังไงเสียหายแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น
2: เสียหายแน่นอนนะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของโรคต่างๆที่มากับน้ำนะคะต้องดูแลต้องป้องกันด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะเดินลุยน้ำโดยที
1: ่เท้าเปล่า
2: ก็แหนใส่รองเท้ามันไม่ถนัดนะก็เดินเท้าเปล่าไปเลยแต่ว่าสิ่งที่จะตามมามันจะหนักกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่มากับน้ำนะคะจะส่งผลกับร่างกายเราอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับก็ฝากกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวถ้ามีติดตามก็ติดตาม NBT รวมใจแถบลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยก็ตอนนี้เตรียมเหมือนกันเรื่องของการระบายน้ำก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นอยุธยาบางบานเสนาเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนก็ยังไงติดตามแล้วกันครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้วันนี้เราสองคนคุณสาวิตรีบุญครองนะครับผมพิษณุสอนยางสูงและทีมงาน NBT ภาคกลางวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
2: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ไปลองที่บัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
1: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้

0: ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขวรกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเค้าออกไปเค้าจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับเพิ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้าน

0: กาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกำนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกำเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงเราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมคร
1: ับ ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษท่านสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้พัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
3: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
3: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
2: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
3: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
2: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
3: เงินปันผลให้กับใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวผ่านของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกำเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็พร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
2: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
3: ใช่ครับ
2: ค
3: ่ะน้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ย

0: กับปุ๋ยหมักตรงนี้ไปเลย
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
0: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
1: ได้ค่ะ
0: เชิญ

0: จะเป็นวิธีสอนทำไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกำลังทำกันเลย
0: ขวดน้ำพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับ

0: ำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
1: ุ
0: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ร่อนออกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
1: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
0: ี่เลย
1: ใส่ถุงมาเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
1: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
0: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: ทุกอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
1: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
0: นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งาน
1: นะ
0: ในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาธรรมนะครับเจ้าที่ราชดันของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
1: นะครับ
0: ควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะพี่โน้ตนะคะไอ้เรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
1: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
1: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
1: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการให้เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกข์ได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนา
1: ะ
2: มันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
1: ัน
2: จะ
1: ทำให้การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทํา 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลยอยากจะกินปลาทูทําไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ําทะเลถ้าไปเอาน้ําทะเลมาลําบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับพอหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทําเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระพัทธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเน
1: า
2: ะรสจืดได้จากผักบุ้งลังจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่ นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรถจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรถอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลงนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกันน
1: ะครับคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารถไหนเหม
2: า
1: ะกับสิ่งไหน
2: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
1: ส
2: ั
1: ตว์อันนี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
2: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
1: า
2: ะ
1: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
2: เลี้ยงโดยการน้ำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้วครับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดมันจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้ว
2: อันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อีก
1: ตัวก็ได้
2: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือเรา
2: คือลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรคะพ
2: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
2: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับพอหลังจากนั้น
1: คือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
2: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เศษอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกำมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เศษสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่กันไม่ใส่
1: กากอาหารเหลือ
2: ใช่กากอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
2: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได
1: ้
2: นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดไอ้อัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอนก็ใช้ฉีดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
2: ใช่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย
1: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด
1: คือ
2: หลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
1: ครับ
2: ที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้ไปเข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนี่ครับมาให้ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรครับพี่
2: ฐานทานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปลอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
2: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าในเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
2: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: เป็นเศษอะไรก็ได้
2: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกรองเอาน้ำออก
1: แล้วถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
2: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
2: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะมันจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
2: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับ งนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
2: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารแล้วก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
2: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเน
1: า
2: ะถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันเนา
1: ะ
2: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สถุงต้มได
1: ้
2: ครับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
2: ถังเก็บ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
2: ครับอันนี้เป็นถังหมักเราใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี่เนี่ย
1: คือเราทำตรงนี้เลย
2: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
2: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถึงจะ
2: ได้ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่ปุ๊บแก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: เราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้อีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มคนไม้น้ำส้มคนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งถ่าน
2: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มควันไม
2: ้นอกจากถ่านไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีถ่านผลไม้อีกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นถ่านสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
1: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
2: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
2: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับควบค
1: ุ
2: ม
1: อุณหภูมิ
2: ใช่ครับก็จะมีถ่านทุเรียนเน
1: า
2: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในเก่าถ่านพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นถ่านหุงต้มนะครับแต่เป็นถ่านประดับถ่านสวยงามหรือเป็นถ่านที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปรับให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
2: ฟันไม้เนาะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับสิ่งถ้าส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปราดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
1: ะ
2: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตา1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรงๆถ้าควันไฟตลบ

0: ช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำฟึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของถ่านคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้ตะปูนขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู่
1: ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
0: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอย
1: ู
0: ่ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
0: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งแล้วแต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

18:00 น.ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากทาง NBT นะคะนายพรพรมณศวิกิจเศษรองผู้ว่ากทม.กล่าวถึงแนวทางในการจัดขยะหลังจากที่น้ำท่วมเพราะประชาชนนั้นสามารถแจ้งไปที่ทราฟฟี่ฟองดูได้โดยมีปุ่มเฉพาะที่เขียนว่าเจอกองขยะน้ำท่วมเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการเปิดโหมดนี้ก็มีคนแจ้งเข้ามาแล้วกว่า60รายวันนี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นกว่า100รายซึ่งข้อมูลนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมจะติดตามทุกเคสและจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดนอกเหนือจากนั้นยังมีข้อมูลเรื่องวันเวลาสถานที่แชร์อยู่ในเว็บไซต์ด้วยเช่นเว็บไซต์ greenbangkok.go.th ซึ่งทางสำนักงานจะมีการรายงานเข้ามาโดยตลอดมีข้อมูลให้ประชาชนได้ดูว่าสามารถมาทิ้งขยะชิ้นใหญ่แต่ละเขตได้หรือไม่หรือว่าขยะน้ำท่วมสามารถที่จะทิ้งได้ฟรีที่ไหนบ้างโดยมีการประสานกับทางกองทัพให้ช่วยระดมกำลังพลจัดเก็บด้วยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาประสบภัยน้ำท่วมว่าสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตซึ่งการเยียวยาจะครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพในเบื้องต้นส่วนการรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมจะมีการทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกสำนักงานเขตพร้อมมีการใช้เซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการทางการแพทย์อาหาร

และถุงยางชีพขณะเดียวกันได้มีการจัดเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงด้วยที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ระดับน้ำลดลงครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่ถูกน้ำท่วมออกจากห้องนำไปกองไว้เพื่อสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดแต่ว่าจากสภาพที่เห็นอุปกรณ์จำนวนมากนั้นจมอยู่ใต้น้ำจนเสียหายทั้งหมดขณะที่หนังสือเรียนก็เปียกเสียหายเช่นกันโดยโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทางโรงเรียนจึงเปิดรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาว่าจะเป็นการบริจาคโต๊ะเก้าอี้หนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6เครื่องพิมพ์กระดาษ A4 ปากกาไว้บอร์ดคอมพิวเตอร์และอื่นๆโดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข063-516-2716ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับปปส.นำหมายเข้าตรวจคนบ้านพักที่สงสัยว่านายหวังผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่ทางการจีนต้องการตัวอาศัยอยู่ในย่านกรุงเทพกรีฑากรุงเทพมหานครโดยพบนายหวังและหญิงชาวไทยพร้อมโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีบัตร ATM และอื่นๆรวม13รายการนอกจากนี้จากการตรวจสอบบัญชีของนายหวังพบว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนมีเงินโอนเข้าบัญชีมากกว่า50ล้านบาทส่วนวีซ่านั้นก็จะหมดอายุในวันที่8ตุลาคมนี้จึงทำการเพิกถอนวีซ่าและแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายให้ทราบแล้วควบคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายจากนั้นจะส่งกลับประเทศจีนศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah Championship ที่สนามกอล์ฟ Black Day Resort Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71หลังจบวันแรกแซคบาวชูโปรชาวอเมริกัน152ของโลกวงสวิงร้อนแรงนะคะหัวทำไป9เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบ18หลุมเก็บไป9อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวขณะที่เดวิดลิปสกี้โปรเพื่อนร่วมชาติวงสวิงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันพัดเบอร์ดี้ในหลุมที่17จุบันทำไปถึง8อันเดอร์พาร์เท่ากับจอร์แดนสมิธโปรชาวอังกฤษสเตฟานเยเกอร์โปรชาวเดนมาร์กและโปรอีก7คนจบอันดับ2ร่วมตามหลังแซคบาวชูผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยเวลา 17:00 น.ค่ะช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศจากภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวน้ำลดแต่ห้องเรียนไม่เหลือครูต้องช่วยกันขนคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จมน้ำออกมากองหลังน้ำทะลักสูงถึงขอบหน้าต่างทำทรัพย์สินจันทบุรีเสียหายเกือบทั้งหมดชาวสวนทุเรียน700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบหลังถูกน้ำท่วม
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าภารกิจสำคัญนั้นยังไม่จบค่ะทั้งการเฝ้าระวังระดับน้ำการดูแลประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมให้ประชาชนนั้นกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยและการเยียวยารวมพูดคุยกัน

0: กับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านไตรภพวงศ์ไตรรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ทราบมาว่าท่านผู้ว่ายังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันเลย
2: ครับคือตอนนี้พื้นที่ที่ยังมีประสบปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างหนักอยู่ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองตำบลตะพงนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พื้นที่อำเภอแกลงบริเวณตำบลบ้านนาครับ
0: และส่วนใหญ่ก็จะสถานการณ์น้ำก็เริ่มลดแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้สถานการณ์น้ำลดลงไปประมาณ 70-80% ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีที่ราบลุ่มต่ำมากอย่างเงี้ยยังแล้วก็บางจุดปัญหาการระบายน้ำขังค่อนข้างยากนะครับคือเมื่อเช้านี้ก็ตรวจสอบเทศบาลตำบลบ้านนายังปริมาณน้ำค่อนข้างสูงอยู่ก็เราลองขอกำลังทหารเพิ่มเติมเข้าไปช่วยนะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองระยองก็อยู่บริเวณตำบลตะพงนะครับวันนี้น้ำค่อนข้างปริมาณสูงก็เมื่อตอนสายก็ระดมเครื่องสูบน้ำด้านนอกไปช่วยอีก4เครื่องนะครับแล้วก็ผมก็ใช้อำนาจผู้บริการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองในการทำลายสิ่งกีดขวางบางส่วนเพื่อให้น้ำไหลลงทะเลได้เร็วที่สุดครับ
0: แต่ว่าภาพรวมก็ดีขึ้นเห็นบอกตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่ประชาชนเริ่มที่จะกลับเข้าบ้านพักกันแล้ว
2: ครับคือในพื้นที่อำเภอแกลงเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยรายงานคือพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรผ่านไปเส้นจันทบุรีได้แล้วในเส้นถนนสุขุมวิทนะครับส่วนในบริเวณรอบนอกบางพื้นที่น้ำประมาณครึ่งน่องอยู่ในตำบลบ้านนายังค่อนข้างสูงถึงระดับเอวอยู่กำลังเร่งระบายอย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะประชาชนที่เขากลับเข้าบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องล้างทำความสะอาดบ้านการอำนวยความสะดวกหรือการร้องขอของประชาชนมีข้อมูลเข้ามายังไงบ้างไหมคะ
2: คือตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่พบแรงงานจะมีอยู่หนึ่งทางกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการจัดเพื่อจ้างแรงงานในการทำวิกคินิ่งเดย์นะครับส่วนหนึ่งในพื้นที่ส่วนหนึ่งเราก็จะระดมของพวกจิตอาสาระดมอาสาสมัครต่างๆไปช่วยในเรื่องของสถานที่ราชการและบ้านเรือนของประชาชนนะครับวันนี้เราเน้นที่โรงพยาบาลวัดสถานพยาบาลต่างๆก่อนนะครับแล้วก็โรงเรียนทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วก็เมื่อตอนสายนี่ผมเรียกประชุมเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดเพื่อดูในการเตรียมการแนวทางฟื้นฟูสถานการณ์หลังที่คลายนะครับการเยียวยาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพันปลาเงินช่วยเหลือด้านกุ้งพันปลาต่างๆที่เจอน้ำท่วมปศุสัตว์นะครับในเรื่องไก่เป็ดในพื้นที่สุกรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วก็
2: ย
0: ัง
2: มีวันนี้จัดถุงยังชีพยังต่อเนื่องกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ยังลดเข้าไปถึงวันนี้ก็ยังใช้การลำเลียงอาหารเข้าไปพี่น้องประชาชนนะครับกระจายหลายพื้นที่มากครับต้องขินเองส่วนหนึ่งคือจากพี่น้องภาคเอกชนไม่ว่าหอการค้าหรือภาคเอกชนต่างๆหลายหน่วยงานนะครับร่วมบริจาคเพื่อกระจายช่วยเหลือไปในพี่น้องที่ประสบสาธารณภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ
0: เท่ากับว่าแผนการฟื้นฟูหลังจากนี้ท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว
2: ครับคือผมได้ประชุมเบื้องต้นเมื่อตอนก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็วันจันทร์นี้จะได้ประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องวันนี้ขอประเมินสถานการณ์วันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ทำยังไงให้น้ำลดลงที่สุดเร็วที่สุดให้น้องประชาชนได้สัญจรไปมาเร็วที่สุดใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
0: เรื่องของการเยียวยาล่ะคะตอนนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาทางท่านผู้ว่าได้ดำเนินการหรือว่าสั่งการยังไงบ้างล่ะคะ
2: คือการเยียวยาเนี่ยวันนี้ถือผมประกาศเป็นพื้นที่ผู้ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับส่วนหนึ่งจะใช้เงินช่วยเหลืออันนี้ผมก็หลังจากน้ำแห้งแล้วเนี่ยจะต้องมีการสำรวจความเสียหายผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือผ่านเทศบาลผ่านอบต.ต่างๆครับมีตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการสำรวจพร้อมภาพขันเกี่ยวข้องรายงานความเสียหายขึ้นมาหน่วยงานเกษตรปศุสัตว์ประมงไปทำการสำรวจความเสียหายมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเข้าสู่กรรมการระดับอำเภอเข้ารายงานกรรมการระดับจังหวัดเพื่ออนุมัติงบประมาณลงไปช่วยเหลือครับแล้วส่วนหนึ่งก็รัฐบาลเตรียมการอันนี้ต้องรอมาการรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ทางกระทรวงการคลังจะกำหนดเงินค่าชดเชยเยียวยาให้พี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะน่าจะครอบคลุมนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ว่าฝากไปถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่หรือแม้แต่หน่วยงานองค์กรต่างๆที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ค่ะ
2: ผมเนี่ยถ้าผู้ว่าการจังหวัดระยองก็ต้องขอส่งกำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุบัติภัยทางอุทกภัยครั้งนี้เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่มีใครคาดคิดเพราะหลายท่านบอกอยู่ระยองมา50ปี60ปีไม่เคยเจอภัยน้ำท่วมขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวัดระยองเป็นไปเกือบ

0: ทั่วประเทศนะครับอันนี้ถือเป็นเหตุวิสัยแต่อย่างไรก็ดีนะครับทั้งหน่วยการพ่อค้าประชาชนไผ่ชนต่างในจังหวัดระยองได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้ฟื้นตัวเร็วที่สุดส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคือได้รับการแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่นี้ว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้จะมีมรสุมเข้าในพื้นที่จังหวัดระยองอีกรอบนึงนะครับผมเพิ่งแจ้งประกาศเตือนภัยเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ค่ะก็ต้องระวังกันต่อไปใช่ไหมคะค่ะท่านผู้ว่าคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าอย่างมากนะคะที่ได้มาบอกถึงข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้แล้วก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างมากนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือสถานการณ์นะคะโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกคือ4ถึง7เนี่ยฝนจะตกอีกต้องดูว่าเมฆฝนมันก่อตัวอยู่จุดไหนแล้วจะกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยนะ
2: คะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมกับเตรียมรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันได้มีการเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศจากภัยน้ำท่วมวัตภัยและแผ่นดินไหวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยและเครื่องจักรให้พร้อมสนับสนุนข้ามจังหวัดพร้อมเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่นะคะในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะโดยได้มีการเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักท่าจีนและแม่กรองเพื่อเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนภาครัฐจัดซื้อประกันภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และต่ออายุเป็นรายปีคุ้มครอง3ภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันชดเชย 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาทต่อคนส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตโดยครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: เรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะวันนี้2ตุลาคมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นวันแรกนะคะครอบคลุมทั้ง65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะพร้อมทั้งเปิดให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนี่คือหลักการมาตรการในการช่วยเหลือเดิมนะคะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ค่ะ2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะยื่นคำร้องด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครส่วนหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือนะคะก็ครอบคลุมทั้ง4กรณีค่ะได้แก่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียเกิน7วันบ้านถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันและผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่แม้ว่าน้ำไม่ถึงชั้นพักอาศัยนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันผู้ขอรับก็

0: สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะโดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านค่ะสำหรับการลงทะเบียนไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของทะเบียนราษฎร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะทางด้านรัฐอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่โดยข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน40จังหวัดรวมทั้งสิ้น 1,315 รายแบ่งเป็นโรงงาน77ราย SME 1,179 รายเหมืองแร่2รายและวิสาหกิจชุมชน57รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะคะกว่า22ล้านบาทส่วนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ5แห่งค่ะโดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิต34แห่งโดยในเบื้องต้นต้องการลดบรรทุกขนาดใหญ่และถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการรับมือสถานการณ์โดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือทางด้านของเงินทุนการฟื้นฟูธุรกิจพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและฟื้นฟูระบบโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงเตรียมบิ๊กแบ็กนะคะ 1,000 ถุงและประสานกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยพร้อมที่จะเปิดสายด่วนให้นะคะ1564เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองระยองนะคะอย่างที่บอกเริ่มคลี่คลายลงแล้วแล้วก็หลายจุดระดับน้ำลดลงค่ะเปิดการจราจรได้ตามปกติขณะที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะชาวบ้านได้มีการร้องขอเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำส่วนทางด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองได้เปิดศูนย์ Fix It จิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนฟรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะขณะนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้ว

0: าชนขณะที่ชุมชนชายน้ำหมู่2ตำบลเชิงเนินจุฬาลัยเทคนิคระยองก็ได้เปิดศูนย์ฟิกซ์อิทจิตอาสาระดมทางนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
1: ที่จันทบุรีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปที่อำเภอท่าใหม่นะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น400รายใน3จุดพักพิงนะคะพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าทางภาครัฐนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางด้านอาหารสิ่งของจำเป็นและการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางคณะก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างเช่นน้ำดื่มผ้าถุงผ้าขาวม้าเสื้อกันหนาวผ้าห่มมุ้งและชุดสุขอนามัยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เดินทางไปยังจุดพักพิงชั่วคราว3แห่งด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะก็คือที่วัดนักบุญฟังซิสเซเวียที่ท่าศาลาซึ่งก็เป็นศูนย์พักพิงที่หมู่ที่4ตำบลขมง40รายด้วยกันจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังหอพักจันสวัสดิ์นะคะหรือว่าคลองขุดซึ่งใช้เป็นที่รองรับผู้ประสบภัยจากตำบลขมงทั้ง6หมู่บ้าน120รายและจุดสุดท้ายได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อีก250รายด้วยกันค่ะป้าภัยนะคะภาครัฐได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการสนับสนุนเสบียงอาหารการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนอกจากนี้การช่วยเหลือก็ยังขยายไปถึงภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: จังหวัดสระแก้วท่านลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศไปมอบถุงยางชีพสภากาชาดไทย400ชุดพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงเหลือประมาณ20เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีบางจุดนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำและเตรียมแผนฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศค่ะมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยจำนวน400ชุดพร้อมพบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ20เซนติเมตรบริเวณโรงเรียนชนะชัยศรีและตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักสะสมพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดลงโดยสถานการณ์ครั้งนี้ค่ะส่งผลกระทบทั้ง9อำเภอมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 12,770ในด้านการช่วยเหลือนะคะปภ.และหน่วยกู้ภัยก็ระดมกำลังกว่า600นายพร้อมเรือกู้ภัย81ลำเจ็ตสกี27ลำรถยกสูงและรถประกอบอาหารลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่แนวโน้มฝนและระดับน้ำในลำน้ำณขณะนี้เริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงตามลำดับค่ะส่วนที่พัทยาตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะคะได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งผ่านสายด่วน1155แจ้งเข้ามาว่ามีชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอ

0: พนมสารคามต้องการความช่วยเหลือและอพยพจึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยพนมสารคามเข้าดำเนินการโดยจากการสำรวจพบว่าในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังระดับสูงนะคะการเข้าถึงบางจุดนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เรือและรถยกสูงทางเจ้าหน้าที่จึงจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารแห้งและยาพร้อมได้รับการสนับสนุนอาหารแห้งจากสมาคมอินเดียประจำภาคตะวันออกเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจุดแรกก็คือที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวค่ะเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้นำชุมชนเพื่อที่จะนำสิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากนั้นลงพื้นที่ต่อไปที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจุดนี้น้ำท่วมขังสูงนะคะแล้วบางจุดก็ต้องใช้เรือเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขึ้นบินประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงเพื่อแจ้งข้อมูลและสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่การเข้าถึงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
1: ส่วนที่ปราจีนบุรีนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งรถครัวสนามเคลื่อนที่ลงพื้นที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้จัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจุดให้บริการค่ะก็จะอยู่ที่อาคารศูนย์ฝึกรอดอค่ายจักรพงศ์ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถติดต่อขอรับอาหารและน้ำดื่มได้นะคะโดยสามารถประสานขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีที่หมายเลขโทรศัพท์0817520538ค่ะขยับไปที่นครนายกนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายชานนท์วาสิกสิรินะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่อำเภอองคลักษ์นะคะโดยได้ลงพื้นที่ไปที่วัดพลอยกระจ่างสีตำบลบางสมบูรณ์และบริเวณถนนทางเข้าช่วงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลกับสี่แยกอำเภอองคลักษ์ไปติดตามแล้วก็ประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะจากการลงพื้นที่นะคะก็มีอำเภอองคลักษ์เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมติดตามสถานการณ์แล้วก็ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณละแวกนั้นนะคะก็ได้ไปพร้อมกับท่านผู้ว่าด้วยโดยท่านเองก็กำชับให้เร่งวางแนวทางกระสอบทรายค่ะเพื่อเป็นการป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอกับความต้องการนอกจากนี้ก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมทั้งกำชับให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะคะนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศโดยที่ประชุมนะคะได้มีการติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและคาดหมายสภาพอากาศการบริหารจัดการน้ำรวมถึงความเสียหายและการสนับสนุนด้านคมนาคมพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากจังหวัดต่างๆค่ะโดยสำหรับจังหวัดตราดนะคะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน3อำเภอ17ตำบล138หมู่บ้านได้แก่อำเภอเมืองตราดเขาสมิงและบ่อไร่โดยที่ผ่านมานะคะได้มีการแจกถุงยางชีพ 1,336 ถุงค่ะชุดสุขอนามัย751ชุดและผลิตภัณฑ์ขวดขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำท่วมทุ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทางจังหวัดตราดก็ยังคงเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยได้มีการเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องมือและศูนย์อพยพพร้อมติดตามสภาพอากาศและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: การจังหวัดท่านฉัตรประอรนิยมก็

0: ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งให้เรารวบรวมสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ตลอดเวลาก็คงต้องดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศอีกทีหนึ่งว่าจะมีระดับฝนแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยในเรื่องของพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอหรือทางท่านชลประทานก็ได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าในเรื่องของการพร่องน้ำหรือลดระดับน้ำต่างๆรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้เตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลรวมทั้งศูนย์อพยพต่างๆนะครับมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดให้รับทราบของสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะทางสื่อต่างๆทั้งสื่อเพราะฝากสื่อทางภาคเอกชนด้วยแล้วกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ของเกี่ยวกับภัยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับในวันที่5ถึง8ตุลาคมนะครับติ้งตามที่กรมอุตุเขาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มสอเข้าไปในทางที่ดีขึ้นที่สมุทรปราการก็มีนะคะที่หมู่บ้านกรุงสยามบางพลีใหญ่ค่ะน้ำเริ่มลดแล้วนะคะชาวบ้านก็ทยอยออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อที่จะกลับบ้านไปทำความสะอาดค่ะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการยังคงเป็นที่พักชั่วคราวของประชาชนในเขตตำบลบางพลีใหญ่กว่า200ชีวิตนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนทำให้บ้านเรือนไม่สามารถพักอาศัยได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จึงได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว3ศูนย์ให้ประชาชนได้มาพักโดยที่หอประชุมแห่งนี้นะคะได้จัดที่พักเอาไว้ที่ชั้น2สำหรับกลุ่มคนทั่วไปจำนวน208คนส่วนชั้นที่1ของอาคารนะคะก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอีก40คนขณะที่อีก2ศูนย์ค่ะก็รองรับประชาชนได้ประมาณ90คนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เปิดเผยค่ะว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ย้ายมาพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจะเตรียมที่พักอาหารห้องน้ำให้ประชาชนที่มีที่เข้ามาพักอาศัยในช่วงที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมนะคะและยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิในการนำอาหารปรุงสุกมาแจกจ่ายเพิ่มเติมให้ประชาชนนั้นได้อิ่มท้องซึ่งข้อมูลปัจจุบันมีประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้านบ้างแล้วในบางส่วนนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางจุดค่ะคลี่คลายแล้วก็ได้ดำเนินการจัดแจกชุดถุงยางชีพไปกว่า 8,000 ชุดด้วยกันนางปราณีเรียบร้อยชาวบ้านหมู่บ้านกรุงสยามหมู่5ตำบลพลังตำบลบางพลีใหญ่นะคะที่มาลงชื่อเพื่อที่จะขอกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวเธอบอกว่ามาอาศัยที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนรวมแล้ว6วันด้วยกันค่ะก่อนหน้าที่จะกลับไปนะคะก็เข้าไปสำรวจระดับน้ำที่บ้านทุกวันโดยพบว่าน้ำนั้นค่อยๆลดลงจนในวันนี้น้ำลดระดับลงจนเกือบปกติแล้วจึงมาขอลงชื่อกลับบ้านเพื่อกลับไปทำความสะอาดแล้วก็จะได้เข้าพักซึ่งส่วนใหญ่ภายในบ้านนะคะก็ต้องนำสิ่งของทิ้งทั้งหมดละค่ะเพราะว่าถูกน้ำท่วมเสียหายแล้วก็ต้องขอบคุณเรื่องของการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ตลอดที่พักที่นั่นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดี
2: ค่ะตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็สบายแล้วก็ดูแลดีมีอะไรให้พร้อมอะค่ะดูแลดีไปดูก็ไปดูว่าน้ำมันแห้งลงลดลงแค่ไหนมันก็แห้งมันก็แห้งแต่มันก็เป็นเปียกๆก็ที่แบบไม่ก็เปียกเนาะมันเพิ่งเริ่มแห้งค่ะก็ลงน้ำยาพวกแฟบพวกน้ำยาค่ะก็กวาดถูออกมาเก็บขยะก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะก็เก็บทิ้งเยอะอีกพวกตู้ที่นอนอะไรเกี่ยวกับที่ของใช้อ่ะค่ะเก็บทิ้งหมดมันเอาไม่ได้เพราะน้ำมันเข้ามันก็เละหมดแล้วอ่ะค่ะค่ะก็ดีใจค่ะแต่ถามว่าที่นี่เขาก็ดูแลดีค่ะดูแลดีดูแลเป็นอย่างดีมากค่ะ
1: โดยท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนักเรียนชั้นม.6วัย17ปีค่ะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัฒนาแพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์โดยเปิดให้ประชาชนนั้นแจ้งระดับน้ำจุดน้ำท่วมและขอความช่วยเหลือ

0: ร้อมกับเชื่อมต่อภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะโดยหวังว่าให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ช่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะขณะนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ค่ะประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบแล้วบางส่วนก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างก็เร่งให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการอย่างต่อเนื่องโดยจากสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะนายณัฐฤทธิ์หนุนประเดชหรือท็อปเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราและแอดมินเพจเรารัก8ริ้วร่วมกับนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์หรือว่าน้องทีอายุ17ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุริได้พัฒนาแพลตฟอร์มฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลแอปเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำเอาไว้บนแผนที่เดียวค่ะโดยประชาชนสามารถรายงานระดับน้ำจุดน้ำท่วมพร้อมกับแนบภาพระบุช่วงเวลาของข้อมูลขณะที่ระบบยังเชื่อมต่อภาพจากกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จริงได้ด้วยค่ะโดยน้องทีนะคะบอกว่าใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ประมาณ4ชั่วโมงโดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดภัยพิบัติหลังจากที่เปิดใช้งานประมาณ3วันเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามารายงานและใช้งานระบบแล้วประมาณ2ล้านครั้งค่ะโดยทั้งนี้ทางทีมพัฒนาเตรียมที่จะต่อยอดให้ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: มาเจอพี่ท็อปที่โรบินสันฉะเชิงเทราครับมาช่วยจุดบริจาคที่เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉะเชิงเทราครับแล้วก็มาร่วมกับพี่ท็อปพี่ท็อปก็เข้ามาครับผมแล้วก็ผมก็สอบถามสถานการณ์ไปว่าช่วงนี้น้ำของฉะเชิงเทราเป็นยังไงบ้างนะพี่ท็อปก็บอกตอนนี้วิกฤตมากๆครับผมแล้วเขากำลังจะไปทำศูนย์กองอำนวยการนะที่วิหารแปดเซียนผมก็เลยคิดว่าผมตอนแรกผมไม่รู้โปรเซสทั้งหมดก็เลยคุยกับพี่ท็อปว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะผมอยากเข้าไปช่วยครับเพื่อผมสามารถช่วยอะไรได้บ้างพี่ท็อปก็เล่ามาเรื่อยๆแล้วก็มีไอเดียตรงกันว่าถ้ามันออกมาเป็นเว็บที่มันเป็นเรียลไทม์แล้วเราสามารถคอนเนคกับทุกคนได้ไงครับมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆก็เลยรับบรีฟณตอนนั้นเลยครับแล้วก็เริ่มทำกับพี่ท็อปเลย
2: คือรายงานพวกนี้นะครับจุดเด่นคือการที่เราได้เห็นภาพที่เป็นภาพใหญ่นะครับว่าพื้นที่มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระดับน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งฟีเจอร์ที่เรายังไม่ได้เปิดออกไปนะครับคือฟีเจอร์ของร้องขอความช่วยเหลือกู้ภัยนะครับว่าฟีเจอร์มันจะเห็นเลยว่าใครกำลังร้องขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยปกติแล้วต้องคอยโทรถามพี่อยู่บ้านไหนลังคาสีอะไรอยู่ตรงไหนแต่อันนี้ถ้าเกิดว่า GPS เราเปิดได้ปักหมุดมาเนี่ยผู้ที่จะเข้าไปก็คือจะเข้าไปง่ายมากๆแล้วก็ลดขั้นตอนครับลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร
3: หลังน้ำลดนี่เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมแล้วเจ็บปวด
0: ใช่
3: เพราะว่าหลังน้ำลดเนี่ยค่ะแต่ว่าห้องเรียนเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยค่ะคุณครูนะคะต้องช่วยกันขนคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์แล้วก็หนังสือเรียนรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนที่จมน้ำนะคะออกมากองหลังจากที่น้ำนั้นทะลักสูงขึ้นถึงขอบหน้าต่างทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านวังปลาที่จันทบุรีค่ะเสียหายเกือบทั้งหมดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่กองขยะนะคะแต่ว่าคืออุปกรณ์การเรียนที่เคยถูกใช้ในห้องเรียนของเด็กๆโรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังระดับน้ำลดลงคุณครูและก็บุคลากรของโรงเรียนต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ถูกน้ำท่วมออกมาจากห้องนำมากองเอาไว้เพื่อที่จะสำรวจความเสียหายบางอย่างใช้ได้ก็ทำความสะอาดนะคะแต่ว่าสภาพที่พบเนี่ยแหละค่ะก็สร้างความสะเทือนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์จำนวนมากจมอยู่ในน้ำได้รับความเสียหายขณะที่หนังสือของน้องๆ นะคะที่ต้องใช้ทำการเรียนการสอนก็ถูกน้ำท่วมเปียกค่ะก็คาดว่าไม่แน่ใจว่าแห้งแล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะคะโรงเรียนว่าบางปานะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีนักเรียนทั้งหมด68คนเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงบริเวณขอบหน้าต่างซึ่งก็มากกว่า1เมตรส่งผลให้ทั้งตัวอาคารเรียนทรัพย์สินภายในโรงเรียนโต๊ะเก้าอี้นะคะของคุณครูของเด็กนะคะโทรทัศน์เครื่องคอม

0: ก็ได้รับความเสียหายขณะที่ในส่วนของตัวอาคารเรียนบางส่วนก็มีสีลอกนะคะผุพังจากการถูกน้ำแช่เป็นเวลานานนายประการลฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนได้ประเมินว่าทรัพย์สินนั้นได้รับความเสียหายประมาณ98%ค่ะเรียกได้ว่าแทบที่จะไม่เหลืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสอนน้องๆเลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆนักเรียนทั้ง68คนเพราะว่าหลังน้ำลดนะคะโรงเรียนยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูขณะที่อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนกลับได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะขณะที่ทางโรงเรียนบ้านวังปลานะคะได้เปิดรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งโต๊ะเก้าอี้สำหรับน้องๆชั้นประถมศึกษาหนังสือเรียนทุกวิชานะคะตั้งแต่ป.1ไปจนถึงป.6เครื่องปรินเตอร์ทั้งมือ1และมือ2กระดาษ A4 ปากกาไว้บอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์โต๊ะสำหรับครูเครื่องเคลือบพลาสติกกระดานไว้บอร์ดนะคะรวมไปถึงหม้อหุงข้าวด้วยนะคะพัดลมแล้วก็สิ่งของอื่นๆนะคะที่จำเป็นที่เห็นว่าสามารถที่จะนำมาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็นักเรียนได้ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูโรงเรียนแล้วก็ช่วยเด็กๆให้ได้กลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดทางนี้ผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านวังปลาหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0635162716เพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็โอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กๆทั้ง68คนค่ะ
1: อย่างน้อยเนี่ยประมาณ 98% ของทั้งหมดของโรงเรียนครับคือจะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้นักเรียนต่อครูคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวครูแล้วก็ยังมีในส่วนทรัพย์สินส่วนตัวครูที่เป็นรถยนต์ที่ต้องแช่น้ำครับแล้วก็จะมีหนังสือเรียนครุภัณฑ์ของโรงเรียนในส่วนของพวกอาคารเรียนเนี่ยครับจะเสียหายเป็นพวกสีหลุดประตูแตกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแช่น้ำมาประมาณ 2-3 วันได้ครับนี่คือส่วนความเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขตพื้นที่ครับหลังจากโรงเรียนรายงานไปแล้วว่าเขตพื้นที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดครับว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้งบประมาณโรงเรียนมาทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเขตพื้นที่จะประสานงานเบื้องต้นไปทางสพฐกับกระทรวงครับว่าจะช่วยโรงเรียนในด้านไหนได้บ้างทีเนี้ยการทำงานของรัฐนะครับมันจะมีระบบขั้นตอนเนาะโรงเรียนก็เข้าใจแต่เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้เราก็เลยเปิดรับบริจาคแล้วก็เปิดรับสิ่งของเพื่อพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของการทำความสะอาดและการรายงานต่างๆเนี่ยครับโรงเรียนคงยังเปิดทำการสอนไม่ได้แต่คาดว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่จะเปิดทำการสอนเนี่ยโรงเรียนจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้สามารถเปิดทำการสอนได้ปกติ
2: ชาวสวนทุเรียนตอนนี้ก็รู้สึกว่าลำบากกันแล้วเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านประแกดตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีที่ตอนนี้ก็เริ่มจะต้องเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูต้นทุเรียน700ต้นนะคะท่านผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยสลัดใบหลังจากที่ถูกน้ำท่วมขังนาน8วันค่ะนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนเปิดใจถึงสวนทุเรียนประมาณ700ต้นค่ะที่ถูกน้ำจากอ่างประแกดไหลเข้าท่วมสวนทุเรียนอายุ8ปีน้ำมาอย่างรวดเร็วนะคะตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะรู้นะคะว่าทำอะไรไม่ได้แต่ตอนที่น้ำท่วมเนี่ยก็แวะเวียนมาดูมาลุ้นว่าทุเรียนเนี่ยจะเหลือรอดให้ทำมาหากินได้มากน้อยเท่าไหร่ในการผลิตปีหน้านอกจากจะต้องลุ้นว่าจะมีเหลือรอดให้ไว้ลูกได้กี่ต้นแล้วเนี่ยที่สำคัญต้องมาลุ้นว่าจะเหลือรอดจากอาการยืนต้นตายกี่ต้นด้วยค่ะที่ตอนนี้อาการหนักๆเลยเห็นชัดๆเลยว่าจะไม่รอดเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ300ต้นมูลค่าให้ผลผลิตคาดว่าขั้นต่ำคือ4ล้านบาทต่อปีขณะที่สภาพปัจจุบันมีต้นทุเรียนถูกแช่น้ำนานสุดราว8วันและมีแปลงที่อยู่แถวหน้าถนนน้ำท่วมไม่ถึงก็ตั้งใจที่จะเตรียมบำรุงต่อทันทีค่ะเพื่อที่จะรอเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาที่ลงไปเฉพาะกับช่วงวิกฤตนี้ก็ประมาณ 100,000 บาทแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าจะรอดหรือไม่หากรอดก็จะพักต้น1ปีเพื่อที่จะทำการฟื้น

0: ูค่ะ
1: 2 ทุ่มก็ต้องเข้ามาดูทั้งเราก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเที่ยงคืนเราก็ต้องมาดูก็คือมาดูว่าน้ำมันขึ้นแค่ไหนเราจะเหลือแค่ไหนก็เวียนมาดูก็แค่ได้ดูก็ไม่รู้จะทำไงจนมาวันที่6วันที่6ก็คือหมดละเราจะกินอะไรกัน2คนตายาย27ก็เริ่มล้างข้างบนมา2แถวตั้งหน้าห้องแถวตรงนู้นทุ่นท่วมที่หลังแต่มันจะลดก่อนเราก็ไล่ล้างมาเรื่อยๆก็ล้างมาเท่ากับวันที่4นี่แหละพอล้างไปก็หมดประโยชน์แล้วมันเอาไม่ทันเพราะมันแช่นานแช่เกือบ10วัน8วัน7วัน8วันนี้
0: ส่วนทางด้านนายณัฐกรพงษ์พินิจเป็นลูกเขยเจ้าของสวนนะคะก็ได้สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์น้ำท่วมขังสวนทุเรียนเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับสวนของครอบครัวรวมถึงความรู้จากแหล่งความรู้ทั่วไปแล้วก็ได้นำสารเคมีชีวภาพรวมถึงฮอร์โมนที่จำเป็นและยาฆ่าแมลงยากันเชื้อรานำมาเร่งพ่นฉีดล้างลำต้นและใบค่ะโดยคาดหวังว่าต้นทุเรียนร้อยละ70เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นฟูต้นได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องติดตามดูสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสังเกตสภาพใบสภาพดินเพื่อที่จะกู้วิกฤตนี้ก่อนที่จะสายเกินแก
2: ้
0: ค่ะ
2: คำว่าน้ำผมเริ่มลงนะแต่ยังไม่ลงสุดนะผมเริ่มล้างแล้วแล้วต่อไปเราก็จะใช้โบกไมทาราเซลนะครับพ่นลงดินแล้วก็พ่นต้นที่มันโดนคาบน้ําแล้วก็กิ่งใบเลยนะครับที่โดนน้ําทั้งหมดเนาะทั่วแปลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพ่นทางใบพ่นทางใบก็คือเราก็จะพ่นพวกอะมิโนนะครับอะมิโนรวมสังกะสีแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็จะบวกยาฆ่าแมลงไปเลยแล้วก็ยาลาก็พวกกลุ่มกันไฟทอปเทอร่าใบติดพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าแปลงนี้ประมาณ700กว่าต้นเนี่ยก็ท่วมไปสัก700ละก็ถือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า 70% ที่รอด 70% ที่รอดนะครับก็มีแค่ 20% ประมาณนี้ที่เพราะว่าตรงเนี้ยมันน้ําลงสุดท้ายน้ําขึ้นก่อนแล้วก็ลงสุดท้ายน่าจะวันที่8ตั้งแต่วันที่24นะครับประมาณ8วันชุดเนี้ย
0: ทางด้านกรมทางหลวงนะคะได้มีการติดตั้งสะพานแบลี่ค่ะเพื่อให้เปิดใช้งานสะพานหนองคล้าให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมการเดินทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่สะพานเดิมนะคะได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำนะคะได้กัดเซาะสะพานจนชำรุดค่ะนายยุทธนาพิทักษ์นะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีกรมทางหลวงได้พาผู้สื่อข่าวเรานะคะไปดูจุดซ่อมแซมสะพานหนองคล้าที่กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3ปทุมธานีได้ดำเนินการติดตั้งสะพานแบลี่บริเวณสะพานหนองคล้าบนทางหลวงหมายเลข3ตอนนายาอามบ้านซิ่วตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจนแล้วเสร็จค่ะพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติหลังจากที่สะพานเดิมได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและน้ำกัดเซาะสะพานจนชำรุดซึ่งการดำเนินงานติดตั้งสะพานแบลี่เป็นสะพานทดแทนชั่วคราว2แห่งค่ะเพื่อรองรับการเดินทางทั้งทิศทางมุ่งหน้าอำเภอเมืองจันทบุรีและทิศทางมุ่งหน้ากรุงเทพแต่ละแห่งนะคะมีความยาว12เมตรพร้อมจัดทำทางลาดขึ้นลงสะพานเชื่อมต่อเส้นทางเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างและวางแบรีเออร์รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีนะคะบอกว่าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยบนโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมดูแลโครงข่ายทางหลวงซึ่งอำนวยความสะดวกกับประชาชนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแต่หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเส้นทางในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้นะคะที่เพจ Facebook ของแขวงทางหลวงจันทบุรีกรมทางหลวงและตรวจสอบรายงานทางหลวงได้นะคะโดยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติผ่านทางระบบบริหารจัดการภัยพิบัติของกรมทางหลวงหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเส้นทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: นี
3: หลังจากที่เราเจอปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็มีคอสะพานของเราขาดไป2ตัวนะครับ2จุดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3จังหวัดปทุมธานีนะครับได้นำสะพานแบรี่มาวางตามการร้องขอของแขวงทางหลวงจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็ถือว่านะครับการจราจรสามารถผ่านได้ตามปกตินะครับอาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้างเนื่องจากสะพานแบรี่เนี่ยมันจะวิ่งได้แค่1ช่องจราจรจาก2ช่องจราจรนะครับก็เลยจะมีการชะลอตัวบ้างนะครับก็ต้องพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนบริเวณนี้นะครับมีความอดทนนิดนึงนะครับแต่อย่างน้อยมันก็สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้แต่จะช้านิดนึงนะครับก็ช่วยแก้ปัญหานะแก้ปัญหาที่ตอนนั้นที่เราต้องวิ่งออกอ้อมไกลใช่ไหมตอนนี้ทราบว่านะว่าพื้นที่ที่น้ำท่วมตรงแยกอะไรนะที่แกลงก่อนจะเข้าแกลงใช่ไหมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสามารถวิ่งได้ตรงแล้วนะครับรถเล็กก็สามารถผ่านตรงไปถึงแกลงได้แล้วโดยไม่ต้องแยกไปทางสะพานกระแสแต่อย่างใด
0: 35ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยจากฐานการผลิตเพื่อการส่งออกสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขณะที่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026สะท้อนบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนตลอด35ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากประเทศเกษตรกรรมรายได้ปานกลางสู่หนึ่งในประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคโดยรายงาน Building Thailand Future Today ของกลุ่มธนาคารโลกได้ระบุว่าไทยสามารถสร้างงานในระบบเพิ่มขึ้นประมาณ11ล้านตำแหน่งและรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าขณะที่อัตราความยากจนลดลงอย่างมากจุดเปลี่ยนสำคัญนั้นเริ่มจากปี2534ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกท่ามกลางการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศก่อนที่จะเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540นำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงปี2553ถึง2562ไทยก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์และปิโตรเคมีสำคัญควบคู่การขยายตัวของการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ช่วงปี2563ถึง2568ไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19และสำหรับปี2569การกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตภายใต้กรอบ 4T ได้แก่ Target ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง SME Transition สู่พลังงานสะอาดTransform ด้วย AI และเศรษฐกิจดิจิทัลและ Together ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

0: คุณผู้ชมคะภาพต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยี AI นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งบุคคลเสื้อผ้าแล้วก็ฉากในภาพจนยากต่อการแยกแยะก่อนเชื่อหรือว่าแชร์นะคะควรที่จะตรวจสอบตัวตนแหล่งที่มาและข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการส่งต่อข้อมูลเท็จค่ะ
1: ผมเดินลงจากรถหรูแบบนี้หลายคนคงคิดว่าผมรวยมากแน่ๆใช่ไหมครับแต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะทุกวันนี้ AI สามารถเปลี่ยนได้ทั้
2: งใบหน้าเสื้อผ้าฉากหรือทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้นะคะคนธรรมดาอาจถูกเปลี่ยน
1: เป็นผู้บริหารนักลงทุนผู้นั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเห็นเป็นคลิปวิดีโอครับตรวจสอบตัวตนและแหล่งที่มาให้ชัดทุกครั้งเพราะถึงแม้จะเป็นคลิปจริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องในคลิปจะเป็นเรื่องจริงด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB

0: วันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินและมารู้เท่าทันกฎหมายนะคะเมื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิพากษาให้จำคุกเหตุใดนักโทษบางรายจึงไม่ได้รับโทษครบตามจำนวนวันที่ระบุในคำพิพากษาและในการนับวันรับโทษจำคุกมีหลักเกณฑ์อย่างไรเราไปติดตามคำตอบนี้กันวันนี้เรา2คนพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ท่านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับหลายจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมควบคู่กับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคกลางช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะหลายอำเภอในจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและตั้งโรงครัวทำอาหารวันละหลายพันกล่องครับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและอาสาสมัครตั้งโรงครัวเคลื่อนที่คุณผู้ชมครับระดมทีมช่วยกันทำอาหารเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่การตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครทำอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยมีเป้าหมายทำข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยวันละ 3,000 กล่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินครับทางจังหวัดจึงเร่งตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยอาหารที่ทำเสร็จและบรรจุกล่องแล้วทางจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยนำใส่เรือและรถยกสูงลงพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชน

0: ไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื้ออาหารได้เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้กินอาหารที่สะอาดจังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดจะเปิดโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้กระจายกันลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเช่นพื้นที่ตำบลวัดเพลงและตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงชาวบ้านใกล้คลองแขวอ้อมและคลองประดู่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพราะว่าคลองสองสายนี้รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเมื่อปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นน้ำในคลองสาขาจึงล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทศบาลอบต.ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบริเวณริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาทางเทศบาลประกาศยกธงแดงครับเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยระดับสูงสุดครับคุณผู้ชมเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทางแจ้งชุมชนริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่สูงและเตรียมความพร้อมตามที่เทศบาลได้ประกาศแจ้งเตือนไว้แล้วครับ
1: แล้วเก็บของเก็บอะไรยัง
2: เก็บขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างอีกซอยหนึ่งซอยวัดสนามดีเข้าไปข้างในแล้วก็ติดคุณเอวปะติดคุณเอวแต่ว่าในหมู่บ้านหนูประมาณเท่า
1: ทุกหลังก็คือเก็บของหมดแล้วไม่มีใครมีเสียหายอะไรรถลาก็ออกล่องหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะรถก็ย้ายออก
1: เราก็ทราบข่าวจากเทศบาลแจ้งไว้แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับล่าสุดจังหวัดราชบุรีประกาศให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินครับเนื่องจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2เมตรศูนย์บรรยากาศเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีรายงานว่าจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในหลายอำเภอครับคุณผู้ชม7อำเภอนะครับ42ตำบลประชาชนเดือดร้อนกว่า 3,600 ครอบครัวหรือราว 28,700 คนครับโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบ16แห่งและวัด21แห่งทางจังหวัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งและอำเภอโพธารามขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับทางจังหวัดราชบุรีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินและประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน7อำเภอนะครับก็คืออำเภอโพธารามสวนพึ่งดำเนินสะดวกบ้านโป่งจอมบึงวัดเพลงและอำเภอเมืองราชบุรีครับส่วนที่จังหวัดสระบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหนองแกอำเภอพระพุทธบาทและตำบลหนองแคอำเภอหนองแคครับช่วยซ่อมแซมจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพหลังน้ำลดครับ
3: ในนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับเราก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีก็ได้นำทีมช่างนะครับมาช่วยเหลือนะครับในศูนย์ของซ่อมสร้างสุขนะครับก็วันนี้ก็มีบริการเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับวันนี้เรามาลงวัดที่วัดหนองแกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่หนองแคนะครับแล้วก็อำเภออื่นๆที่จะมีกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับอย่างเช่นบ้านหมอนะครับเดี๋ยวเราจะทำแผนลงที่อำเภออีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งในเพจให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ทางอำเภอด้วยครับ
4: จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยี่สิบสระบุรีเนาะก็จะมีครูฝึกที่สาขาช่างยนต์นะครับแล้วก็สาขาช่างไฟฟ้าก็มาลงพื้นที่บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีวิทยากรภายนอก แล้วก็มีลูกศิษย์ที่ผ่านจากการอบรมจากเรานะครับแล้วก็มาช่วยด้วยแล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็คาดว่าจะมาเพิ่มอีกนะครับในส่วนของจิตอาสาที่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากเราไปแล้วทั้งกลุ่มงานงานฝึกช่างยนต์นะฮะแล้วก็งานฝึกช่างไฟฟ้านะครับจะเป็น2กลุ่มนี้ครับที่จะมาช่วยดูแลเราครับถ้าเป็นไปได้เนาะก็อยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของงานช่างยนต์เนาะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับหัวเทียนนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการซ่อมปั๊มน้ำนะครับอุปกรณ์ในการถอดล้างอะไรพวกนี้ครับนะครับเครื่องมือในการถอดล้างหรือว่าเป็นโซนเน็กนะครับฉีดไล่ความชื้นประมาณนี้ฮะให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับต้องขอบคุณมากครับผม
0: ผู้ชมครับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีและสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจะขยายให้บริการหน่วยช่างเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องการขอรับบริการสามารถติดตามกำหนดการรายละเอียดการออกหน่วยให้บริการได้นะครับทางเพจ Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีครับรวมถึงประสานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ได้ครับขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีจะเปิดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับสามารถบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเครื่องมือช่างต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมและกระแสน้ำที่ไหลแรงส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำแม่กลองหลายรายนะครับเบื้องต้นกระชังปลาได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้ก็คือลำน้ำแม่กลองนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 9,000 กระชังค่ะซึ่งขณะนี้ได้รับความเสียหายเกือบ 100% แล้วค่ะฝนที่ตกหนักสะสมในช่วงของวันที่25ถึง30กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังของจังหวัดกาญจนบุรีน้ำที่ไหลแรงนะคะได้มีการซัดแพที่พักและปลาในกระชังหลายแห่งจนสลิงขาดและอุปกรณ์ที่ยึดกระชังขาดค่ะและยังพบว่ามีปลาตายยกกระชังด้วยหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็คือนายวิสิทธิ์มทุรสุวรรณซึ่งมีกระชังปลาอยู่ประมาณ200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีปลาขนาดใหญ่ประมาณ100ตันได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรีในการเตือนทำให้มีการจับปลาขายไปก่อนบางส่วนแต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้
6: พอประมงแจ้งเตือนมาครับเราก็ทำการซื้อเชือกมาเสริมความแข็งแรงครับแล้วก็เสริมถังเหล็กนะครับเข้าไปส่วนถังไหนที่มันผุพังเราก็จะเปลี่ยนออกเอาถังใหม่เพื่อให้แพมันคงแข็งแรงมากกว่าปกติครับเพราะโดยปกติเราจะไม่ได้ใช้ถังเยอะขนาดนี้ครับตั้งแต่เลี้ยงปลามา14ปีครับเราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปมันก็อาจจะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
5: ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายของเกษตรกรโดยเบื้องต้นพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบกว่า 9,000 กระชังคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทซึ่งพบความเสียหายเกือบ 100% แล้วโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้ร่วมกับกำลังพลจากกองพลทหารราบที่9จำนวน13นายเขาเก็บกู้ซากปลาในกระชังเพื่อนำไปฝังกลบในพื้นที่ส่วนตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแฟน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต็อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักแล้วก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมากก็น่าจะเกิน200ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปทำปลาร้าไปทำปุ๋ยถ้าไปไหนไม่ได้จริงก็ต้องหาพื้นที่เพื่อฝังกลบกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยตามระเบียบกระทรวงการคลังนะเราก็ช่วยได้แค่ตารางเมตรละ390ไม่เกิน80ตารางเมตรปภ.จังหวัดก็จะมีเรทอัตราช่วยเหลืออยู่รายละประมาณ 10,000 กว่าบาทก็สรุปก็คือทั้งของประมงทั้งของปภ.และเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือประมาณเกือบ 50,000 บาท
5: สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยข้อมูลจากกรมชลประทานระบุว่าเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดลงในวันพรุ่งนี้ให้เหลือ 1,500 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามลูกแม่กลองบางจุดยังมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแม้มีแนวโน้มจะลดลงยังขอเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะคะให้เก็บของไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับโดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือครับวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับประกอบกับอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนด้วยจากนั้นช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาครับเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาและความสำคัญทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและนายสุบินเนสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภา รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆครับร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 3,000

ขออภัยครับรวม 399,000 ตัวครับลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาเนื่องในโอกาสครบรอบ39ปีเขื่อนรัชประภาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศในอ่างน้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนคุณผู้ชมครับเขื่อนรัชประภามีชื่อเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับอยู่ในตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายนปี2530ได้รับพระราชทานชื่อเขื่อนว่ารัชประภาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดเวลา39ปีเขื่อนรัชประภาดำเนินการภารกิจบทบาทหน้าที่ของฟกฟผมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สุขแก่ประชาชนขณะที่ทะเลสาบเหนือเขื่อนก็เต็มไปด้วยเขาหินปูนธรรมชาติที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยครับเป็นพิธีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูการใช้จ่ายกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสขยายโครงการไปอีก2เดือนครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุมครับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้ร้านค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือร้านอาหารครับนอกจากมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วการใช้จ่ายในพื้นที่ยังทำให้เงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาด

0: และสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุม
1: ใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายใช้สอยก็คือแบ่งเบาภาระแม่บ้านนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
0: จากร้านข้าวมันไก่เพียงหนึ่งร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60-40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยแถบพัดเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60-40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
2: ดีมากเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กลับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยแต่ตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
3: ตรงบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกเนี้ยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
0: ทางนี้การเดินหน้าไทยช่วยแถบพาร์ทเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัสสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน
4: ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบนี้นะครับวงเงิน 1,000 บาทใช้จ่ายได้นะครับ2เดือนนะครับคือกันยายนถึงตุลาคมนะครับสามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงแบบสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกษรราชอยู่กับคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมกับเสื้อไทยพระราชทานผ้าฝ้ายทอมือสำหรับผู้ชายครับแบบแขนยาว1ใน3แบบที่จัดเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ครับซึ่งมาในสีสุภาพสีน้ำเงินแกล้มฟ้าครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยน้ำใจคนบันเทิงนะครับที่ยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือพี่ๆน้องๆประชาชนที่ยังคง

0: ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีอีกหลายครอบครัวยังต้องการความช่วยเหลือครับ
1: แม้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครตอนนี้ในหลายๆพื้นที่จะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนซึ่งคนบันเทิงเองก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนางเอกสาวสายลุยพิงกี้สาวิกาชยเดชที่ก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่นำข้าวกล่องพร้อมทานน้ำดื่มสะอาดตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพลุยน้ำท่วมไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนต่างๆที่บริเวณเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครด้วยตัวเองพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นความยากลำบากวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับสองสาวเดอะเฟซคาริสาสปริงเกตที่ก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศลงอินสตาแกรมขอเปลี่ยนโหมดจากหน้าจอมาสวมชุดลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในจุดที่ได้รับผลกระทบบริเวณแฟลตคลองจันทร์หอบเอาเสบียงเมนูทานง่ายอิ่มนานทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูฝอยพร้อมน้ำดื่มบรรจุแพ็คร่องเรือฝ่าสายน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยแบบชิดติดประตูบ้านโดยได้รับการสนับสนุนเรือและกำลังพลจากทีมงานเชียงรายรวมถึงทีมมูลนิธิของพี่ใหญ่ใจบุญบุ๋มปนัดดาที่ช่วยคุมท้ายพาเข้าถึงจุดยากลำบากได้อย่างราบรื่นและที่ทำเอาชาวบ้านยิ้มออกเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าตัวกำลังส่งมอบเสบียงและมีชาวบ้านเอ่ยปากกระเซ้าขอเมนูร้อนๆอย่างก๋วยจั๊บซึ่งคาริสาก็จัดให้ตามคำขอแบบทันท่วงทีสั่งก๋วยจั๊บชามโตมาเลี้ยงชาวบ้านเพิ่มอีกชุดใหญ่เรียกได้ว่าได้ใจคนในพื้นที่ไปเต็มๆเพราะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังได้กำลังใจกลับไปสู้ต่ออีกด้วยและสาวกวางวันปิยะที่ก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าโดยผนึกกำลังร่วมกับเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะดารารุ่นพี่เอมมี่มรกตที่ช่วยเป็นแรงหนุนสำคัญให้เกิดการลงพื้นที่บรรเทาทุกข์เพื่อส่งต่อพลังใจในครั้งนี้แม้ว่าสภาพแวดล้อมหน้างานจะมีข้อจำกัดทางพื้นที่ทำให้ไม่สามารถสาดกระจายความช่วยเหลือไปได้ครบทุกตรอกซอกซอยแต่สาวกวางและทีมงานก็พยายามดันสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปให้ถึงมือชาวบ้านมากที่สุดพร้อมเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนว่าสิ่งของที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนก็คือน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องไข่ไก่แพมเพิร์สเด็กและแพมเพิร์สผู้ใหญ่นมแพ็คสำหรับเด็กตลอดจนยาสามัญประจำบ้านโดยเธอปักหมุดตัวเองเป็นสื่อกลางสะพานบุญประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหากหน่วยงานหรือผู้ใจบุญท่านใดต้องการส่งต่อความช่วยเหลือตรงเข้าสู่พื้นที่เคหะร่มเกล้าสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์แจ้งผ่านช่องทางของเธอได้ทันทีพร้อมส่งกำลังใจให้ชาวบ้านทุกคนอดทนและผ่านสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้านผู้จัดและนักแสดงชื่อดังหน่อยบุษกรก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับกลุ่มเพื่อนก้องปิยะไดอาน่าและจิตอาสารวมแรงร่วมใจลงมือช่วยกันจัดเตรียมและแพ็คกล่องอาหารณโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยพร้อมเขียนแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆท่านค่ะ
0: ขยับมาที่แคมเปญดีๆรณรงค์ให้ตระหนักถึงเชื้อ HPV ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้หญิงครับแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นกันอย่าง HPV เป็นเรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับที่ดึง2พระนางคู่รักคนบันเทิงณเดชน์กับญาญ่ามาร่วมประชาสัมพันธ์ครับ
2: ใครเป็นสายดูแลเก่งกว่ากัน1 2 3
3: ได้คู่รักขวัญใจคนไทยณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาร่วมส่งต่อความรู้และความห่วงใยผ่านแคมเปญ HPV ก็เรื่องของเรารักใครให้ชวนป้องกันชวนคนไทยเปิดมุมมองใหม่ว่าเชื้อ HPV ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจซึ่งแคมเปญนี้จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะและคอเนื่องในโอกาสครบรอบ20 ปีของวัคซีน HPV โดยหนุ่มณเดชและสาวญาญ่าเป็นตัวแทนคู่รักส่งต่อสาระสำคัญว่าการป้องกันสุขภาพสามารถเริ่มต้นได้จากคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเพราะ HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากสัมผัสทางเพศและหลายคนอาจติดเชื้อได้โดยไม่รู้ตัวเพราะส่วนใหญ่มักไม่มีอาการและที่ผ่านมาเมื่อพูดถึง HPV หลายคนมักนึกถึงมะเร็งปากมดลูกและมองว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ความจริงแล้วผู้ชาย ายก็มีโอกาสติดเชื้อและเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ HPV ได้เช่นกันอย่างเช่นหูดงอนไก่รวมถึงมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งทวารหนักและมะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิกันตถาวรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายแพทย์การพึ่งสุชนสุนทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายนายแพทย์กฤตมัสละแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้ข้อมูลอีกด้วยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการและปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรอง HPV สำหรับผู้ชายทั่วไปในลักษณะเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงดังนั้นแนวทางสำคัญคือรู้ก่อนป้องกันก่อนด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับแต่ละคนส่วนวัคซีน HPV มีส่วนช่วยป้องกันโรคและมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ได้หลายชนิดโดยวัคซีนชนิด9สายพันธุ์สามารถใช้ป้องกันโรคที่เกิดจาก HPV ได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายทั้งนี้การฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินตามอายุและภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลเช่นกันแคมเปญนี้จึงต้องการเปลี่ยนจากการพูดถึง HPV จากเรื่องที่หลายคนอาจรู้สึกเขินหรือกังวลให้กลายเป็นบทสนทนาที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดใจค่ะ
4: ก็จริงๆวันนี้เป็นวันที่รู้สึกดีมากๆที่ได้มาเชิญชวนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับทุกคนเรื่องวัคซีน HPV ค่ะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นวัคซีนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือสำหรับทั้งผู้ชายด้วยค่ะก็ตอนนี้วัคซีน HPV ป้องกันได้หลายมะเร็งมากๆซึ่งจะเกิดในทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครถ้าเรารักตัวเองแนะนำให้มาฉีดวัคซีน HPV ค่ะตั้งแต่9ขวบถ้าเป็นไปได้รู้จักใครที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่อง HPV ส่งต่อข้อมูลกันได้นะคะมันจะได้ช่วยรักษาให้เราไม่เป็นมะเร็งในอนาคต
5: การที่เราจะมาฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะทำนะครับผมแล้วตอนนี้เรื่องของงานวิจัยการศึกษาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจครับผมตัวเองเป็นผู้ชายนะครับผมก็พูดเลยว่าไม่ว่าจะรักต่างเพศหรือว่ารักร่วมเพศนะครับผมก็ควรที่จะมาลองปรึกษาคุณหมอนะครับผมมารับความรู้แล้วก็ลองอยากให้เปิดใจกับวัคซีน HPV ครับ
0: นิทรรศการดีๆที่ชวนไปสัมผัสความงดงามของงานหัตถศิลป์สกุลช่างโลหะอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่งานคราฟต์ร่วมสมัยครับที่ไอคอนคราฟต์ชั้น4ไอคอนสยามครับ
1: เงินทองแดงโลหะสามกษัตริย์ที่ถูกหยิบยกนำมาตีความผ่านการออกแบบร่วมสมัยเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์สุดสร้างสรรค์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันออกแบบของ3แบรนด์ชั้นนำเกิดขึ้นเพื่อส่งต่อคุณค่าของงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นจากมรดกในอดีตสู่มรดกที่ยังคงมีชีวิตและนำมาตีแผ่เผยแพร่ในนิทรรศการ The Living Heritage ค่ะเสน่ห์ของงานคราฟต์ไทยความประณีตและวิธีแห่งช่างฝีมือดั้งเดิมถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ทำให้สยามประเทศคงความเป็นชาติและส่งต่ออัตลักษณ์สู่ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับปณิธานอันแน่วแน่ของไอคอนคราฟต์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและศูนย์รวมงานหัตถศิลป์ของคนไทยณไอคอนสยามที่ได้เปิดตัวในเทศกาลสุดสร้างสรรค์แห่งปีอย่างโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงที่ได้นำเสนอผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่รังสรรค์ขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองของการดีไซน์ยุคใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Living Heritage เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมของชาติไทยผ่านโครงการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่างฝีมือดั้งเดิมศิลปินผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันส่งต่อมรดกที่มีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่วิถีชีวิตจริงในปัจจุบันโดยได้รับแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าจากบุปผาราชินีหรือพันไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์ซึ่งได้รับการขนานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำความงดงามความอ่อนหวานตามธรรมชาติมาตีความใหม่ผ่านสายตาของนักออกแบบร่วมสมัยผสานความรู้และเทคนิคเฉพาะของช่างโลหะไทยเปลี่ยนวัสดุพื้นฐานอย่างเงินทองและทองแดงให้กลายเป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยในมิติที่ทันสมัยผสานเข้ากับองค์ความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างที่เห็นนี้เป็นผลงานเฟอร์นิเจอร์สุดพิเศษระดับมาสเตอร์พีซที่เกิดจากการรวมตัวของ3แบรนด์ดีไซน์ชั้นนำของไทยได้แก่มาซาย่า แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทองเหลืองและเฟอร์นิเจอร์ถ่ายทอดเสน่ห์ของโลหะผ่านรูปทรงและรายละเอียดที่สะท้อนความประณีตของงานช่างไฟซิสผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์จากงานพิวเตอร์หรือดีบุกนำคุณลักษณะอันโดดเด่นของวัสดุมาต่อยอดเป็นงานออกแบบอันมีเอกลักษณ์และมคาดีไซน์สตูดิโอแบรนด์ที่ให้คุณค่ากับวัสดุธรรมชาติงานทำมือและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเน้นถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัสดุและฝีมือช่างผ่านผลงานออกแบบการคอลลาเบเรชันครั้งนี้ไม่เพียงแต่การรวมเทคนิคชั้นสูงของแต่ละแบรนด์มาไว้ในผลงานเดียวกันแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่างานโลหะไทยสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวในขณะที่ยังคงรักษาคุณค่าของวัสดุกระบวนการและฝีมือช่างไว้อย่างงดงามโดยไม่สูญเสียคุณค่าและรากเหง้าของภูมิปัญญาดั้งเดิมคุณผู้ชมที่อยากไปร่วมค้นพบความหมายใหม่ๆของงานคราฟต์ไทยและสัมผัสความประณีตของสกุลช่างโลหะที่ก้าวข้ามกาลเวลาในเทศกาลโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงก็ไปกันได้นะคะเพราะนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซแล้วภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปะและงานคราฟต์ได้จับจองเป็นเจ้าของผลงานหัตถศิลป์ชิ้นพิเศษจากมาซาย่าไฟซิสและมคาดีไซน์สตูดิโออีกด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569ที่ไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยสารคดีพิเศษนะครับ Off the Grid Origins ความยาว30นาทีผ่านทาง Bein Sport Connect ครับเปิดเส้นทางฝันสู่ F1 2เบื้องหลังเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับฟอร์มูล่า2ดาวรุ่งพุ่งแรงหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่เจาะลึกทุกมุมมองทั้งในและนอกสนามแข่งรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการไล่ตามความฝันสูงสุดสู่ฟอร์มูล่า1ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปิดตัวนะครับก็คึกคักไปด้วยบุคคลสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นโค้ชด้านจิตวิทยานักแข่งรถคนใกล้ชิดและทีมงานที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังตั้งแต่วันเริ่มต้นรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบความเร็วนะครับอย่างนักแสดงสาวที่ผันตัวเข้าสู่วงการนักแข่งมืออาชีพมะปางอลิสาตะวันณวินวิทย์อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงและยังชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษพร้อมเผยว่าตัวเองมีโอกาสได้ไปชมเติ้ลทัศนพลแบบชิดติดขอบสนามและมองว่านักแข่งดาวรุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างเป็นพิเศษและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่จนท้ายที่สุดเราอาจจะได้สัมผัสรสชาติแห่งชัยชนะสักครั้งครับ
6: ถ้าให้พูดถึงต้นคือจริงๆเป็นตัวอย่างให้เด็กเยาวชนไทยได้เลยนะครับคืออายุยังน้อยแล้วสามารถขึ้นฟอร์มูล่า2ได้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใช้คำใหม่ๆคือว้าวมากๆซึ่งสามารถเยาวชนตัวอย่างสามารถเอาเป็นแบบไอดอลได้เลยถ้าสมมติคุณอยากมีแล้วสักคนหนึ่งในตอนนี้น้องเติ้ลเป็นหนึ่งในนั้นได้เลยครับผม
0: เช่นเดียวกับสาวสวยแพตตี้พิมพาพรนักแสดงและพิธีกรคนเก่งที่ส่วนตัวก็มีโอกาสไปชมการแข่งขันในสนามยอมรับว่าเติ้ลทัศนพลเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งและมีความสามารถเชื่อว่าเด็กหลายคนมองเขาเป็นไอดอลแห่งความมุ่งมั่นครับ
7: เพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะก็หันมาออกกำลังกายแล้วก็ชอบแบบกิจกรรมสปอร์ตมากมายก็ยังไงตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟอร์มูล่า1กำลังมามากแล้วก็ติดตามน้องเติ้ลด้วยนะคะในฟอร์มูล่า2มีอะไรที่น่าสนุกเยอะมากค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับส่วนตอนนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูข่าวดีค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองเพิ่มแล้วค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นและวันนี้เราได้มาเพิ่มถึง3เหรียญทองด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่เรือใบนะคะผลงานของนักกีฬาไทยเราค่ะได้โควต้าเหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่ LA ด้วยค่ะเรือใบเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายค่ะโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันลงแข่งขันในประเภทดิงกี้หญิงคลาสอิลกาซิกนะคะก่อนหน้านี้โซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสขึ้นนำเป็นอันดับ1ค่ะจากการมีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะคะดังนั้นในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ค่ะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ทำแต้มเสียรวมเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นค่ะจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับที่1จากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียงพอที่จะทำให้นักกีฬาไทยเราคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับได้โควต้าเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนเหรียญเงินตกเป็นของนักกีฬาจากสิงคโปร์เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียมีเสียงสัมภาษณ์ของโซเฟียมอนโกเมอรี่มาฝากกันด้วยค่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแบบก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็คือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก
3: ็แล้วไม่ใช่แค่ออกมันเป็นตั๋วไปโอลิมปิกเกมด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ความรู้สึกเบิ้ลสองมันเป็นยังไง
2: ตอนนี้หนูรู้สึกแบบอยู่ลอยอยู่เลยมีความแฮปปี้มากๆแบบมากๆเลยค่ะแล้วค่ะก็หนูก็ตอนที่มาที่นี่เราก็หวังเหรียญทองเยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็คือก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง
1: มาต่อที่เหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้ครับนักตบลูกยางชายหาดหญิงไทยก็คว้าแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ28ปีครับวอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรภิรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการผ่านเข้ามาชิงเหรียญทองเจอกับเซี่ยซินยี่กับหยานซู่คู่มือ2ของรายการจากจีนรองแชมป์เอเชียในปีนี้ผลปรากฏว่าคู่ของไทยไบรท์และเบสเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในเซตแรกแต่ว่ามาเสียในเซตที่2ครับต้องตัดสินในเซตที่3และเป็นไทยที่เอาชนะไปได้2-1เซต21ต่อ17 13ต่อ21และ15ต่อ8นะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับ
4: ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะควบคุมเกมได้มากกว่ากันแค่นั้นเองเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้เหรียญทองทั้งนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นเพรสเชอร์ซึ่งกันและกันทั้งจีนแล้วก็ทั้งไทยแต่วันนี้เราถือโอกาสเราเป็นต่อในด้านเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขามันอยู่เหนือกว่าเราอะเขาได้คิดไว้หนูมีความคิดอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราเล่นได้สบายมากขึ้นถามว่ามีช่วงหลุดไหมมีแต่ว่าเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วมากขึ้นค่ะ
2: วัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเข้ามาเรื่องเหรียญทองอะไรเงี้ยเราบางครั้งเราก็มีเขาก็มีแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากมากเลยค่ะ
1: ชัยชนะครั้งนี้เป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขะและรัตนพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ
0: ค่ะดีใจต่อเนื่องกับเหรียญทองที่3ของทีมไทยค่ะน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะคะเอาชนะแชมป์โลกคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงค่ะก็ถือว่าเป็นนักชกหญิงไทยคนแรกนะคะที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะการแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจิโนโกย่าค่ะเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีนักมวยทีมชาติไทยผ่านเข้ามาถึงรอบชิงเพียงแค่รุ่นเดียวค่ะคือรุ่น54กิโลกรัมหญิงน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางสาวไทยเราวัย22ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดวลกำปั้นกับพักซองมีนะคะจากเกาหลีเหนือค่ะวัย32ปีเป็นเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสเมื่อปี2024ด้วยโฟกัสเป็นความหวังหนึ่งเดียวของไทยเราที่มีลุ้นเหรียญ นะคะประเดิมยกแรกด้วยการทำคะแนนได้ดีกว่านักชกเกาหลีเหนือค่ะจากนั้นยก2ยังคงเป็นโฟกัสนะคะเดินหน้าแต่ว่าเราไปโดนพลาดหมัดชุดรัวของสาวเกาหลีเหนือค่ะจนโดนนับ8และสุดท้ายเป็นเกาหลีเหนือชนะไปในยกที่2ต้องไปชี้ขาดแย่งแชมป์ในยกสุดท้ายค่ะ ซึ่งในยกที่3โฟกัสณัฐนิชาออกหมัดสลับสเต็ปเท้าอย่างมั่นใจค่ะประคองตัวครบ3ยกกรรมการชูมือให้สาวไทยเราโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางชนะไป4ต่อ1เสียงคว้าเหรียญทองก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความหวังของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะและเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยค่ะ
5: In the red corner
6: ก็ค่อนข้างจะสูสีค่ะเพราะว่าเขาก็อันดับหนึ่งอะค่ะตอนนี้แต่ว่าหนูว่าหนูวันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
1: ณัฐนิชาเป็นนักชกสาวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ตั้งแต่มีการบรรจุครั้งแรกในปี2010และก็เป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างครับตะกร้อ4คนหญิงไทยก็ชนะอินโดนีเซียทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับเวียดนามครับตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศไทยในชุดสีเสื้อขาวนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีมตะกร้อหญิงไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงผ่านเข้ารอบมาด้วยสถิติ3นัดชนะ2แพ้1อยู่อันดับ2ของกลุ่มเกมนี้สาวไทยฟอร์มดีต่อเนื่องโดยเฉพาะการขึ้นทำของรัศมีทองโสดไทยชนะ2ต่อ0เซต15ต่อ9และ15ต่อ4ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมา2ต่อ0เซตแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับเวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการล้างตาด้วยนะครับหลังจากทีมไทยเคยพ่ายในรอบแรกมาแล้วครับ
0: ต่อกันที่วอลเลย์บอลชายค่ะเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกค่ะพบกับกาตาร์อันดับ43ของโลกแมตช์นี้โค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราส่ง6คนแรกก็จะมีเซตเตอร์กัปตันทีมบุญยริศวงธรทูประดิษฐ์ภพุฒนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีชัยวัฒน์ถุงคำและลิเบโร่เป็นนครินทร์อินทนูแมตช์นี้ดวลกันอย่างสนุกสูสีค่ะก่อนที่นักตบหนุ่มไทยเราจะเป็นฝ่ายเอาชนะไป 3-1 เซต25ต่อ20 25ต่อ19 21ต่อ25และ25ต่อ21คะแนนคว้าชัยชนะพร้อมกับผ่านก็สู่รอบชิงอันดับที่5ซึ่งไทยจะเจอกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.
1: ทางด้านการแข่งขันกอล์ฟในรอบ3ประเภททีมและบุคคลชายปรากฏว่าสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับทำไป8เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้จบรอบ7อันดับพารวมเป็น8อันดับพาขึ้นมาอยู่ที่5ร่วมตามผู้นำทอมคิมจากเกาหลีใต้4สโตรกส่วนอีก2คนภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนต์พานะครับอันดับ21ร่วมพงศพักเหล่าพักดี2โอพาอันดับ26ร่วมส่วนทีมชาติไทยสกอร์รวม12อันดับพาขยับขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนบุคคลหญิงอภิชยายุบลผลงานดีที่สุดของไทยจบที่3อันดับพาอยู่ที่6ร่วมพัชรจุฑาคงกระพันธ์3โอพาอันดับ17และณัฐกฤตดาวงทวีลาภ8โอพาอันดับ22ร่วมส่วนประเภททีมนักกอล์ฟสาวไทยนั้นอยู่ที่6สกอร์รวม4อันดับพา416ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีข่าวคราวของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยนะคะพวกเธอก็อยากจะแก้มือจากความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วที่หางโจเกมค่ะหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมให้ได้นอกจากนั้นค่ะยังมีสีสันจากนากอย่านะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามจากรายงานค่ะ
7: ทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยทำผลงานได้ตามเป้าชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยพวกเธอหวังลบล้างความผิดหวังจากที่ประสบความล้มเหลวในการแข่งขันหางโจ2022ครับ
8: ผลงานของทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านการแข่งขันรอบแรกมาได้ตามคาดโดยแมตช์แรกเอาชนะคาซัคสถาน28ต่อ5แมตช์ที่2เอาชนะสิงคโปร์30ต่อ0และแมตช์สุดท้ายแพ้ให้กับญี่ปุ่น5ต่อ34ชนะ2แพ้1เข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีออกแข่งขันรายการต่างๆมากมายไปเก็บตัวถึงประเทศนิวซีแลนด์ก่อนจะมาชิงชัยในอาจินาโกย่า2026เพื่อต้องการคว้าเหรียญรางวัลแก้มือลบความผิดหวังเมื่อ3ปีที่แล้วโดยจบอันดับที่4พลาดเหรียญทองแดงหางโจ2022ไปอย่างน่าเสียดาย
6: ก็
9: ถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะแม้ว่าเมื่อกี้เราจะเพิ่งแพ้ทีมญี่ปุ่นแต่ว่าเราเสียใจได้แต่ว่าเราจะกลับมาใหม่ค่ะเพราะเราคิดว่าเรายังมีโอกาสต่อดีค่ะ
10: เล่าผลงานให้ฟังหน่อยครับในการแข่งขัน
9: ก็การแข่งขันครั้งนี้นะคะเพิ่งแข่งกับคาซัคสถานแล้วก็ทีมสิงคโปร์ไปเราชนะทั้ง2ทีมเลยค่ะในสาย
10: สรุปรอบแรก
9: สรุปรอบแรกก็คือตอนนี้เราชนะ2แพ้1ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะเป็นอันดับที่2ของสายว่าในครั้งที่แล้วค่ะรู้สึกว่าทีมยังไม่ค่อยได้เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เราเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะว่าเรารับมือมาแล้วว่าครั้งที่แล้วเราเจออะไรมาบ้างเราเลยเตรียมวางแผนกันมาอย่างดีว่าครั้งนี้เราต้องพร้อมให้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันได้มากขึ้นอีกค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะที่ผิดหวังไปก็คือเสียประมาณแค่2แต้มเราแพ้ฮ่องกงซึ่งมันเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆแบบใช้เวลานานค่ะประมาณเกือบปีเลยค่ะกว่าจะแบบก้าวข้ามความเสียใจนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้มันแบบกระตุ้นเรามากๆว่าครั้งนี้เราจะแพ้เขาไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องทำให้ได้เอาเหรียญกลับไปให้คนไทยให้ได้ค่ะ
8: ด้านสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยโดยบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุณฑลประจวบเหมาะได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้ที่มีโลเต้อไรคาบูล่าเฮดโค้ชชาวนิวซีแลนด์ทำทีมอยู่กับนักกีฬามาหลายปีว่าจะทำความสำเร็จกลับสู่ประเทศไทยได้เพื่อลบรอยแพ้ให้กับทีมรักบี้สาวทีมชาติไทย
11: พรุ่งนี้กับจีนเนี่ยเราก็คงต้องใส่กันสุดๆนะแล้วก็ถ้าเราชนะจีนเข้าไปได้ก็หมดห่วงเลยแต่ถ้าไม่ได้ฮ่องกงเนี่ยสูสีอีกรับประกันว่าเจอกันทีไรไม่รู้เป็นอะไรทุกทีนะแต่ละส่วนใหญ่เราก็ชนะตลอดนะก็ยังมีความหวังว่าเราจะได้เหรียญกลับบ้านปีที่แล้ว4ปีที่แล้วพี่มั่นใจมากกว่านี้นะแต่ก่อนมาจากกรุงเทพพี่บอกว่ายังไงก็ต้องเหรียญใช่ไหมมาวันนี้คือเอาละตื่นเต้นแน่นะครับมันมีโอกาสก็ยังมั่นใจตัวเด็กๆนักกีฬาว่าเขาจะทำได้
8: สำหรับทีมรักบี้ฟุตบอล7คนหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้พบกับทีมชาติจีนหากชนะเข้าชิงเหรียญทองหากแพ้ชิงเหรียญทองแดงเชื่อว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายๆอย่างที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุ่มเทให้กับทีมนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญพาทีมรักบี้สาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญรางวัลกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้เป็นหนแรกในบริษัทเอเชียนเกมสีสันไอจินาโกย่าทีมข่าวของเราพาไปมูศาลเจ้ามิวะที่มีเทพเจ้าโอคุนินุชิหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการจับคู่ซึ่งหมายถึงการผูกชะตาของผู้คนไม่ใช่แค่เรื่องความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนครอบครัวและการงานด้วยศาลเจ้ามิวะมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์สำคัญมาจากตำนานเรื่องกระต่ายสีขาวแห่งอินาบะโดยเปรียบกระต่ายเสมือนเป็นผู้ทรงสารของเทพเจ้ามีความเชื่อหากรูปที่หัวกระต่ายเบาๆคำอธิษฐานจะสมปรารถนาและหากรูปที่ส่วนอื่นๆก็ยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดตามส่วนที่รูปได้อีกด้วยสำหรับศาลเจ้ามิวะหรือว่าศาลเจ้ากระต่ายคนที่นาโกย่าและนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเรื่องความสัมพันธ์และความรักเขาว่ากันว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในหมู่แฟนคลับไอดอลนักแสดงและศิลปินเพราะมีความเชื่อเรื่องการสมหวังและการถูกเลือกจึงมีคนมาขอพรให้ได้บัตรคอนเสิร์ตได้เจอศิลปินหรือให้กิจกรรมแฟนคลับประสบความสำเร็จสำหรับสายมูจะต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ให้ได้สักครั้งหากมาเยือนนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: รวมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะทำให้ตอนนี้ยอดเหรียญทองของไทยเราอยู่ที่15เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL กันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจ

0: ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
2: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
3: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
4: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะหลักๆก็จะเป็นพื้นที่ตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้

0: นี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3เมื่อเวลา 17:00 น.บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยวันที่4ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะสำหรับวันที่4ตุลาคมขยับมา5ถึง6ตุลาคมค่ะยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะขยับลงมาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงแล้วนะคะจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงค่ะนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ฝนนี้นะคะถือว่าเป็นสภาวะปกติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเกิดจากมวลความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อลมหนาวนะคะกับอากาศชื้นมาปะทะกันแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จะมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางจุดด้วยแต่ว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นฝนวิ่งหรือว่ากวาดลงมาจากทางตอนบนนะคะไม่ได้ตกแช่เหมือนที่ผ่านมาก็จะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะเคลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาแบบนี้ในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวอยู่เงี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วนะแล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งประเทศเหมือนกันอาจจะมีฝนตกหนักอาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทำให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได้นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
2: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกลุ่มในประเทศนะครับจากการคาดการณ์อากาศแปรปรวนของกรมอุตุนิยมวิทยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือไหลเคลื่อนตัวลงมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะตรึงอัตรานี้ไว้ 3-4 วันเพื่อเตรียมช่องว่างรองรับปริมาณฝนตกใหม่ครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมที่ผ่านจุดพีคสูงสุดที่สถานี C2 นครสวรรค์เมื่อวานนี้ไปแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วครับกรมชลจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับการระบายน้ำครั้งนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพด้วยน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 10-15 เซนติเมตรโดยมวลน้ำจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอีก 2-3 วันแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพต่อในอีก 3-4 วันข้างหน้าครับ
3: ณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ 2-3-4 ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้ากรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10ถึง15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับ
2: นั่นก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพในส่วนในคันกั้นน้ำจะไม่กระทบส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำอื่นๆครับทางกรมชลประทานระบุว่าภาพรวมอยู่ในช่วงขาลงทางลุ่มน้ำปราจีนบุรีบางปะกงก็มวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองทางภาคตะวันตกนะครับที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดครับ
0: พาไปดูความเสียหายหลังจากมีน้ำท่วมและตอนนี้ระดับน้ำหลายจุดก็เริ่มลดลงนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านวังปลาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะปรากฏว่าพอน้ำลดลงเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเกือบ 100% ค่ะก็มีการขอเปิดรับบริจาคเพื่อจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนของเด็กๆที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องช่วยกันขนย้ายคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์หนังสือเรียนรวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายไปกองไว้ด้านนอกค่ะนายปราการฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาบอกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายเกือบ 100% แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับมาเปิดการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่เพราะว่ายังต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งหมดค่ะโอกาสนี้นะคะโรงเรียนบ้านวังปลาขอเปิดรับการสนับสนุนทั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาหนังสือเรียนทุกวิชาตั้งแต่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เครื่องปรินเตอร์กระดาษ A4 ปากกาไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนโทรทัศน์โต๊ะครูเครื่องเคลือบพลาสติกกระดานไวท์บอร์ดหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่และพัดลมสำหรับห้องเรียนรวมถึงสิ่งของอื่นๆทั้งหมดนี้สามารถติดต่อไปได้นะคะที่โรงเรียนบ้านวังปลาค่ะหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์0635162716นะคะขออนุญาตบอกหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0635162716ค่ะ
4: เบื้องต้นเนี่ยเขตพื้นที่ครับหลังจากโรงเรียนรายงานไปแล้วว่าเขตพื้นที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดครับว่าให้โรงเรียนเนี่ยให้งบประมาณโรงเรียนมาทำความสะอาดแล้วก็เหมือนเขตพื้นที่จะประสานงานเบื้องต้นไปทางสพฐกับกระทรวงครับว่าจะช่วยโรงเรียนในด้านไหนได้บ้างทีเนี้ยการทำงานของรัฐนะครับมันจะมีระบบขั้นตอนเนาะโรงเรียนก็เข้าใจแต่เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการได้เราก็เลยเปิดรับบริจาคแล้วก็เปิดรับสิ่งของเพื่อพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ครับ
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนี้หลายจุดคลี่คลายแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนว่าจ้างรถสไลด์เพื่อมายกรถที่จมน้ำออกไปซ่อมแซมส่วนที่โรงพยาบาลแกลงครับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วก็จิตอาสาก็นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนในด้านของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองครับได้นำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด12แห่งออกมาตั้งศูนย์ Fix It จิตอาสารวมถึงศูนย์ย่อยในชุมชนอำเภอเมืองระยอง10แห่งเพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในบ้านรวมถึงยานพาหนะให้ประชาชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาตั้งจุดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์บริเวณเทศบาลตำบลทับมาภายใต้โครงการกระทรวงแรงงานรวมพลังจิตอาสาศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นิคมอมตะนครเฟส8 9และ10หลังรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมประกอบกับผนังกั้นน้ำเสียหาย3จุดทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ล่าสุดทางนิคมแจ้งว่าสามารถซ่อมแซมคันกั้นน้ำทั้ง3จุดเสร็จสิ้นแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดชลบุรีได้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาด 12-14 นิ้วจากส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยาเข้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลา 18 นาฬิกาวันนี้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้ลอดผ่านใต้ถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและจากสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรมีปริมาณกักเก็บ128ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 130.77% ของความจุจึงมีการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองและพื้นที่ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจึงทำให้กระแสน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้นด้วยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแรงน้ำเนี่ยซัดจนแพพังแล้วก็ซัดกระชังปลาหลายแห่งสลิงขาดอุปกรณ์ขาดไปเลยนอกจากนี้ยังพบปลาตายในกระชังเป็นจำนวนมากด้วยเกษตรกรเล่าครับว่ามีกระชังปลากว่า200กระชังในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีปลาขนาดใหญ่ถึงประมาณ100ตันที่เสียหายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดแล้วนะครับให้จับปลาในกระชังบางส่วนไปขายก่อนแต่ก็ยังต้านกระแสน้ำไม่ได้ขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายซึ่งพบว่ามีผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายถึงกว่า200ล้านบาทเลยครับ
5: เราเคยเจอน้ำแรงแต่ว่าเราไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาที่เราเสริมเชือกเสริมถังเข้าไปมันก็จะมีเสียหายบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยเนื่องจากที่ฝนตกเยอะเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้ง 100% นะครับ
6: จำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาในเขตที่เราอนุญาตเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นกระชังอ่ะประมาณ 9,000 กว่าแล้วก็สร้างผลกระทบต่อกระชังปลาซึ่งส่วนมากกระชังของเราเนี่ยอยู่ในลำน้ำแควน้อยประมาณ 7-8,000 กระชังนั้นกระทบหนักมากเสียหายหนักเกือบ 100% นะครับความเสียหายจากโครงสร้างของกระชังจากอาหารปลาที่เขาเอาไปสต๊อกไว้แล้วก็น้ำท่วมโกดังท่วมบ้านพักเรือนท่วมแพพักและก็ความเสียหายจากปลาที่นกน้ำแล้วก็ตายไปจำนวนมาก
2: ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่24ตำบล108หมู่บ้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่
7: ลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดทางระบายน้ำสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนยังมาร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะแนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดผลกระทบด้วยครับ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรีเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะขณะที่จังหวัดอ่างทองเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันพื้นที่ค่ะไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่1 2 3 7 11ที่ตำบลวัดใจหมู่ที่7 8 9และ10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ทันทีค่ะขยับลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาซึ่งเป็นจุดที่เคยชำรุดเมื่อปี2568เบื้องต้นประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งอุดรอยรั่วซึมเพื่อให้แนวป้องกันน้ำกลับมามีความมั่นคงโดยเร็วค่ะ
7: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีก็มาวางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดแล้วก็เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสดนะครับซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีที่โค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้ก็จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังแนวแบเรียร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่สองกั้นอยู่ครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างอย่างไรก็ตามรถยังสามารถสัญจรได้เพียงแต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดครับ
0: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์นะคะในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่5ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกเพื่อไปดูความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ซึ่งปัจจุบันศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในทุกจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาค่ะ
7: ขณะที่การสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำที่หน้ากรมชลประทาน3เสนนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1เมตร88เซนติเมตรซึ่งยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่ประมาณ38เซนติเมตร1ไม้บรรทัดนิดๆเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาค่อยๆปรับเพิ่มการระบายน้ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดว่ามวลน้ำจากการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณจุดนี้สูงขึ้นอีกประมาณ10ถึง20เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามการเพิ่มของระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งระดับน้ำทะเลหนุนปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และประสิทธิภาพการระบายน้ำของกทม.เองทำให้ระดับน้ำในแต่ละจุดก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันและจากการสังเกตพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาก็พบว่าหลายหน่วยงานทั้งศาสนสถานและสถานที่ราชการก็ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

0: ในปีนี้จะไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเท่ากับปี54โดยเฉพาะพื้นที่กรุงมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตมวลน้ำเหนือไหลหลากลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีได้เปิดเผยผลจำลองสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำหลากสะสมที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็นเพียง 40% ของเมื่อปี54นะคะทำให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยในอดีตและกรุงเทพมหานครชั้นในแทบไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วมแต่ว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีนะคะก็จะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนทั้งในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตอนบนและนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างบางนาลาดกระบังและคลองสามวาค่ะส่วนความกังวลเรื่องฝนตกช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้นะคะประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยจะตกในเกณฑ์ปกติคือ 40-60 มิลลิเมตรจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงก็คือมวลน้ำผ่านนครสวรรค์ที่จะต้องไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเตือนภัยส่วนกลางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังขาดงบประมาณเครื่องมือและความมั่นใจในการกดเตือนภัยด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนก
1: ตอนนี้มวลน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะครับวันนี้ผ่านนครสวรรค์มานะครับตัวเลขนะครับประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราต้องจินตนาการว่าผ่านมาแล้วก่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสแกกังเข้ามาทางซ้ายก็จะเติมมาอีกนะหลังจากนั้นเขื่อนเจ้าพระยาต้องบริหารให้ได้เรารับทราบมาว่ากทม.มีโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำที่ดีมากถ้าเห็นภาพซ้ายไหมครับ254น้ำเหนือ 2556 เอ้ย 2569น้ำฝนแสดงว่าที่เราทราบกันมาดีว่าโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำอุโมงค์สามารถรับกับน้ำฝนได้แต่บัดนี้มันเป็นสภาพอย่างนี้แล้วนั่นแสดงให้ว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยในระบบโครงสร้างพื้นฐานเราต้องยอมรับว่าทั้งภาคเหนือภาคกลางปริมาณฝนสะสมในปีนี้น้อยกว่าในปี54ยังมีนัยยะสำคัญนะครับภาคเหนือ 1,500 ในปี54นะในปีนี้ 1,200 ในภาคกลาง 1,400 ปี54ในปีนี้ 1,000 นะครับเดี๋ยวจะมีกราฟให้เห็นข้อ2คลื่นขนาดใหญ่เต็มเราต้องยอมรับนะภาพที่พวกเราได้รับนะครับในปี54ปริมาณน้ำหลากสะสมปริมาณน้ำผ่านนครสวรรค์ณปัจจุบัน 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันปี69ผ่าน 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะนั่นหมายว่าไซส์ต่างกันเยอะอาจจะผ่านนครสวรรค์ 3,000 นะเราเลยตั้งว่านี่คือ worst case scenario สำหรับปีนี้นะครับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรท่านเห็นภาพไหมเราอาจจะมองภาพว่าคล้ายกันเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วตัวเลขต่างกันเยอะนะครับตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมตัวเลขระดับน้ำท่วม
0: นอกจากนี้นะคะยังได้เสนอแนวทางการรับมือภัยพิบัตินะคะก็จะเน้นหลักเรื่องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวก่อนโดยประเมินความเสี่ยงพื้นที่ตนเองและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศเตือนภัยจากภาครัฐตามมาด้วยชุมชนร่วมมือกันช่วยเหลือและการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจุดที่ยังการเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ด้วยครับ

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

0: มาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับภาพรวมการระบายน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามในส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมก็ยังเยอะอยู่สำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ทางกทม.มุ่งเน้นพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุคาดการไว้ซึ่งประเมินว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงนอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์จากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางหนึ่งด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่กทม.ได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้าขณะที่พื้นที่เขตลาดกระบังก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกไปแล้วเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้นี่แหละนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระยะที่ยังปลอดภัยยังบริหารจัดการได้โดยจะเน้นควบคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลมาซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังกับเขตประเวศได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าวันนี้เราไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นหมายว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าหน่อยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
2: อย่างที่เขตลาดกระบังนะคะเมื่อสักครู่ทางผู้ว่ากทม.ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ภาพรวมระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะทำให้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่เขตลาดกระบังซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจมาด้วยจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างนะคะแต่ว่าหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและบางจุดระดับน้ำก็ยังสูงนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ท่อซิ่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารน้ำดื่มนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขณโรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังหลังจากพบว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ใจกลางชุมชนรองรับประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังกว่า 30,000 คนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับบริการทางการแพทย์มีทั้งการตรวจรักษา

0: โรคทั่วไปการเฝ้าระวังสังเกตอาการและบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภายนอกซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายนมีการดูแลผู้ป่วยและส่งต่อได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็มีทั้งบาดแผลจากของมีคมและโรคน้ำกัดเท้านอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาป้องกันโรคฉี่หนูเชิงรุกซึ่งแจกจ่ายไปแล้วกว่า 16,000 ชุดในขณะเดียวกันมีบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำเสียในชุมชนส่วนภาพรวมสถานการณ์ในต่างจังหวัดนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าทุกพื้นที่ก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมค่ะ
1: นอกจากการเร่งระบายน้ำเก่าแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้ด้วยโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุทุกเขตพร้อมเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดบริการช่วยเหลือรวมถึงเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่จัดประชุมธนาคารโลกด้วยครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครหรือถ้าไม่สะดวกออนไลน์ไปที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตก็ได้นะครับจะครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยในส่วนการรับมือฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้กทม.จะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บรอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพเหนือลาดกระบังและหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลก 11-14 ตุลาคมก็จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยครับ
2: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
0: ในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นเริ่มคลี่คลายการดูแลฟื้นฟูหลังน้ำลดและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้พัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุระหว่างการเปิดตัวการพัฒนาน้ำท่วมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ว่าตั้งใจให้ระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมนี้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน8ประเภทความช่วยเหลือคือซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซ่อมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่เสียหายรวมถึงการเข้าถึงอาหารยังชีพความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอย่างการขนย้ายผู้ป่วยและความช่วยเหลืออื่น
3: ๆพอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆซึ่งในบางครั้งแล้วถ้าอย่างเป็นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามา

0: ทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
1: สำหรับระบบทรัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพัฒนาขึ้นจากระบบทรัฟฟี่ฟองดูที่มีอยู่เดิมเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่กระทรวงอว.กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่างฝีมือและอาสาทำความสะอาดหลังน้ำลดส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยประสานส่งต่อความช่วยเหลือในทุกมิติขณะที่กระทรวงกลาโหมจะนำทั้งกำลังพลช่างฝีมือทหารและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ยังตกหล่นผ่านไลน์แอดทราฟฟี่ฟองดูให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างสะดวกและทันท่วงที
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกครับเพื่อไปติดตามการเติมสต็อกสินค้าและสิ่งที่ท่านเน้นย้ำก็คือต้องดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองของบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งกระจายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล 2,800 สาขาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งแล้วก็อาหารแห้งนะครับทั้ง CPO รายงานว่ามีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง225สาขาแต่ว่าล่าสุดก็กลับมาเปิดได้แล้วถึง120สาขาครับที่ผ่านมาได้ตั้งจุดสต็อกย่อย44จุดเพื่อช่วยกระจายสินค้าในจุดที่เข้าถึงไม่ได้หรือขาดแคลนทำให้เติมสินค้าบนชั้นวางได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ตรวจสอบธุรกิจห้างค้าปลีกรวมถึงห้างท้องถิ่นทุกรายภายใต้วอลลุ่มเพื่อประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งและประชาชนผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนครับ
3: กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยหลังแต่ถึงแม้เป็นหน่วยหลังก็ตามตอนนี้เราต้องดูแลถึงความขาดแคลนแล้วก็ความทั่วถึงการกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Single Command Center ซึ่งนำโดยท่านรองปลัดจักราก็จะดูแลในเรื่องของการประสานทั่วประเทศในขณะที่กรมการค้าภายในก็ตั้ง War Room โดยที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะ War Room หน้าที่หลักก็คือประสานระหว่างผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกค้าส่งแม้อย่างที่เรามากันวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะผู้อุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยว่ามีความขาดแคลนตรงไหนอย่างไรด้วยความตั้งใจที่จะดูแลอย่างที่เรียนค่ะกระจายทั่วถึงสินค้าไม่ขาดแคลนนะคะ
1: ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะถุงยังชีพที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารและข้าราชการร่วมบรรจุถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตรียมส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นำมาบรรจุถุงยังชีพส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่นำมาบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรจุสิ่งของซึ่งล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และของใช้จำเป็นอาทิน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาหารประเภทปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มรวมถึงยาสีฟันและแปรงสีฟันพร้อมเน้นย้ำภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์คือการดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลนและกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาสมัครกาชาดทหารจิตอาสาพระราชทานรวมถึงศิลปินดาราร่วมกันบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงเพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีนายวิรศักดิ์โพสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิตรวจติดตามการบรรจุถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสำหรับถุงยังชีพพระราชทาน 3,000 ถุงสำหรับประชาชนประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉาย

0: ผ้าห่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าส่วนอีก150ถุงสำหรับพระสงฆ์มีสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมได้แก่สบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งส่วนที่กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานครนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งบรรจุถุงยางชีพกว่า 2,000 ชุดเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและรถบรรทุกสำหรับรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1146ขณะที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชั้นดีจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าโมกและเทศบาลเมืองอ่างทองนำไปเสริมแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำที่สูงขึ้น
1: เมื่อสักครู่พูดถึงทราฟฟี่ฟองดูสู้สร้างซ่อมช่วยเหลือน้ำท่วมจากกระทรวงอว.นะครับเพราะฉะนั้นจะชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้ 9:05 น.ซึ่งจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านจะมาร่วมพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยครับ
2: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
2: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
3: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
1: คุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะครับจะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราจะมาเจาะลึกวิสัยทัศน์การนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพบกันเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและจะออกอากาศอีกทีทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 น.ครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าการแก้ปัญหาการให้บริการของบริษัทการบินไทยนะคะทั้งเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตอนนี้แก้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์ส่งเสริมศิลปาชีพตอนศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม
1: สาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดีอดีตถึง23นาฬิกา

0: บัสสามารถร่วมมือกันได้หลากหลายมิติมากกว่านั้นมากกว่าแค่การหรือว่าส่งเสริมเชื้อเพลิงนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้จะเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรในประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและคุณเบิร์ตเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Airbus ในอุตสาหกรรมการบินอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างครับคุณสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการจัดการสัมภาระและเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่านายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเสริมกำลังทหารและพนักงานเข้ามาช่วยจัดการกระเป๋าทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททตำรวจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนยังได้ลงพื้นที่สนามบินตั้งแต่ช่วงแรกเพื่อทำความเข้าใจพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้ายืนยันว่าขณะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างนะครับและหลังจากนี้คณะผู้บริหารการบินไทยจะเร่งเยียวยาและหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการว่าให้รีบเข้าไปดูตั้งแต่ว่าผมก็รีบเข้าทุกหน่วยงานเข้าก็อย่างที่ทราบครับว่าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ทุกหน่วยงานก็เข้าเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาครับองค์การประโยชน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็ไปร่วมกันเต็มที่ครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนของหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศดีกว่าเพราะว่าการบินไทยคือสายการบินของประเทศนี้
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพยกระดับดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนด้านกีฬาก็มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและให้กีฬาอาชีพนั้นสามารถสร้างรายได้ได้จริงส่วนความคืบหน้าการแยกกระทรวงนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรย้ำเป้าหมายเพื่อลดความทับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานภายใต้อัตรากำลังเดิมและไม่เพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดินครับคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีๆการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีๆการบินไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการบริหารจัดการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีรายงานว่าคุณสำริดสำเนียงกรรมการจะเข้ามารักษาการแทนนะครับคุณชายเปิดเผยภายหลังทราบมติว่าการประชุมบอร์ดวันนี้มีการรายงานสถานการณ์วิกฤตและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก่อนที่บอร์ดจะ

ชุมในส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารซึ่งคุณชายไม่ได้เข้าร่วมจากนั้นก็ได้รับแจ้งมติว่าให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังคงเป็นกรรมการนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงส่วนการแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างนะครับภาพรวมใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติคาดว่าเที่ยวบินจะกลับมาให้บริการเป็นปกติวันที่3ตุลาคมขณะที่สัมภาระบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้าคาดว่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้งหมดภายใน 1-2 วันส่วนมาตรการเยียวยาผู้โดยสารยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วครับสนขเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับนำร่องใช้เทคโนโลยีนาวีเลนส์ในจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งพร้อมกับวางแผนรับมือภัยพิบัติยกระดับโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศครับในงานสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบสำหรับการพัฒนาบริหารจัดการและประเมินผลเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบบริการขนส่งสำหรับทุกคนจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขคุณจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสนขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตากว่า 2,300,000 คนและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสนขจึงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและยานพาหนะทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศโครงการดังกล่าวจะทำระบบฐานข้อมูลกลางพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจประเมินสถานีและยานพาหนะรวมถึงตรวจประเมินสถานี630แห่งเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการขนส่งหนึ่งในโครงการนำร่องก็คือการนำเทคโนโลยีนาวีเลนส์นะครับซึ่งเป็น QR code รูปแบบพิเศษที่สามารถสแกนได้จากระยะไกลมาติดตั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและท่าอากาศยาน15แห่งเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาระบุเส้นทางผ่านระบบเสียงนอกจากนี้สนขยังได้จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในโครงข่ายคมนาคมนะครับทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวนำร่องจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระยองเพื่อจะทำแผนที่จุดเสี่ยงและจุดสำคัญของโครงข่ายก่อนที่จะขยายผลไปอย่างทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

ไทยและสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์รอบด้านนะครับผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมมุ่งยกระดับความร่วมมือทางมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วม

0: มือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ร่วมกับนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับความร่วมมือรับมือความท้าทายยุคใหม่โดยเฉพาะการเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนการร่วมมือแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%และเตรียมเร่งรัดความชัดเจนในส่วนเขตแดนทางน้ำต่อไปนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเดินทางข้ามแดนผ่านการผลักดันระบบจุดตรวจร่วมณจุดเดียวรวมถึงการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลและการปรับลดขั้นตอนทางศุลกากรพร้อมเดินหน้าร่วมมือด้านพลังงานสะอาดในระยะยาวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศอย่างยั่งยืน
1: ผมมองคืออนาคตความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงในเรื่องของกายภาพสะพานที่เราได้ช่วยฝั่งลาวในการสร้างตอนนี้ก็มีทั้งหมด5แห่งแล้วนะครับก็จะมีอีกแห่งที่เขาขอให้เราสนับสนุนแล้วก็พวกเส้นทางคมนาคมแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องก่อให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันสิ่งที่เราต้องมาคุยกันก็คือทำยังไงให้ความเชื่อมโยงเหล่านี้มันมีการลดกฎระเบียบนะครับมีความคล่องตัวในเรื่องของพิธีการศุลกากรนะครับถ้าให้ดีก็คือมีจุดตรวจเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วมันก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงมันจะทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยนะครับมันคล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วผมว่าในอนาคตต่อไปคือความร่วมมือด้านพลังงานเพราะลาวก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอยู่แล้วนะครับก็คือพลังงานน้ำไฮโดรเนี่ยซึ่งลาวส่งผ่านที่สายส่งอาเซียนพาวเวอร์กริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ต่อไปลาวก็คงจะมีขีดความสามารถในเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมนะครับ
0: โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญหลายฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจการสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางการสนับสนุนด้านการเงินในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางและการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการก่อสร้างหลักเขตแดนไทยสปป.ลาวเพิ่มเติมอีกจำนวน8หลัก
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NVT Recap ค่ะ

นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสมอบนโยบายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ24ปีพร้อมประกาศเดินหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแก้ปัญหาที่ดินและยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผลงานสำคัญปีงบประมาณ2569กระทรวงออกหนังสืออนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว666คำขอครอบคลุมกว่า 3,600,000 ไร่พร้อมเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง72แห่งและติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม 2,275 สถานีนายสุชาติย้ำว่าจะเร่งตรวจยึดคืนที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกดำเนินการกับผู้ก่อมลพิษอย่างเด็ดขาดพร้อมปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไปเตรียมปรับโครงสร้างฝูงบินให้เหลือ4แบบเพื่อบริหารเครื่องบินและเส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการภายในเครื่องบินจำนวน86ลำทั้งระบบที่นั่งระบบสาระบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงติดตั้งที่นั่งพรีเมียม Business Class จำนวน78ที่นั่งต่อเครื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารด้านแผนการบินฤดูหนาวปี2569ทับ2570ระหว่างวันที่25ตุลาคม2569ถึง27มีนาคม

2570การบินไทยจะให้บริการรวม66เส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพดานังประเทศเวียดนามให้บริการ14เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มวันที่1ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยุโรปในเส้นทางกรุงเทพมิวนิกกรุงเทพซูริกและกรุงเทพปารีสรวมถึงกลับมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพเซี่ยเหมินประเทศจีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเชิญชวนผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนี้เพื่อรู้ทันและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตรวจคัดกรองค่ามะเร็งต่อมลูกหมากและตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุม1210ชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง250คนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองเพราะสุขภาพของพ่อคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวนายชรัตน์เมโรทราหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่นระบุว่าการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในช่วงเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนต้องใช้การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์จึงร่วมกับกสทช.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทรูและดีแท็กโดยสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉิน191 1669และ199ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนลูกค้าแบบเติมเงินจะได้รับวันใช้งานเพิ่ม7วันพร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและเพิ่มวงเงินใจดีให้ยืมถึงวันที่5ตุลาคมนี้ขณะที่ลูกค้ารายเดือนจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี5กิกะไบต์นาน3วันและขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันด้านลูกค้าทรูออนไลน์และทรูวิชั่นขยายเวลาชำระค่าบริการเพิ่ม7วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทรู1242หรือดีแท็ก1678ตลอด24ชั่วโมง

ในช่วงน้ำท่วมนี้หลายคนก็รีบหาที่จอดรถหนีน้ำนะครับแต่มีการแชร์ส่งต่อกันว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเนี่ยเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนถึงคันละ 1,000 บาทแต่ข้อมูลนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

มีการแชร์ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเรียกเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเช็คแล้วข้อมูลบิดเบือนค่ะรฟม.ชี้แจงว่าเงิน 1,000 บาทที่มีการเรียกเก็บเป็นค่าบริการจอดรถรายเดือนตามอัตราปกติของอาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้าซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ใช่การเรียกเก็บค่าจอดรถฉุกเฉินจากผู้ประสบภัยโดยเฉพาะค่ะส่วนผู้ที่ชำระเงินไปก่อนประกาศมาตรการจอดรถฟรีหากนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่หากจอดเกินกำหนดจะคิดอัตราค่าบริการรายเดือนปกติดังนั้นข้อมูลที่ว่า MRT สายสีส้มสถานีคลองบ้านม้าเก็บค่าจอดรถจากประชาชนคันละ 1,000 บาทเป็นข่าวบิดเบือนค่ะ

สวัสดีครับมาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับพื้นที่ไหนยังมีฝนรวมถึงชาวกรุงเทพและปริมณฑลเสาร์อาทิตย์นี้เขตไหนจะเจอฝนตกหนักกันบ้างมาดูให้รู้เตรียมตัวกันให้ทันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ครับตอนล่างก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ

โดยฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับหรือว่าตกน้อยลงในช่วง5ทุ่มของคืนนี้และจะเริ่มตกอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังต้องจับตาฝนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับจะมีฝนนะครับตกหนักบางแห่งได้นะครับก็คือที่เขตบางกะปิสวนหลวงบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางสะพานสูงและประเวศส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับเขตที่จะเจอฝนเยอะก็ได้แก่ที่เขตบางซื่อจตุจักรดุสิตพญาไทและดินแดงเตรียมตัวรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกบนเที่ยวบินโดยสารฟลายดูไบนะครับซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยมีแนวคิดสุดโต่งและอาจพยายามปลิดชีพตนเองครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปลิดชีพตัวเองหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามจะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นได้ช่วยกันรวบตัวนักบินผู้ช่วยไว้ได้จากนั้นนักบินสำรองซึ่งโดยสารมากับเที่ยวบินนี้ได้ควบคุมเครื่องไปลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัยเนทันยาฮูได้เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับว่าเกือบจะกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายกับเหตุวินาศกรรม11กันยาปี44ในสหรัฐแล้วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยพร้อมเตือนว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากผลสอบสวนออกมาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวาวไดในกรุงมอสโกบอกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังรัสเซียได้ส่งหนังสือเตือนถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามปิดกั้นแคว้นคาลินินกราดซึ่งคำเตือนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความกังวลของรัสเซียที่มองว่านาโต้เป็นภัยคุกคามต่อแคว้นคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติกซึ่งอยู่ระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนีย
0: กองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีก 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำรวมถึงกองเรือโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt และกองเรือพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบก USS

0: เมคินไอแลนด์ซึ่งมีเรือยกพลขึ้นบก USS จอห์นพีเมอร์ธาและ USS แองเคอร์เรจรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอห์น H.W. บุชและ USS จอร์จวอชิงตันประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางไปถึงก็จะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี
1: ้ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16V 2ลำแรกจากสหรัฐในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16V เพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้เครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำทั้งนี้เครื่องบิน F-16V เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นสามารถรับมือภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นขณะเดียวกันไต้หวันกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชะลอการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวไว
0: ้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพออสโลซึ่งได้รับการยอมรับเรื่องการคาดการณ์ผู้ที่มีโอกาสคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในแต่ละปีมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีโอกาสน้อยมากครับที่จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้เนื่องจากสหรัฐก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้งกับอิหร่านรวมทั้งผลงานต่างๆที่เอามากล่าวอ้างก็มากเกินความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ตามทรัมป์ยังคงมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้คว้ารางวัลดังกล่าวโดยคาดว่าคณะกรรมการโนเบลทั้ง5คนจะเลือกคนหรือองค์กรที่ทนต่อแรงกดดันจากทรัมป์ได้ทางนี้ตัวเต็งหลายคนไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็มักจะถูกทรัมป์วิจารณ์ในแง่ลบสำหรับผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้จะประกาศในวันที่9ตุลาคมนี้
1: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและขยายวงกว้างออกไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการประท้วง 1,027 แห่งและถูกปิด222แห่งขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย30แห่งถูกปิดรวมถึงมหาวิทยาลัยในเมืองแรนซ์และกรุงปารีส
0: ตำรวจญี่ปุ่นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์นี้ครับหมีสีน้ำตาลพุ่งตัวเข้ามาโจมตีรถยนต์คันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับรถโดยสารกำลังแล่นมาบนถนนแล้วก็ปรากฏว่ามีหมี2ตัวที่น่าจะเป็นแม่ลูกกันวิ่งข้ามถนนคนขับก็เลยชะลอรถแต่ปรากฏว่าอยู่ๆนี่ครับแม่หมีพุ่งเข้ามาตะปบใส่ฝากระโปรงรถแต่หลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยตามรายงานเนี่ยบนรถมีผู้โดยสารอยู่1คนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ
1: ที่บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะคะซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและการถูกล่วงละเมิดบนรถได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะ กระเป๋ารถเมย์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมย์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมย์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีตรัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงค์บัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตกองและโบกรา
0: พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมนะครับส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อหนึ่ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการ
4: ตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ

0: ำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
2: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
4: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
6: We don't know what they are. It is your ability to read.
7: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
8: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
9: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
8: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
9: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับทำใหม่คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำออกหาทางออกหรือว่าหาคำตอบให้กับปัญหาต่างๆในสังคมนะครับแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนทุนคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอได้เลือกที่จะออกไปนอกกรอบเดิมของนักเรียนทุนส่วนใหญ่นะครับคือส่วนใหญ่นักเรียนทุนจะอยู่ในกรอบก็คือหลังจากใช้ทุนเสร็จก็

0: ือมาอยู่ในประเทศไทยทำงานรับราชการนะครับแต่เธอเลือกที่จะแตกต่างออกไปและเธอยังมีรางวัลการันตีอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณชนิตาศรีดาเกตเครทรอนนะครับนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2568สวัสดีครับน้องครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการก่อนจะถามเรื่องการได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีก่อนจะถามว่าทำไมเรียนเก่งอะไรเรื่องเนี่ยถามความรู้สึกก่อนเพราะปกติคนที่ติดตามชม NBT จะเห็นคุณชนิตานั่งประกาศข่าวภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี
0: ้อยู่ที่โต๊ะ
2: โต๊ะตัวนี้แหละแต่นั่งคนเดียววันนี้มีชายชราสองคนนั่งประกบด้วยความรู้สึกของการเป็นผู้ประกาศข่าว NBT World Brief เนี่ยนะครับกับการมานั่งต้องถูกสัมภาษณ์ตอนนี้รู้สึกยังไง
1: รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ปกติเราจะนั่งตรงนี้แล้วพูดกับคุณผู้ชมนะคะก
0: ็อย่างเดียว
1: Good morningWelcome to the NBT World Brief ก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับพี่สอแล้วก็เจอกับอาจารย์แล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกจริงๆในการเป็นนักเรียนทุนเองก็ตามในการเป็นนักเรียนทุนดาวรุ่งแล้วก
2: ็หลายๆเรื่องในชีวิต
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์หน่อยปกติประกาศ NBT World Brief ช่วงไหนครับ
1: ช่วงวันเสาร์ค่ะเช้ากับเที่ยงค่ะ
0: แล้วก็เที่ยง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเจอกันได้ตลอดเลยนะคะ
0: อีกรายการหนึ่งแล้วครับที่เป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณ2570ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายการชื่อว่า
1: Thailand Today นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะติดตาม Thailand Today ด้วยนะคะจะเป็นวันเสาร์เวลา
0: 3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
1: ค่ะ3ทุ่มครึ่งถึง4ท
0: ุ่ม Variety Talk ก็จะนำเอาเรื่องราวเด่นๆของประเทศนะหรือว่าที่สังคมสนใจในสัปดาห์นั้นๆมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมานะครับน้องก็จะเป็นหนึ่งในพิธีกรด้วยนะคร
2: ับ คนดูแลรายการก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณสกร
1: พ
2: งศ์น
1: ี่แหละ
2: คร
1: ับ
2: ครับก็กลับมาในเรื่องนักเรียนรางวัลก่อนนะรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปีนะครับนี้เนื่องจากคุณชนิตาได้รางวัลได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะครับผมในฐานะเป็นพ่อคนเนาะก็อยากรู้ว่าคนที่เขาเรียนเก่งจนได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนยังไงถึงเก่ง
0: นั่นน่ะสิ
2: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็สนใจนะจบมัธยมที่ไหนเรียนที่ไหน
1: สามีเรียนจบมัธยมม .6 นะคะที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ค่ะโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ได้รับทุนกพ.ไทยพัฒน์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไปเรียนที่สหราชอาณาจักรตอนที่เรียนตอนที่เลือกเนี่ยตอนที่เลือกทุนนะคะมันสามารถเลือกได้2ทุนในทุกๆปีเขาจะเปิดให้เลือกแล้วแต่ว่าทุนให้เลือกอะไรบ้างก็ซัมมี่ก็เลือกเป็นทุนอันดับ1เลือกเป็นทุนไทยพัฒน์ค่ะซึ่งทุนไทยพัฒน์ก็จะมีอีกหลายประเทศให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับที่ซัมมี่เลือกคือเลือกกันที่ยากที่สุดคือไปได้ที่สหรัฐอเมริกาไปที่ได้ที่สหราชอาณาจักรยุโรปประเทศไหนก็ได้นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียก็ได้ค่ะเป็นทุนที่แบบต้องลองดูค่ะแล้วก็ทุนอันดับ2เลือกทุนกระทรวงการต่างประเทศค
2: ่
1: ะ
2: ก็สุดท้ายก็ได้ตามความฝัน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมต้องเป็นสหราชอาณาจักร
1: ตอนมัธยมอะค่ะตอนม.4เคยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาแล้วค่ะ
2: ค่
1: ะแล้วก็มีพี่ชายคนนึงค่ะชื่อพี่สันทาทองตอนนี้ท่านเป็นนักการทูตไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วค่ะท่านได้ทุนของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายปริญญาตรีปริญญาโทที่อังกฤษค่ะแล้วซัมมี่ก็รู้สึกว่าอังกฤษก็ยังมีสหราชอาณาจักรภาพรวมก็เป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปเรียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้ยุโรปเราสามารถที่จะไปเปิดโลกกว้างใช่ค่ะอาจารย์
2: ไปเที่ยวได้ง่าย
1: ค่ะใช่ค่ะก็มองภาพว่าการไปเรียนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนเลคเชอร์ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะจะไม่คิดว่าการเรียนการเรียนรู้จริงๆคือการเปิดโลกกว้างและการที่สามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้มันคือสิ่งที่เราจะสามารถไปเรียนรู้สิ่งที่ดีๆในแต่ประเทศเราก็เอากลับมาพัฒนาประเทศชาติ
0: คุณชนิตาครับนักเรียนทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้ทุนไปเรียนปริญญาตรีอย่างที่น้องไปนะปริญญาตรีก็คือจบม.6ไปเรียนเขาได้ระบุนะครับหรือว่าให้เราเลือกเลยไหมครับว่าวิชาเอกที่เราเรียนเนี่ยโรงเรียนด้านไหนเราสามารถไปเลือกตามความถนัดได้ทีหลังครับ
1: ค่ะก็ปกตินะคะเวลาถ้าสอบปริญญาถ้าสอบรับทุนเนี่ยก็จะมีท่านถ้าจบถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นะคะจบม.6เนี่ยก็จะสามารถเลือก ประเทศทุนได้ประเทศประเภททุนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตรีโทนะคะหรือว่าเฉพาะโทเท่านั้นสำหรับคนที่จบมจบ
2: ปตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภททุนเนี่ยก็จะมีบอกเลยค่ะว่าสายศิลป์ไปเลือกเรียน
2: วิชาไหนได้
1: บ้างใช่ค่ะแล้วก็บางทุนเนี่ยอย่างเช่นทุนกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องเรียนเกี่ยวข้องกับทาง
2: ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1: ใช่ค่ะหรือรัฐศาสตร์กฎหมายอันนี้เพื่อนๆจะมีที่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างนั้นส่วนทุนในอย่างเช่นแบบสายวิทย์นะคะก็จะมีแบบจากเน็กเทคจากสวทช.จากกระทรวงแล้วแต่หรือแม้แต่ความต้องการของกระทรวงเองก็ตามเขาก็จะระบุอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า
2: วิชาเอกมาเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ของแซมมี่เนี่ยไทยพัฒน์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างค่ะก็เขียนไว้กว้างๆมากๆเลยค่ะก็เป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์ทางด้านสังคม
2: กว่าจะได้ทุนเนี่ยผมเชื่อว่ายากต้องสอบแข่งกับคนจำนวนเยอะมากซึ่งแปลว่าต้องเรียนเก่งเคล็ดลับการเรียนของคุณชนิตาเนี่ยเรียนยังไง
1: คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลเยอะมากเลยจากคุณแม่ค่ะ
2: คุณแม่เรียนเก่ง
1: คุณแม่เป็นคนที่ใฝ่เรียนตลอดตั้งแต่เด็กๆคุณแม่จะสอบได้ที่1หรือที่2มาตลอดนะคะ
2: แรงบันดาลใจหนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็แม้แต่ตอนอายุ56ท่านเองก็เลือกที่จะเรียนต่อปริญญาเอกใช่ค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ซัมมี่มาเสมอค่ะพี่สอแล้วก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอะไรในช่วงของม.6 อะค่ะซัมมี่อะสวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะและสวดมนต์และขอพรแต่คำขอพรเนี่ยถ้ามันจะคิดจริงๆก็คือการตั้งเป้าแล้วค่ะซัมมี่บอกกับตัวเองเสมอเลยค่ะว่าขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ขอให้ได้ไปเรียนต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเคยไปเรียนที่อเมริกามาก่อนแล้วเห็นว่าโอ้วิธีการสอนความการดำการความคิดในการสร้างเหตุผลสำ for หรือเหตุผล against เพื่อที่จะมาหาว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนเขาเปิดกว้างมากแล้วก็ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2: เพราะฉะนั้นมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนหนังสือน้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฉันก็มุ่งมั่นฉันก็อยากไปเมืองนอกแต่ฉันเรียนยังไงฉันก็ไม่เก่ง
3: นั่นน่ะสิครับ
2: มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ถ้าเคล็ดลับจริงๆนะคะสำหรับซัมมี่ก็คือการตั้งเป้าแต่ที่สำคัญไปกว่าการตั้งเป้าก็คือเรามีเดดไลน์ค่ะซึ่งอันนี้มันสามารถแอพพลายได้เลยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังแบบอยากที่จะทำให้พัฒนาตัวเอง
2: ทำอะไรสักอย่างนึงต้องมีเดดไลน์มีเส้นตายเดดไลน์ Deadline ยังไงครับ
1: ถ้าตั้งเป้าอย่างการเป็นนักเรียนทุนอย่างนี้ซัมมี่ก็จะรู้ว่าเรียนจบม.6แล้วจะต้องไปสอบแล้วต้องให้ได้สักที
2: ่ใช่
1: ค่ะเดือนไหนอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ค่ะอย่างการเป็น Mrs. World เองก็ตามหรือการตอนแรกสุดที่ซัมมี่เป็น Mrs. Thailand World นครนายกตอนที่ได้มงมาเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือร่างใหญ่มากแล้วก็ถูกบูลลี่หนักมากแต่สิ่งที่ทำให้พัฒนาตัวเองได้อะค่ะอาจารย์พี่สอค่ะก็คือมองเห็นว่าวันที่ซัมมี่ต้องไปประกวดวันที่ต้องไปขึ้นเวทีเนี่ยซัมมี่จะต้องมีความภูมิใจในตัวเองในการใส่ชุดเดินสวยที่สุดก็คือ9สัปดาห์สำหรับการเตรียมความพร้อมจาก Mrs. Thailand World นครนายกที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปจนถึงการประกวดเพื่อระดับประเทศเนี่ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงพอตั้งเป้าว่าโอเคซัมมี่จะต้องลดไขมันให้ได้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะมีแผนค่ะว่าโอเคอาหารฉันต้องคุมยังไงบ้างซึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบถ้าอยากได้ทุนรัฐบาลเราก็จะมีเขาจะมีวันเซตไว้อยู่แล้วค่ะกพ.เขาจะรับสมัครอยู่แล้วในทุกๆปีคุณก็จะต้องวางแผนว่าคุณมีจุดไหนที่จะต้องปิดจุดอ่อนตรงไหนจะเป็นภาษาหรือจะเป็นสังคมถ้าเป็นภาษาต้องเขียนเอสเซย์ให้ได้คุณแข็งแรงคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนเอสเซย์มากน้อยแค่ไหนสำหรับซัมมี่เองตอนที่เรียนม.6 อะค่ะก
2: ็
1: คือโรงเรียนคอร์สสำหรับเรียนเอสเซย์โดยตรงเลยแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอมันต้องฝึกมันต้องมีคนให้ฟีดแบคนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ค่ะก็เราก็จะเห็นเส้นทางว่าจากตรงนี้วันนี้คุณยังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเวลามีเท่านี้คุณจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนี้ให้ได้ค่ะ
2: คุณนี่ก็คือดูเป้าหมายดูจุดหมายปลายทาง
3: ครับ
2: แล้วก็ดูย้อนหลังมาแต่เป้าหมายเป็นย่อยๆต้องทำอะไรก็ว่าไปต
1: ้
2: องเขียนเด้งความต้องฝึกภาษาอังกฤษต้องอ่านประวัติศาสตร์ก็ย่อยๆเป็นแบบอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จวันนี้แล้วสุดท้ายได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่สหราชอาณาจักรไปเรียนวิชาอะไรครับ
1: ป.ตรีไปเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: ป.โท
1: ไปเรียนการตลาดค่ะ
0: หลังจากนั้นกลับมาที่เมืองไทยเลยใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นคือระหว่างทางก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยอะค่ะซามี่ก็ค้นหาตัวเองค่ะพี่สอจำได้ว่าตอนที่เลือกทุนไปเนี่ยเลือกไปเรียนรัฐศาสตร
2: ์
1: แล้วก็พอไปเรียน A level ที่นั่นเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็ชอบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สอนสนุกจังเลยอยากรู้จังเลยแบบ supply กับ demand ยังไง econometrics เป็นยังไงคือแบบชอบมากชอบมากเลยค่ะแบบหนูชอบ macro economics มากค่ะแล้วก็พอเรียนไปฝึกงานมาฝึกงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย
1: ์ใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉัน
0: ได้คำตอบแล้ว
1: ได้คำตอบแล้วใช่ค่ะก็เลยลองไปฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปารีสค่ะ
2: ครับ
1: ของภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันแล้วก็หุ้ยโหนี่คือสิ่งที่ข้าราชการสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้คนไม่รู้เลยนะว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าช่วยประสานงานในการผู้ประกอบการในประเทศไทยอยากจะไปขายของในต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วสกิลของด้านเรื่องการตลาดเนี่ยมันจำเป็นมากซามี่ก็เลยได้เรียนการตลาดค่ะแล้วก็ได้กลับมาทำงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เก๋อรดาเฟื่องทองซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้างานเลยนั่งด้วยกันเลยตั้งแต่48ตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และท่านก็เพิ่งรับตำแหน่งค่ะนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยด้วยค่ะอาจารย
2: ์อันนี้น่าสนใจนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลับมาต้องใช้ทุน
0: ครับ
2: คุณชนิตาก็ใช้ทุนที่กระทรวงพาณิชย
1: ์
2: แต่พอทำไปค้นพบตัวเองว่ายังไง
1: ค้นพบว่าชอบงานที่กระทรวงพาณิชย์มากเลยค่ะมันเป็นงานที่มีประโยคนึงค่ะอาจารย์ที่ทัชใจซามี่เสมอแล้วก็ได้มีโอกาสพูดในตอนที่ได้รับรางวัลนะคะว่าเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าซามี่เคยไปทำงานร่วมกันกับหลายองค์กรมากนะคะแล้วก็ไปสอนผู้ประกอบการในการใช้ช่องทางออนไลน์ตอนนั้นโอ้10กว่าปีที่แล้ว
2: ยังไม่เป็นที่นิยมคนยังไม่รู้วิธี
1: ค่ะตอนนี้คือบูมมากแต่ตอนนั้นก็เริ่มต้นนะคะในวันที่แบบว่าแพลตฟอร์มเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า thaitrade.com แล้วเราก็ทำงานร่วมกันกับหลายฝ่ายแล้วเราไปสอนเขาในการเปิดร้านในการลงสินค้าเขียนยังไงให้คนหาเจออย่างเงี้ยค่ะเขียนยังไงให้คนซื้อแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกหาซามี่ในช่วงพัก
2: ครับ
1: ค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันได้บุญมากมันก็เลยเหมือนเป็นการ
2: reinforce
1: ใช่ค่ะ reinforce ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยการที่เราได้รับทุนมาแล้วเราได้มาทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยเนี่ยมัน
0: ที่สุด
1: ค่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
2: แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ภาคราชการ
1: อยู่ค่ะอาจารย์หนูอยู่ครึ่งนึงนะคะอาจารย์ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่สุดท้ายก็ตัดสินใจ
1: สุดท้ายใช่ค่ะก็ได้ทำงานจริงๆซามี่ต้องใช้ทุนตามทุนนะคะซามี่ไปเรียน7ปีถ้าเป็นนักเรียนทุนกพ.ไทยพัฒน์ถ้าเทอมยังไม่เปลี่ยนนะคะก็คือต้องใช้ทุนเป็นเวลา2เท่าของช่วงเวลาที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ
2: ก็คือ14ปี
1: ใช่ค่ะ14ปีค่ะ
0: แต่ไม่ใช้อยู่เท่าไหร่
1: ใช้ประมาณ7ปีครึ่งค่ะ
0: เลยตัดสินใจ
1: แล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นจะย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศกับครอบครัว
2: ค
1: ่ะก็เลยลาออกค่ะก็ซึ่งเราก็ต้องรับต้องยอมรับได้เนาะสำหรับนักเรียนน้องๆคนไหนที่ตัดสินใจอยากที่จะรับทุนนะคะมันก็มีถ้าทุนยาวแบบพี่เนี่ยก็ต้องใช้ทุน14ปีก็ต้องคิดให้ดีเนาะว่าคุณจะสามารถอยู่ในองค์กรเดียวจริงๆก็ไม่ได้อยู่องค์กรเดียวนะคะการเป็นข้าราชการเนี่ยในกพ.เองเขาก็สามารถให้โยกย้ายได้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแต่ว่าสำหรับซัมมี่เนี่ยในวันที่ลาออกเป็น อยู่ในฝ่ายเลขานุการของท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะเป็นตอนนั้นซัมมี่เป็นข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบมีค่ามากค่ะได้ช่วยคนได้ลงพื้นที่ได้เห็นว่างานที่เรานั่งทำอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนได้จริงๆแต่ตอนเราออกไปก็เนื่องจากที่ได้เรียนไปนะคะแล้วก็รับต้องยอมรับได้เกี่ยวกับว่าเราต้องใช้เงินคืน
2: ก็มีมูลค่าอยู่มูลค่าทุน
1: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาสุดท้ายก็ออกไปแล้วก็ทำเอกชนแล้วตอนทำเอกชนก็รู้สึกว่าตอนเป็นข้าราชการเนี่ยมันมีความอิ่มเอิบใจมากๆมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เลย หาเส้นทางผ่านเส้นทางหลายเส้นทางทั้งภาคการเมืองแล้วก็สุดตอนนี้ก็เลยมาทำงานเป็นพนักงานประจำค่ะอยู่ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยหรือว่า Save the Children Thailand ค่ะก็ยังคงทำช่วยเหลือคนต่อไป
2: ถึงแม้อยู่ราชการออกมาอยู่เอกชนเนาะได้เงินเดือนเยอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็กลับมาทำงาน
0: เพื่อสังคม
1: เพื่อสังคมเหมือนกัน
2: มูลนิธิอะไรอีกทีนะครับ
1: ช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะ Save the Children
2: ทำอะไรบ้าง
1: หน้าที่ของซัมมี่เนี่ยจะเป็นด้านเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องสื่อนะคะก็เราก็คือเราอ่ะอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วค่ะอาจารย
0: ์คือมูลนิธิ
1: มูลนิธิใช่ค่ะมูลนิธิอยู่ในประเทศไทยมา47ปีแล้วแล้วก็ทำมางานอย่างเดียวทำแต่ว่าเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเราทำงานเพื่อใครและทำอะไรบ้างจริงๆเรามา47ปีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะจนปัจจุบันเนี่ยเราทำทั้งเรื่องการศึกษานะคะเราทำทั้งเรื่องของความปลอดภัยของเด็กผ่านโลกออนไลน์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อย่างตอนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ปัจจุบันที่เห็นปีที่แล้วเกิดปี2ปีที่แล้วที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่เชียงรายก็เกิดเดือนพฤศจิกปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็ตุลาปีนี้เดือนกันยาคือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่แต่ส่งผลกระทบถึงเด็กด้วยเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะหนักมากแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทาง Save the Children ทำงานกับเด็ก
2: ถ้าสนใจจะช่วยบริจาค ก็ savethechildren.or.th น
1: ะครับ
2: ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้พูดคุยกับอะไรนักสื่อสารการตลาดด้วยทีนี้การได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี2018เท่าที่ไปดูรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังนะคนดังถ้าเป็นรุ่นใหญ่เป็นคนดังดาวรุ่งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการทำงานในระบบแต่ว่าคุณชนิตานี่ออกมาละ
1: นะ
2: ทำงาน7ปีแต่ว่าออกมาละมาทำข้างนอกเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้รับรางวัลนี้ครับ
1: รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอาจารย์ความรู้สึกพอๆกันกับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้ทุนเลยค่ะก็ตอนที่ได้ทุนเนี่ยคือหูมันคือแบบมันยิ่งใหญ่มากคุณแม่เนี่ยเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะหน้าบานมาก
2: ติดประตู
0: ติดประตู
2: ติดประตู
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวว่าได้รับการเสนอคือปกติทั่วไปเขาจะส่งเวียนไปที่หน่วยงานข้าราชการเท่านั้นนะคะสำหรับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคือคุณต้องสมัครนะคะแล้วซัมมี่บังเอิญทราบข่าวก็เลยหนูขออนุญาตสมัครได้ไหมคะแต่ว่าไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเกียรตินี้มากๆเพราะว่าเคยเข้าร่วมงานของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลหลายครั้งมากแล้วก็
0: เขาจะมีจัดงานทุกปีใช่ไหมครับแล้วจะมีมอบรางวัลทุกปี
1: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆขึ้นรับรางวัลแล้วก็โหสุดยอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้
0: เป็นที่มา
1: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้คือซัมมี่เองก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่านักเรียนทุนสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยเรารวบรวมคนที่เป็นนักเรียนทุนที่กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
2: ท่านหนึ่งที่รับรางวัลเป็นรุ่นใหญ่คุณหมอทวีสิน
0: ครับ
2: วิษณุโยธินก็ได้รางวัลเดี๋ยวต้องเชิญมาพูดคุยด้วยเรื่องนี
0: ้นะรุ่นใหญ่วันนี้รุ่นเล็กมาก่อน
1: รุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็ก
2: ในมุมคนที่ได้ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นเข็ม
0: เป็นเข็มที่ได้รับรางวัลมาเดี๋ยวผมช่วยถือให
2: ้ในมุมของคนที่เรียนในประเทศไปต่างประเทศมีความตั้งใจได้ทุนแล้วก็กลับมาทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคม
1: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูในมุมว่าการที่คนเราจะทำประโยชน์ให้ประเทศเนี่ยมันควรจะทำอะไรยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนดูครับ
1: สำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะการที่เราจะอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเนาะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีค่านะคะทำมาเลยค่ะแล้วก็ทำมันในรูปแบบที่คุณถนัดอย่างซัมมี่ก็ทำในรูปแบบของการสื่อสารแล้วก็ทำในรูปแบบของการเป็นตัวแทนประเทศนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบของการทำให้เสียงของตัวเราที่พูดแทนคนอื่นเนี่ยดังขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบไหนนะคะมันสามารถช่วยได้ค่ะมันมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือ every little helps นะคะความช่วยเหลือเล็กๆในท ทุกๆคนเนี่ยมันสามารถมารวมตัวกันได้แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะอาจารย์
2: ในมุมนี้ต้องเรียกว่าเจนอะไรเจน4มั้ย
1: เจน Y ค่ะยัง Y อยู่ค่ะ
2: ในมุมของเจน Y มองภาพรวมของประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมจากมุมประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมาหลายแหล่งแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยมองยังไง
1: รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จริงเป็นประเทศที่ควรภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยแล้วเราได้อยู่ในประเทศนี้ค่ะเรามีทรัพยากรมากมายเรามี

0: ความ
1: ได้เปรียบ
0: ได้เปรียบนะคะในหลากหลายอย่างเลยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมและชื่นชอบในการเป็นคนไทยและสิ่งที่ประเทศไทยมีและพร้อมที่จะนำเสนอดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: น่าเขินอยู่บ้างหรือน่าจะไม่อยากบอก
2: ได้
0: ใช่ไห
2: ม
0: ค่ะก็อยากให้ภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยนี่แหละค่ะไปบ่งบอกคือคนไทยเราเป็นคนใจดีแล้วก็ทุกคนชื่นชอบและอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไทยเนี่ยทุกคนอยากจะเรียนรู
1: ้
0: มากย
1: ิ่
0: งขึ้นใช่ค่ะ
2: คุณสองกรกฎผมเหลือสองนาที
1: แล้วสิครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แตะเรื่องมิสซิสเวิร์ลเลย
1: ถามว่าอันนี้คือมุมหนึ่งที่หลายคนอยากรู้จักมากขึ้นเหมือนกันว่ามิสซิสเวิร์ลเป็นอีกหนึ่งช่องทางไหมที่เราจะสามารถบอกโลกใบนี้หรือสิ่งที่น้องพยายามปูมาทั้งหมดเนี่ยมิสซิสเวิร์ลคืออีกช่องทางหนึ่งที่เราจะกล่าวเรื่องนี้ได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะมิสซิสเวิร์ลเป็นช่องทางที่ซามี่สามารถที่จะพูดเรื่องของแอดโวคาซีของซามี่ก็คือเรื่องความสุขของคุณแม่นะคะสุขภาพจิตของคุณแม่ความสำคัญของสุขภาพจิตของคุณแม่ได้และความเป็นไทยด้วยก็คือได้ซามี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต GI Geographic Indication ก็คือในแต่ละจังหวัดเราจะมีสินค้า
1: ที่โดดเด่น
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งบ่ง
0: ชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะก็เอาความเป็นไทยของเรานี่แหละค่ะไปบอกทั่วโลกแล้วทั่วโลกก็ชื่นชมแล้วก็อยากมาแล้วก็อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เสียงเราดังยิ่งขึ้นในเวทีโลกค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอีกมุมนึงเขาบอกว่านางงามก็คือการประกวดความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ถ่ายทอดไปสู่น้องๆหน่อยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคร
0: ับโอ้ซามี่คิดว่านางงามมันมีคำหนึ่งที่คนพูดค่ะเขาบอกว่า pageantry is the display of developed women or developed people การประกวดนางงามคือการนำเสนอผู้คนที่ได้รับการกรูมได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้วตัวซามี่เองจากคนที่ไม่เคยเป็นนางงามเลยค่ะพี่สอโคเคสตัวสูงก็จริงสูง178นะคะแต่ก็คือไม่เคยประกวดนางงามหน้าก็แต่งไม่เป็นวันนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะ
2: มีช่างแต่งหน้า
0: ช่างแต่งหน้าที่มีแต่งให้แต่ว่าการที่เราไปต่างประเทศมันทำให้เราจะต้องตั้งแต่ไปเริ่มประกวดแล้วก็แต่งเองแล้วก็ไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจก็ต้อง
1: ตัดเอง
0: ทำผมเองอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าการพัฒนาตัวเองในการพูดต่อสาธารณชนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่เป็นแม
1: ่
0: ทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตำแหน่งหรือว่าการเข้าประกวดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเอง
2: และเป็นมิสซิสเวิลด์คนที่2ของประเทศ
0: ค่ะใช
2: ่คนแรกได้เมื่อปีนานมาแล้วถูกไหม
0: นานค่ะ23ปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิสซิสเวิลด์ที่คนรู้จักแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำให้คุณแม่
1: เดินเข้าบ้านได้ไหมครับตอนนี้เดินเข้าบ้านได้ไหมคร
0: ับเดินเข้าบ้านได้ค่ะแล้วก็แม่ทั่วโลกได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขภาพใจของตัวเองได้
2: คุณสกรกฎถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จักคุณชนิตามากกว่านี้วันเสาร์ต้องเปิด NBT แล้วตั้งแต่เช้า NBT World Beef เที่ยงแล้วก็กลางคืน
1: ครับ
2: นะครับ NBT World Today ใช่ไหม
1: Thailand Today
2: ครับ Thailand Today
1: ครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเราได้รู้จักคุณแซมมี่ชนิตามากขึ้นนะครับแต่แท้จริงแล้ววันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่จะเป็นนักเรียนทุนนะครับหรือน้องๆที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองติดกรอบอยู่ทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกไปจากกรอบและเป็นตัวตนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชนิตาศิตาเกตเคทรอนมากๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่สาวขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็ครับก็คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาหลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ่สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
วันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1 ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6
และพระมหาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาติสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์
ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหม่อนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระมหา
1: ทานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
2: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ไม่คลิกลิงก์แปลก
1: ไม่แชร์ข่าวปลอม
2: รู้เท่าทันไทยออนไลน์
3: จากสองมือของประชาชนเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ทุกหยดที่ดันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมกับรามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกลองเอกราชที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่เขามีเรื่องราวของการทำกลองมายาวนานมากเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในสถานที่ที่ผลิตที่สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกรองที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นอยู่กับผู้รู้ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมสมเกียรติจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำกองเอกลักษณ์ครับผม
0: คือหมู่บ้านนี้ถ้าพูดหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างโด่งดังมากก็คือหมู่บ้านทำกองเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับ
0: ตรงนี้มีมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ
1: ร้อยกว่าปีแล้วครับผม
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเดิมเลยเขาเป็นกองแบบ
1: เดิมก็เราก็จะทำกองเล่นวงปีพาดกองลิเกครับม
0: ี
1: ตะโพนมีกองทัดเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ตามวัดเนี่ยครับนั่นแหละครับ
0: คือเดิมจะเป็นกองลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าโซนในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยระยะทางนี้กว้างขนาดไหนแล้วเขาทำกลองกันกี่หมู่บ้านยังไง
1: ทั้งถนนทั้งเส้นนะครับผม
0: ทั้งเส้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่หมู่บ้านที่ทำกลองกี่บ้านเรือน
1: ครับประมาณ25หลังครับผม
0: 25หลัง
1: ใช่ครับ
0: ยังคงเป็นกลองรูปแบบเดิมอยู
1: ่รูปแบบเดิมครับ
0: คือเป็นการผลิตอย่างเดียว
1: ที่ใช้ได้จริงครับ
0: ผลิตที่ใช้ได้จริงก็คือเป็นแบบนี
1: ้ถู
0: กไหมอันนี้คือกลองยาว
1: อันนี้กลองยาวครับ
0: คือถ้าในหมู่บ้านนี้จะเขาเรียกว่ามีการผลิตกลองกี่ประเภทอะ
1: ทุกประเภทครับ
0: ทุกประเภทเลย
1: มีกองเพลงกองยาวกองแขกกองตะโพนกองเปิงครับผม
0: ก็คือในหมู่บ้านเราจะมีหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการทำในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ละหลังแต่ว่ามันต้องจำแนกไปครับสมมติว่าของคุณอ้อเนี่ย
0: ค
1: ือรับคว้านอย่างเดียวก็คว้านอีกหลังนึงรับขึ้นอย่างเดียวก็ขึ้นอีกหลังนึงรับกึ่งอย่างเดียวก็กึ่งอันนี้เขาเรียกกึ่งขึ้นหุ่นนั่นแหละครับ
0: ก็คือในแต่ละบ้านก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าความรู้ในการที่เราจะทำหรือว่าผลิตกลองแต่ละประเภทขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนหรือว่ายังไงครับมันเข้ามาได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าท้าวความว่าร้อยกว่าปีครับอันนั้นคือต้องบอกว่ามีคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์ผู้ริเริ่มการในทำกลองในหมู่บ้านเราเนี่ยครับสมัยก่อนคือท่านเป็นนักดนตรีนักลิเกนะครับแล้วก็พอดีว่ากลับจากที่เล่นลิเ

0: เกมาแล้วอ่ะมาทําไร่ทํานาไม่มีอะไรแล้วก็หิ้วกองเก่าๆมาก็คือกองนั้นมันชํารุดเขาก็ลองซ่อมดูครับพอซ่อมแล้วถามว่ามันใช้ได้จริงก็บอกต่อเพื่อนกันไปแล้วก็มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านแล้วก็สอนคนในหมู่บ้านณปัจจุบันนะครับให้ทําเป็นนะครับ
1: ก็คือเขาก็เลยเป็นองค์ความรู้ที่เริ่มจากการใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วก็มาทำด้วย
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนามาในแต่ละหมู่บ้านในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราต้องไปนำมาจากที่ไหนหรือว่ามันมีอยู่ในอ่างทองอยู่แล้วว
0: ัสดุก็คือมันในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเราอย่างไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนุนไม้มะม่วงไม้กามปูหรือจามจุรีนั่นแหละครับก็คืออยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วหนังก็สมัยก่อนหนังวัวหนังควายหนังแพะเนี่ยคือต้องบอกว่ามันทํากันเองณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานที่สมุทรปราการใช่มั้ยครับผมอันนั้นคือเขาทําสําเร็จรูปเลยเราก็เอามาขึ้นเอามาคัดอีกทีว่ามันได้ขนาดมั้ยอะไรมั้ยเนี่ยครับ
1: คือถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือทํากันเอง
0: ทําเองหมดครับ
1: ทําเองทุกขั้นตอนถ้าจะได้กลอง1เค้าเรียกอะไร1ใบ
0: ใช่ครับ
1: 1ใบเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมั้ยคะกว่าจะสําเร็จ
0: น่าจะเป็นอาทิตย์อ่ะครับ
1: เป็นอาทิตย์
0: เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ่ะยุคก่อนเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีมอเตอร
1: ์
0: เขาจะจ้างเขาใช้จักรยานปั่นจักรยานเห็นป่ะจักรยานพ่วงแล้วก็มาปั่นเป็นมอเตอร
1: ์
0: นั่นแหละก็คืออันนั้นน่ะคือคนนึงต่อ1ใบอ่ะ50ตังค์เน
1: ี่
0: ย50ตังค
1: ์ในการ
0: ในปั่นจักรยานอ่ะแล้วก็จะมีคนกึ่งอีกคนนึงคนกึ่งอีก
1: อ๋อปั่นไปให้หมุนถูกมั้ยคะแล้วก็มีคนกึ่ง
0: คือใช้ซิลใช่ครับ
1: อีกท่านนึง
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่ากระบวนการนั้นใช้คน2คน
0: ใช่ครับ
1: 50ตังค
0: ์ใช
1: ่สมัยก่อน
0: แล้วก็มันจะมีอย่างก็คือเราจะต้องคว้านข้างในใช่ไหมครับตรงข้างในเนี่ยให้
1: คือถ้าเราไม่คว้านมันก็จะไม่มีเสียง
0: ใช่
1: ออกมา
0: คือคว้านไส้ในออกเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องอย่างสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาใช้ซิลตอกแล้วก็เอาไฟถ่านเราอ
1: ะ
0: ใส่เข้าไปให้มันไหม้พอไหม้ข้างในเสร็จปุ๊บก็ค่อยซ้อออกนี่ครับ
1: นั่นหมายความว่าในการคว้านเขาออกมาคือต้องมีความชำนาญมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้ามันไม่ได้สัดส่วนเขามันคือเสียเลยถูกต้อง
0: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่า1คือสมัยก่อนอ่ะใช้ซิลแล้วก็มันจะหนา
1: ค่ะแต่คือในส่วนของการผลิตแต่ละกลองแต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จมา1ใบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลายาวนานแล้วความคงทนเขาก็นานด้วยถูกต้องมั้ยคะ
0: โอ้ตลอดอายุ
1: แล้วอย่างเงี้ยเมื่อมันมีความคงทนนานแล้วเราจะผลิตขายยังไง
0: คือต้องบอกว่าความต้องการของแต่ละคนน่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น1รุ่นสู่รุ่นอย่างของคุณอ้อเนี่ยรุ่นเนี้ยก็คือซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องการใช้อีกเนี่ยครับ
1: ก็ซื้อเพิ่ม
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคงทน
0: ใช่ครับ
1: แล้วในส่วนของแต่ละใบเนี่ยราคาสูงมั้ยคะในการราคาในการ
0: เริ่มต้นถ้าอย่างเงี้ยก็ 1,500 บาทอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็คือจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คือจะมีความคงทนด้วยแต่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าจะได้แบบไหนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก็มีการผลิตออกไปทีนี้อีกส่วนนึงที่สําคัญแสดงว่าผู้ที่ทํากลองในหมู่บ้านทํากลองเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีกับการฟังเสียง
0: มี
1: ส่วนเนาะเพราะว่าแต่ละหนังแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะอย่างอันนี้เป็นหนังวัวหนังควายถูกต้อง
0: อันนี้หนังวัวครับ
1: แล้วมันมีแบบไหนอีก
0: นะอันนี้หนังแพะ
1: อันนี้หนังแพะ
0: ใช่ครับ
1: เสียงมันจะต้องฟังแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องใช้เค้าเรียกนะความคุ้นชินความเคยชินในการทําด้วย
0: จะบอกว่า1คือต้องว่าความชํานาญแต่ละท่านด้วยถามว่ากองมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างกองยาวเราเนี่ยเสียงมันก็จะทุ้มหน่อยนะครับเนี่ยเปิ้งมันก็จะเสียงไปอีกแบบนึงกองยาวกองยาวมันต้องเสียงประมาณนี
1: ้
0: ถ้าอย่างกองแชมเป้เนี่ยนะมันก็เสียงประมาณนี
1: ้
0: เห็นป่ะเสียงมันจะสูง
1: คือ
0: ถ้ากองทัดกองอะไรเงี้ยมันก็จะเสียงสูงไปอีกแบบนึง
1: ค่ะตอนนี้พี่สมเกียรติทําทุกกลองทุกประเภทเลย
0: กองทุกประเภทครับตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนวัตกรรมใหม
1: ่
0: ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างคุณอ้อไม่ได้เล่นดนตรี แต่ว่าอยากได้กองไปตั้งไว้ที่บ้านฉันไม่ได้เล่นดนตรีฉันจะเอาไปยังไงเราก็คิดค้นกองเล็กๆเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากได้ของบูชาได้ตั้งไว้ที่บ้านได้เนี่ยนะครับ
1: ถ้าพูดถึงกลองเนี่ยมีความเชื่อไหมว่ามีความมงคลหรือว่ายังไงสำหรับสายมูที่ชมทางบ้าน
0: กองอ่ะถามว่าคำว่ากลองน่ะก็คือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โบราณโบราณอยู่แล้วครับอย่างกองมโหระทึกเนี่ยล่าสุดที่เขาค้นพบใช่ไหมครับที่บ้านล่างนะครับเพชรบุรีเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่2,000 กว่าปีแล้ว
1: ค
0: ือกองเนี่ยใครมีกองเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับชื่อเสียงโด่งดังครับผม
1: ก็คือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในส่วนของการที่มีกลองแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังสมชื่อวรตีเนาะมันก็จะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่พาไปดูตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลอง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อแบบนี้ไปไว้ที่บ้านนะ
0: ครับ
1: หาที่ไว้ยังน่าจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในส่วนของรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับกลองที่เอกราชที่อ่างทองเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ันนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมของการขยับขยายกลองของหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เชิญเลยค่ะแนะนำหน่อยอันนี้คือโซนของ
1: อันนี้คือกองที่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับนี่ครับเนี่ยฮะเรียกกองยาว
0: uh-huh.
1: ที่ทำดั้งเดิมอยู่แล้ว
0: ก็คือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นตัวกลองยาวเนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่นะ
1: อันนี้กองแชมเป
0: ้กองแชมเป
1: ้
0: นะคะเราก็จะมีผลิตแล้วก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาของที่นี่ที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เราทำเป็นกลองอะไรอะคะพี
1: ่นี่ครับอันนี้ก็จากชิ้นใหญ่ๆมา uh-huh. เป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับเขาเรียกว่ากลองชัยมงคล
0: นี่ครับมันเขาเรียกอะไรนะย่อส่วนมาแบบเล็กมากเดี๋ยวนะจากแบบนี้จากกลองยาวลูกละหลักพันมาเป็นแบบนี้ความยากง่ายมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีคำว่ายากหรือง่ายนะครับถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วถามว่ามันก็ออกมาได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกองชัยมงคลที่เรียกว่าเราคิดขึ้นมาอยากจะให้อย่างที่พี่เขาบอกว่าอยากจะให้เอาไปวางที่บ้าน
1: ใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้ศาสตร์เรื่องดนตรีเลยก็อยากจะมีกองไปเสริมดวงเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีมันเป็นกลองชัยมงคลไซส์อันนี้เขาเรียกเป็นนิ้วไหมคะหรือว่าเป็นไซส์
1: อันนี้4 × 4 นิ้ว
0: นะคะแล้วก็มีถัดลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะใหญ่ลงมาหน่อยนึง
1: ครับอันนี้ข้างในจะเขียนว่ากลองชัยมงคลเขาเรียกว่าการงานการค้ามั่นคงสินทรัพย์มั่งมีใจกายแข็งแรงอายุยืนยาวนาน
0: ค่ะ
1: ความหมายก็ดีอยู่แล้วครับ
0: ค่ะคือความหมายก็คือดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องของกลองนะคะที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจก็สามารถที่จะนำไปไว้ที่บ้านได้อันนี้เป็นไซส์4
1: ใช่ครับ
0: 4นิ้วท่านล่างเป็นไซส์อะไร
1: อันนี้ไซส์8×8สูง9อันนี้งานออกแบบใหม่เลยครับยังไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
0: นั่นนี
1: ่อันนี้เพราะว่าทุกปีผมจะออกงานใหม
0: ่
1: ประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาเพราะว่ากันยาเราเป็นวันเกิดเราไงเพราะถามว่าเราจะเขาเรียกว่าอันนี้สมนาคุณให้ลูกค้าได้งานใหม
0: ่ๆค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นกองอะไรกัน
1: นี่กองแดงกองจีนที่เขาใช้ในศาลเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยสื่อการสอนก็ใช้นะครับสื่อการสอนเขาเรียกกองป๊อกแป๊กนี่นะครับ
0: ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่
1: อันนี้คือกองบันดอกที่เขาใช้เขาเขย่าครับเนี่ยกองบันดอกเนี่ย
0: กองบันดอก
1: บันดอกที่เขาใช้ในพิธีพราหมณ์พิธีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบันดอกบันดาลโชคเนี่ยครับลองได้ครับ
0: จับยังไงคะ
1: ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฝั่งนี้นุ๊กโป้นั่นแหละครับยืดแขนให้สุดครับแล้วก็เบี่ยงเลยแน่ได้เนี่ยแหละครับ
0: กองบันดอก
1: ใช่ครับ
0: ใช้ใน
1: บันดอกบันดาลโชคเช้ามาให้เขย่าเพื่อรับโชคโชคดี
0: นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ในพิธี
1: พราหมณ์
0: พิธีพราหมณ์ก็ผลิตที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือกลองอีกหนึ่งส่วนนะถัดมาล่ะคะคุณพี่คะเหมือนกันไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ยังที่บอกว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยกองยาวถ้ากองยาวปกติของเราอ่ะมันก็จะเป็น
0: แบบเดิม
1: ใช่นี่ครับ
0: อาจจะมันเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าคือเขาจะมี
1: สีสันจะไม่มี
0: สีสันแบบเขาเรียกผ้าเขาเรียก
1: แล้วก็เสียงถามว่าใหญ่จริงนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะสู้จิ๋วแต่แจ๋วนี่ไม่ได้นี
0: ่กี่ปีแล้วคะที่เราคิดที่จะพัฒนาในส่วนของกลองใหญ่ๆให้มาเป็นกลองไซส์เล็กๆแบบเนี้ย
1: เริ่มต้นมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้วเรียกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จ
1: ก็พอประมาณ
0: พอประมาณไม่เชื่อ
1: เพราะว่า1คือที่ว่าจุดเริ่มต้นของผมคือต้องบอกว่าได้เห็นกองใหญ่ๆแล้วก็ไม้ใหญ่ๆเศษไม้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรเพราะว่ามันหนึ่งคือเอาไปทําอย่างเดียวคือเผาถ่านเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเศษไม้เล็กๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างผลงานได้มันก็เป็นแนวทางที่ว่ากลุ่มรักโลกเราขายจุดนี้ด้วยนะครับเขาเรียก BCG ไงนั่นแหละครับนําสิ่งที่เหลือใช้อ่ะเอามาผลิตให้มันสร้างคุณค่าเนี่ยครับ
0: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะแล้วทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหม
1: อันนี้เป็นครูกองครับเขาเรียกตะโพนไทย
0: ตะโพนไทย
1: อันนี้เขาเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยทําจากเครื่องหนังนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีไทยหรือศาสตร์นาฏศิลป์ไทยจะต้องมีตะโพนไทยเพราะว่าเป็น ศาสตร์ของพ่อแก่
0: ค่ะนี่ใครที่สนใจนะคะย่อส่วนออกมาเป็นไซส์แบบว่าอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแล้วก็คือลักษณะของการทำก็คือทำจากวัสดุชิ้นงานจริง
1: เป็นหนังครับ
0: เป็นหนังจริงๆนะคะ
1: เย็บร้อยจริงๆไม่ใช่มาติดนะครับ
0: กว่าจะแล้วเสร็จนี่ชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็พอประมาณครับผมเก็บ3วันได
0: ้โอ้พอจะแล้วเสร็จนะคะคุณผู้ชมคะได้ดูตัวอย่างบางส่วนของกลอนที่เขามีวิวัฒนาการออกมาให้สามารถที่จะไปเป็นขอบประดับของตกแต่งของที่ระลึกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกระบวนการทำกันดีกว่าย
1: ินดีครับ
0: ว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนเขาใช้วิธีการทำเหมือนกลองใหญ่ๆปกติยังไงมาอันนี้ขออนุญาตวางก่อนนะครับ
1: วางได้เลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของการที่เราจะทำวันนี้พี่จะสาธิตเป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้กองชัยมงคลแล้วกันนะครับผม
0: กองชัยมงคล
1: เอามาติดได้เลย
0: วัสดุที่เราจะใช้ก็คือเป็นกลองที่เราทำแล้วเสร็จ
1: อันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้หมุดเนี่ยเป็นหมุดเงินนะครับผมเนี่ยผสมเงินเดี๋ยวผมจะให้คุณอ้อใส่ห่วงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะใส่หัวเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือไม้
1: เป็นไม้ขนุนครับ
0: ไม้ขนุนที่เราทำเหมือนกลองใหญ่ทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ไปคว้านทำเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันขึ้นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน
0: อันนี้หนังก็คือเหมือนกันเหมือนกลองใหญ่เลยโดยทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับ ในส่วนนี้ก็มีการวาดเขาเรียกวาดไหมหรือว่าเพ้นท์ลวดลาย
1: อันนี้ใช้การวาดเขียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช้อันนี้
0: สี
1: มันเป็นเทคนิคของผมครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตัดหลอดเขียนใช้เขียนเหมือนกัน
0: ใช้การเขียนลายแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคล
1: ที่
0: จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ทีนี้ลวดลายค่ะหนูสอบถามนิดนึงว่าเขามีลายเฉพาะไหมว่าต้องเป็นลายอะไร
1: อ๋ออันนี้เราอิงมาจากต้องบอกว่าอันนี้คือลายของคนสมัยก่อนสมัยเก่าว่าถามว่าจะใหคนเมตตารักมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบต้องลายเทพจำแรง
0: เป็นแบบไหนอ่ะ
1: เนี่ยครับลายเทพจำแรงเนี่ยคร
0: ับอ๋ออันนี้เป็นเทพจำแรงเป็นลายแต่สีไม่เกี่ยว
1: สีมีส่วนครับผมต้องบอกว่าอย่างถามว่าคนเกิดวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีสีมีลวดลายที่ลวดลายอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกใบ
1: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานคราฟทุกใบครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ล่ะคะตรงที่เป็นแบบแต่ละสีมันเกิดจากอะไรอ่ะ
1: อันนี้เราทำอีกแบบนึงอันนี้ใช้ระดับระบบน้ำวิ่งบนน้ำอันนี้ระบบ
0: คือแสดงว่าในการที่จะทำตัวกลอง1ใบเนี่ยเราต้องทำตัวบอดี้เขาก่อน
1: ใช่ไ
0: หมคะทำหนังทำอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเราก็
1: ไม่
0: ทำอะไรก่อน
1: ทำสีให้จบก่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอันนี้เอามาเขียนทีหลัง
0: ค่ะแล้วก็มา
1: ขึงก่อน
0: แล้วก็มาเขียน
1: อันนี้มุมกลางเนี่ยเขียนลายเทพจำแรงเนี่ยคือเขียนทีหลัง
0: ค่ะ
1: มุมนี้ต้องทำก่อน
0: ก็คืออันนี้เป็นการเขาเรียกเป็นการจุ่มสีถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะของการจุ่มสีในแต่ละลวดลายก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันอู๋กว่าจะแล้วเสร็จแต่ละใบนี้กี่ขั้นตอน
1: หลายขั้นตอนครับแต่ว่าด้วยความต้องบอกว่ามันความชำนาญทำมาหลายปีแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว
0: ตอนนี้ทำกี่ท่านคะสำหรับตัวของนวัตกรรมใหม่
1: 7คนครับผม
0: 7คนที่ทําอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ละรูปแบบก็คือลายไม่เหมือนกันถูกมั้ย
1: ใช่ครับเหมือนกองยาวนะครับผมอันนี้ก็ใช้
0: ค่ะ
1: จากใบไม้เหมือนกันครับ
0: เป็นการจุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: สีที่ใช้เป็นสีอะไรอ่ะ
1: เป็นสีน้ําอะคริลิก
0: แล้วเขาจะมีความคงทนยังไงมั้ยเราต้องไปเคลือบมั้ย
1: ตลอดครับตลอด
0: ต้องไปเคลือบมั้ย
1: จะเคลือบก็ได้ไม่เคลือบก็ได้อันนี้ไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบ
0: นี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลายพื้นที่เราทำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลวดลาย
1: น
0: ี่
1: เขียนทีหลังนี่ครับนี่ลายไทยนี่เขียนทีหลัง
0: แล้วคือเขียนมือ
1: ใช่ครับ
0: ทุกใบ
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดนี่ศิลปะของคนไทยเรานะคะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะ
1: อันนี้ก็เขียนคู่กัน
0: ลายความเฉย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเราใช
0: ้
1: สีน้ำไม่ได้สีนี่คือมีผลต่อเสียงแต่ว่าอันนี้คือผสมน้ำธรรมชาติจะไม่มี
0: คือกลองนี้เราจะเอาไปเป็นของฝากหรือเอาไปโชว์ทำไมจะต้องคำนึงว่ามันจะต้องมีเสียงที่มันใช้งานได้จริงหรือว่าอย่างไรอย่างเล็กๆกับเนี้ยอ่ะทำไมต้องแบบ
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคนถามว่าคนที่ซื้อกลองก็ไม่ได้เอาไปตีเอาไปประดับบ้านตกแต่งบ้านร้านอาหารแล้วก็นำไปเป็น ของขวัญของบูชาเนี่ยครับ
0: เกิดขึ้นนะคะมาที่มาส่วนในกระบวนการของที่เราจะนำตัวกลองอันนี้คือที่เราทำไว้แล้วเสร็จนะคะก็สีสัน
1: อันนี
0: ้กลองแต่ละใบมันก็จะต้องมีกระบวนการแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนที
1: ่ใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
0: ต้องมีสมาธิเนาะ
1: หมุนได้ไหม
0: ได้อยู่ค่ะ
1: หมุนแล้วก็อันนี
0: ้ต้องแน่นขนาดไหนเอ่ย
1: หมุนหมุนให้สุดเลยครับ
0: สุดเลยนะคะ
1: ให้เขาฝังไปข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทอง
0: ค่ะ
1: ของทุกอย่างเป็นมงคลหมดครับคุณอ้อก็มัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับทนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ร้อยสองอันเนี่ยเอาลองดูครับ
0: ออ
1: มาถึงที่แล้วต้องทำให้เป็นครับ
0: ขายได้ใช่ไหมครับใบนี้ใบนี้จะขายได้นะ ทำไงนะผูกธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: พอไหมคะ
1: แล้วก็มาใส่ขา
0: ใส่ขาขานี่เราก็ทำเองเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ขาไม้สักนะครับไม้สักก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วเขาเรียกแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
0: ์เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะรู้สึกจะต้องใช้พื้นที่นิดนึง
1: ใช่นี่ครับแล้วก็มัดได้เลยครับเนี่ยมัดร้อยร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยแย่เข้าไปเนี่ย
0: ได้รู้เหรอคะ
1: ใช่ครับเราจะได้ดูว่าความง่ายความยากมันยังไง
0: มัดเพื่ออะไรอะคะให้เขาแน่นเฉยๆหรือว่าไง
1: ล้างขาไว
0: ้จะเป็นแบบนี้
1: ใช่อันนี้พออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ย
0: ก็คือจะเป็นทรงนี้คือยึดเขาไว้
1: ใช่ครับ
0: ยึดเขาไว้ให้เขาแน่นเห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวดิ้นเงินดิ้นทองนี่จะเป็นดิ้นทองนะคะที่จะยึดตัวกลองกับตัวฐานไว้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคนได้เป็นบานิสแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็มาใส่ตู้กระจกนะครับตู้กระจกก็เป็นตู้กระจกไม้สักนะครับเนี่ย
0: อันนี้ทำเองด้วยไหมหรือว่
1: าใช่ครับตู้กระจกไม้สักใช
0: ่ตู้กระจกก็ทำเอง
1: เรามีทีมงานของเราหมด
0: ก็คือเหลือแค่วัสดุที่ไม่ซื้อเน
1: า
0: ะ
1: มีโฟมเนี่ยเราต้องซื
0: ้
1: อแต่ว่าก็ต้องมาตัดเอง
0: แ
1: ต่ก็ต้องมาตัดเหม
0: ือ
1: น
0: กัน
1: อันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างมีกระจกนี่แหละเราซื้อเราก็ต้องมาตัด
0: ตัดเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือประกอบเป็นไซส์ของเราเลย
1: มีทุกไซส์
0: ค่ะ
1: ก็ต้องมาทำ
0: ค่ะอันนี้เราก็เริ่ม
1: อันนี้ก็มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับที่มาใส
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยครับ

0: ใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายึดอีกทีนึงแล้วก็ใส่กอใส่ป้าย
1: ชุบ
0: โอเค
1: อีกแล้วก็จะนำตัวกลองมาวางนะคะแล้วก็เป็นป้าย
0: ใช่อันนี้คือความหมายของเรียกว่ากลองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลมาป้ายนี้ทำจากไม้สักขาทำจากไม้สักแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ไม้ตัวกลองนี่ทำจากไม้ขนุนเขาเรียกว่าหนุนนำชีวิตที่ดีหนุนนำหน้าที่การงานหนุนนำหน้าที่การเงินนี่นะครับข้างหน้านะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้เขียนด้วยลายไทยนะครับเงินกับทองอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตว่าเขียนคำว่าโอมไว้คือเทพความสำเร็จนะครับทำประการใดก็สำเร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาครอบกระจกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระครูประคมธรรมสถิตที่เพลีใครได้มีเป็นมงคลกุศลสายกรองตะโพนกองทัดสบัดชัยกรองยาวกองเพลดังไกลไปทั่วแดนล้านบำรุงกองชัยมงคลต้นแบบสร้างกองยนต์แยบงามเหลือแสนใครได้มาบูชาด้วยรวยทั่วแดนปาโมกแคว้นแดดกองห่างทองไทยนี่แหละครับต้องมาที่ปาโมกครับ
1: ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกลองที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะไปครอบครองได้นะคะก็อันนี้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่หมดเพราะว่าบ้านนี้เยอะเหลือเกินบ้านนี้เยอะเหลือเกินอันนี้คืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกนวัตกรรมใหม่เหมือนกัน
1: ขออนุญาตมูฟอันนี้ก่อนนะ
0: อันนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าชิ้นใหญ่อ่ะนู่นนะครับชิ้นใหญ่กองทอมชิ้นใหญ่อันนี้เราก็ทำชิ้นเล็กๆมาเน
1: ี่
0: ยมันสามารถตีได้จริงครับ
1: อันนี้คือไม้อะไรอะคะ
0: วัสดุคือไม้แต่เราทำให้อารมณ์มันเหมือนหินอ่อนครับผมนวัตกรรมใหม่
1: ด้วยลายเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะการใช้จุ่มสี
0: ใช่ครับ
1: จุ่มสีเหมือนกันเลยแล้วก็จะมาลายเหมือนหินอ่อนแล้วก็มีการขึงอันนี้เป็นหนัง
0: อันนี้หนังวัว
1: หนังวัวดูดีคุณผู้ชมคือมันแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วหรือยังคะหรือต้องไปทำอะไรต่ออ
0: ันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าชิ้นใหญ่ก็แบบใหญ
1: ่
0: อันนี้คือชิ้นเล็กอันนี้คือเขาพกพาไป
1: พกพาไปด้วย
0: อันนี้ทำส่งต่างประเทศนะครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับต่างประเทศเขาจะเอาไปตีแบนเขาอยู่ข้างในเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เราปิดไว
1: ้ตอนนี้ส่งออกประเทศอะไรบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าห้ากองอย่างเงี้ยมันจะเป็นของญี่ปุ่น
1: นี่
0: ห้ากองอย่างเงี้ยแอฟริกาแต่ว่าญี่ปุ่นก็นิยมนะครับนะ
1: ค่ะก็เรียกว่านี่นะคะฝีมือคนไทยเรานะคะแต่ว่าไปยังต่างประเทศแล้วนะคะก็ที่ไปตีแบรนด์ต่างๆต่างประเทศก็ฝีมือคนอ่างทองนี่แหละคนเอกราชนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออะไรคะ
0: นี่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันครับจากไม้เราก็เอาดินมาปั้นเหมือนต่อยอดจากตุ๊กตาชวัง
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับเนี่ยอันนี้ใช้ดินปั้นเหมือนกัน
1: อันนี้ดินเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้ย
0: ปั้น
1: แต่ก็คือมีเสียง
0: ใช่ครับ
1: คือมีลวดลายมีความสวยงามแล้วก็ดูจะเป็นสีแบบสีสมัยใหม่
0: ใช่
1: สีพาสเทลด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้นับได้ไหมคะว่าที่ทำมาใหม่ๆเลยอ่ะกี่ชิ้น
0: เป็นร้อยครับร้อยชนิดนะครับอยู่ที่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยครับบางทีเขาลูกค้าเขานำเสนอมาต้องการกองแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าหากเรายังไม่อยากจะมาซื้อล่ะอยากแค่จะมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
0: เข้ามาได้ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับสมเกียรติ.11ครับผมหรือว่าเข้ามาในเพจของอบต.เอกราชก็ได้ครับหมู่บ้านทำกองเอกราชนะครับหรือว่าย่านการค้ากองนานาชาติบ้านเอกราชก็ได้ครับ
1: ก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาชมกันได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปดูเรื่องราวของการทำกลองในตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีกลองอยู่หน้าบ้านให้คุณผู้ชมแวะเข้าไปพูดคุยไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์กันได้หรืออยากจะมาต่อยอดในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆแบบกลองแบบสวยๆแบบสายมูแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่คุณพี่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เสียงลมพัดผ่านทุ่งกบคือเสียงธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่นี่บางสะเก้าเป็นแหล่งกำเนิดงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าเสือกกบางสะเก้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของเสือบางสะเก้างานหัตถศิลป์พื้นบ้านกันค่ะ

0: ทีนี้เราจะมาพูดถึงซัมแมทนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกการยกระดับเสื่อเมืองจันคือดั้งเดิมอ่ะคนจันใช้เสื่อในการปูนอนในการใช้ในชีวิตประจำวันแต่วันนี้เราเป็นทายาทแล้วเราก็เอาเสื่อของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเหมือนมายกระดับทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ได้ในยุคปัจจุบันเล่าที่มาที่ไปหน่อยแรงบันดาลใจเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะ
1: เอ็มก็เติบโตมากับภูมิปัญญานี้เลยครับผมถ้าเกิดนับก็คือเอ็มเป็นรุ่นที่4ครับตั้งแต่ทวดยายแม่แล้วก็มาเป็นเอ็มในปัจจุบันเอ็มก็คุกคีกับเสือกกมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเอ็มก็จำความไม่ได้ครับว่าทอเสือเป็นตั้งแต่ตอนไหนคือแบบพอนึกออกปุ๊บก็คือทอเสือเป็นเลยเอ็มก็แบบเห็นภูมิปัญญาทอเสือนี้มาตั้งแต่เด็กๆพอเอ็มโตขึ้นเอ็มก็เลยอยากจะพัฒนาเสือกกเนี่ยไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับผมก็คือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันอย่างเช่นที่ห้อยบัตรพาสปอร์ตโคเวอร์กระเป๋าถือกระเป๋าสะพายข้างครับ
0: ทีนี้เนี่ยพี่อยากรู้เพราะว่าปกติแล้วเนาะปัญหาที่เราเจอเอาพูดตรงๆคือคนที่อยู่ในครอบครัวที่ทำงานแฮนด์เมดหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดั้งเดิมส่วนใหญ่คนที่เติบโตมาเจอมันมาตลอดชีวิตจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากต่อยอดเลยเบื่ออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหม
1: เหมือนเสือกกมันซึมซับไปในร่างกายไปแล้วเหมือนซึมซับไปในเส้นเลือดไปแล้วแล้วแบบเหมือนโตมาก็แบบมันก็อยู่กับเสือจริงๆครับผมตื่นมาก็เจอเสือแบบไปทําอะไรก็เจอเสือแล้วพอปัจจุบันอ่ะเอ็มก็อยากจะพัฒนาเสือเนี่ยไปในแนวทางที่เอ็มชอบเฉยๆครับผมก็คือเป็นสินค้าที่เอ็มต้องการที่อยากจะให้เสือไปเป็นอะไรอย่างงี้ครับ
0: อ๋อคือเรียกได้ว่าเรากับเสือเนี่ยมันกลายเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปละ
1: ประมาณนั้นครับผม
0: แต่เราแค่รู้สึกว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นี่เสือที่เราเห็นอาจจะคุณย่าคุณยายอะไรทอมาเป็นลักษณะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันปูนั่งปูอะไรแต่ที่จริงมันสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แนวคิดพวกนี้ค่ะเราไปดูจากไหนหรือว่าเราเรียนรู้จากไหนที่นำมาเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์เป็นตัวห้อยบัตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไอเดียยังไงมาบ้าง
1: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เอ็มเจอณตอนนั้นๆครับผมอย่างที่ห้อยบัตรนะครับเอ็มก็มีโอกาสได้ไปอบรมที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้เอ็มก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ของพี่ๆในกรุงเทพว่าเขาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้พกเงินสดอะไรกันเยอะนะเขาจะพกแค่แบบที่ห้อยบัตรไปติด BTS ไปติด MRT อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ส่วนพาสปอร์ตโคเวอร์คือเอ็มก็ดูรายการท่องเที่ยวใน YouTube เยอะครับผมแล้วก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆเสือกกสามารถนำไปทำเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์ได้นะก็เป็นการส่งออกไปเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ผม
0: คือเรียกได้ว่าดูสิ่งที่มันพอจะแมทกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันได้มาพูดถึงโปรดักต์กันบ้างเห็นตัวนี้เนี่ยที่เรามีการดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนกระเป๋าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้คือกระเป๋าครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้ก็คือเป็นซัมแมทคาเฟ่ครับผมก็คือเอ็มเห็นว่าในจันทบุรีครับมีร้านกาแฟเยอะมากเอ็มก็เลยอยากจะนำรูปทรงแก้วกาแฟครับมาทำเป็นกระเป๋าโดยแต่ละสีของกระเป๋าครับก็จะเป็นกิมมิคของเครื่องดื่มเมนูนั้นๆอย่างเช่นอันนี
0: ้อันนี้อะไรเอ่ย
1: อันนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจของจันครับผมก็คือมะปี๊ดอัญชัน
0: โอ้สีนี้คือสีอัญชัน
1: ใช่ครับแล้วด้านล่างก็คือสีมะปี๊ดก็จะเป็นการใช้เทคนิคการมัดย้อมครับผมก็คือ1เส้นนะครับจะมี2สีครับผมแล้วก็ด้านในก็จะบุด้วยกำมะหยี่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋ารูปทรงแก้วน้ำครับ
0: คือที่บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเฟ่ในเมืองจันที่มันมีเยอะมากๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แปลงเป็นเหมือนเมนูเครื่องดื่มใช่ไหม
1: ครับอย่าง
0: สีชมพูคือ
1: นมเย็นครับผม
0: นมเย็น
1: ก็จะมีหลากหลายเมนูครับผมมีโกโก้มีลาเต้มีชาเขียวอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือสิ่งที่พี่สังเกตได้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การยกระดับว่าอับจากเสือปูนั่งมาเป็นกระเป๋าเท่านั้นแต่ลวดลายตรงเนี้ยปกติเมื่อก่อนนะในการทอเสือมีไหมคะย้อมเป็นลักษณะ2สีแบบนี
1: ้เมื่อก่อนก็อาจจะมีครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หลากหลายเหมือนในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะเป็น1เส้น1สีไปเลยสีเข้มๆไปเลยแต่ปัจจุบันเอ็มก็จะพยายามเป็น1เส้น2สีครับผมก็คือจะมีเป็นการมัดย้
0: อม
1: แล้วก็เอ็มก็พยายามลดสีย้อมกกลงมาด้วยเพื่อที่จะให้มันเป็นโทนพาสเทลครับผม
0: คือใช้ได้ง่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเสือกกจันทบุรีเนี่ยดำแดงนะจะเป็นสีพื้นฐานเลย
1: ใช่ก็จะเป็นสีเข้มไปเลยครับผม
0: แต่เดี๋ยวนี้ค่ะอย่างที่น้องเอ็มบอกไว้ว่าเราก็จะมีในเรื่องของการเล่นสีในเรื่องของการทอมากขึ้นอย่างอันนี้คือเป็นสีธรรมชาติแต่แซมด้วยสีที่เราย้อม
1: ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นกกสีธรรมชาติครับแล้วก็แซมด้วยปอที่นำไปย้อมสีครับใช่ครับ
0: สมมติอันนี้กิมมิคแก้วกาแฟอันนี้เป็นกาแฟเลยค่ะถ้าเกิดเทียบ
1: อันนี้เป็นยาคูปิโป้ครับผม
0: ยาคูปิโป้เพราะว่ามันมีเส้นปอที่มันเป็นแบบสีม่วงสีเขียวสีแดงเหมือนยาเหมือนปิโป้ที่เราเอาไปปั่น
1: ใช่ครับแล้วก็เพิ่มปิโป้ด้วยเป็นสีปอครับผม
0: อ่า น่ารักมากอ่ะอันนี้เป็นกิมมิคที่เรามีความยึดโยงกับจันทบุรีในปัจจุบันที่แบบคาเฟ่เยอะมากๆอ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้พี่ชอบมากขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอยากให้น้องเล่านิดนึงเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์และสีคือสวยมากแรงบันดาลใจยังไงคะ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นลายทอแบบดั้งเดิมเลยครับผมก็คือจะเป็นในชุมชนสมัยก่อนเขาจะทอลายนี้กันแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้สลับสี7สีเหมือนอันนี้ครับเขาจะสลับแค่2สีเอ็มก็เลยแอดวานซ์เพิ่มไปนิดนึงให้ชาวบ้านในชุมชนนะครับช่วยแบบสลับสีเป็น7สีให้อันนี้ก็จะเป็นได้2ทางครับก็คือจะเป็นพายมันด้วยเป็นสีอัญมณีของเมืองจันทน์ด้วยครับผม
0: ก็กลายเป็นแบบสีลักษณะที่แบบว่าสดใสสดใสแทนทั้งอัญมณีเมืองจันทน์แล้วก็ช่วงของพรายมันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถามน้องเอ็มเป็นความรู้นิดนึงปกติแล้วเนี่ยลวดลายของการทอเสือกกอ่ะมันจะมีลายเด่นๆมันมีชื่อเรียกประจำลายยังไงบ้าง
1: ถ้าเกิดลายดั้งเดิมสมัยก่อนเลยก็จะเป็นลายพริกไทยครับผมอันนี้ครับก็คือลายพริกไทย
0: คือ
1: ลายพริกไทยแดงดำ
0: เหมือนลักษณะเป็นเม็ดๆพริกไทยกลมๆๆๆ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีการสลับแพทเทิร์นการทอหลากหลายครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับก็จะเป็นลายโชเอ็นลายดาวครับ
0: โชเอ็นลายดาวถ้าเกิดสังเกตจะเหมือนเป็นดาวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์โชเอ็นขึ้นมาแล้วก็จะมีเอ็มก็จะสลับแพทเทิร์นการทอเป็นโชเอ็นลายดาวแต่ว่าสลับสีเป็น2สีครับผม
0: คือลักษณะการทอเนี่ยเราใช้การสลับสีเพื่อให้มันมีมิติขึ้นมามากกว่าเดิม
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างลายของอันเนี้ยครับผมก็คือจะเป็นลายของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีสมัยก่อนครับผมท่านทอจำหน่ายสมัยก่อนครับแล้วก็พอดีมีลูกค้าของเอ็มครับเขาเคยซื้อของสมเด็จท่านไปแล้วเขาก็ส่งลายเนี้ยมาให้เอ็มดูเอ็มก็เฮ้ยอันนี้มันคือลายของสมเด็จสมัยก่อนเพราะว่ามีตาสบกครับผมเอ็มก็เลยนำมาทอเป็นคู่สีสมัยใหม่ในปัจจุบันครับ
0: ทีนี้เนี่ยถามนิดนึงในฐานะคนรุ่นใหม่เราคิดว่าเสือเมืองจันทร์จริงๆมันต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้ไหมคะ

0: มองว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับผมเพราะว่าเอ็มก็จะเน้นเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยปัจจุบันเอ็มก็อยากจะเน้นไปในทางแบบหมวดเฟอร์นิเจอร์บ้างอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเก้าอี้สตูที่มาจากสกกของจันทบุรีเลย
1: โอ้สวย
0: แต่ว่าเป็นการร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกลุ่มแม่บ้านบ้านโนนก็จะเป็นการร่วมมือกันของ2ชุมชนกับ2จังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้

0: อันนี้แม่กำลังทอลายเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
1: ไส้ปลาไหล
0: ไส้ปลาไหลอันนี้ลายดั้งเดิมไหมคะ
1: ก็ลายดั้งเดิม
0: ทีนี้หนูอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้น้องเอ็มทำซัมแมทเนาะที่เป็นแบรนด์ของเขาต่อยอดมาจากความดั้งเดิมของครอบครัวเนี่ยค่ะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยบรรยากาศการทอเสียมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างแม
1: ่มันก็เหมือนเวลาการทอการอะไรคือมันก็เหมือนแต่เวลาการที่ตอนเนี้ยมันจะมีสีที่เรียกอะไรอะสีที่คนรุ่นใหม่ๆอะเขาชอบคือสีที่ไม่เข้ม
0: ค่ะ
1: สีที่แบบเขาเรียกพาสเทล
0: ทีนี้เนี่ยสมมตินะคะแม่ย้อนกลับไปในยุคที่แม่แบบเป็นคนทอแบบมือหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงเสื้อเมืองจันสีพื้นฐานของเสื้อเมืองจันคือสีอะไรบ้างที่ขายดีๆเลยค่ะ
1: สมัยก่อนก็เป็นสีแดงดำ
0: แดงดำ
1: จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนไง
0: แดงดำนี่คือสียอดนิยมตลอดกาลสำหรับเสื้อกกจันทบูรณ์ถ้าเกิดก็พูดถึงตอนนั
1: ้
0: น
1: แล้วพอมาบางคนเขาพวกวัยรุ่นเข้ามาปุ๊บ
0: ค่ะ
1: เริ่มเบื่อสีแดงดำก็เอาเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรสีตาเหลือบมันจะมีแบบน้ำเงินชมพูเขียวอะไรประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วกับยุคนี้นะคะยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะในเรื่องของทั้งสีในเรื่องของทั้งการทออยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้าง
1: ก็พอดีน้องเอมาเข้ามาเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยการทอการอะไรคือเขาจะสีที่แบบสีที่แบบย้อมแล้วก็จะมาเปลี่ยนแบบสมัยก่อนคือส่วนใหญ่เขาจะทอแบบฟ้ามเส้นหนึ่งหงายเส้นหนึ่งฟ้ามเส้นหนึ่งตอนนี้อาจจะมีฟ้ามสามหงายสามแล้วอาจจะฟ้ามสามหงายหนึ่งอะไรเงี้ยคือจะสลับกันไปแบบ
0: หลับที่แม่เนี่ยทอมาตลอดชีวิตเนาะแล้วเวลาลูกหรือว่าน้องเอ็มเนี่ยมาทำแม่รู้สึกยังไง
1: เขาดีคือเขาจะพอเช้ามาเขาก็ต้องมาแบบมาดูว่าเขาจะทอสีอะไรคือที่แม่แอบมองนะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาจะมาว่าเนี่ยอันนี้สีนี้แล้วก็ใส่สีนี้ใส่สีนี้สลับอะไรคือเขาจะมีแปรนของเขา
0: ค่ะทุกวันนี้คือแม่เองก็มีความสุขด้วยกับแนวทางที่ซัมแมทหรือว่าของนกเราก็มาสืบทอดตรงนี้ด้วยเราภูมิใจยังไงคะแม
1: ่ก็ภูมิใจออกมาแล้วน่าจะเหมือนไปถาม
0: ค่ะ
1: ก็แล้วก็ถามว่าน้องเอ็มตกลงน้องเอ็มจะทำอะไรเขาบอกอะไรก็สนับสนุนเขาก็โอเคงั้นก็แม่ก็สบายใจถ้าไม่ทำปุ๊บมันอาจจะตายไปกับแม่อะไรเงี้ย
0: วันนี้ลูกมาเสร็จทอดละเบาใจแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกด้วยเพราะว่าสวยไหมงานเสือของลูกเราสวยไหม
1: สวยสวย
0: อยากรู้ว่าการที่เราเอาเสือมาต่อยอดอะมีอะไรที่แบบเป็นดาวแมทนำเสนอบ้างแนะนำพี่หน่อยค่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นดาวเด่นผมก็จะแนะนำเป็น
0: ได้เลยครับว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนที่บอกว่าตามไลฟ์สไตล์ของคน
2: อีก2ช่องครับผมก็คือด้านนี้ครับ
0: เผื่อใครอยากจะใส่เป็นการ์ดบัตรประจำตัวประชาชน
2: บัตร BTS บัตร MRT สามารถสแกนได้คร
0: ับ คือง่ายๆเวลาเราออกไปช่วงกลางวันเลยง่าย
2: ๆได้เลยครับผมเป็นสินค้าเสือกกที่ใช้งานได้ทุกวันด้วย
0: แล้วก็ขายดีด้วย

0: ขายดีครับผมรุ่นนี้ขายดีครับ
1: อ่ะต่อมีอะไรบ้างคะนอกจาก
0: ต่อมาพัฒนาเดอร์ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดโฮลเดอร์ครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายสะพายสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายห้อยคอครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราพกในกระเป๋ามันก็จะเป็นแบบว่าหยิบขึ้นมาเก๋ๆได้เลยอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะ
0: ใช้ได้
1: น้องสีเข้มๆแบบนี้อย่างนี้ลายอะไรคะน้องเอ็ม
0: อันนี้ก็จะเป็นลายที่เอ็มพัฒนามาจากลายโชเอ็นลายดาวครับแต่ว่าไม่ได้โชเอ็นเข้าไปจะเป็นการคว่ำสามหงายสามเฉยๆครับคว่ำกับหงายธรรมดาแต่เอ็มก็แบบลองดูว่าแบบถ้าเกิดคว่ำสามหงายสามแล้วสลับสีมันก็
1: ลายเสือมันอยู่ที่ว่าเรานำสีมาจับยังไงให้มันได้เป็นลาย
0: ก่อนคว่ำกับหงายใช่ไหมครับแล้วก็มีการคว่ำกับหงายแล้วก็สลับสีหรือว่าในปัจจุบันก็จะเป็น
1: ทั้งพวงกุญแจอาอย่างเงี้ยเป็นกิฟต์เซตที่อาจจะเอาไปใช้ในการนี้บ้างคะ
0: อันนี้ก็จะมีเป็นพวงกุญแจครับผมแล้วก็พาสปอร์ตโคเวอร์แล้วก็ที่ห้อยบัตรครับพวงกุญแจครับ
1: อันนี้น่ารัก
0: อันนี้ก็จะเป็นการ BCG มาจากเศษเสื่อในชุมชนด้วยครับใช่แล้วจะเหลือชายเล็กๆครับเอ็มก็มาพัฒนาเป็นพวงกุญแจครับผม
1: คือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนน่ะเศษเสื่ออาจจะไม่มีค่าเราตัดขอบไปละทิ้ง
0: ใช่ครับ
1: แต่ซึ่งเป็นเหมือนพวงกุญแจเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นที่ระลึกแล้วอย่างชายเสือที่เหลือในชุมชนเยอะๆครับก็จะเป็นสีธรรมชาติสีต่างๆครับผม
1: อย่างที่ทำขอบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็มาจับคู่กับอะไหล่ที่เป็นคอหมาครับผมแล้วก็มาจับคู่กับอะไหล่ที่เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ในปัจจุบันเอ็มก็สร้างกิมมิคเป็นเสือสีธรรมชาติกุ้นกับผ้าสีต่างๆครับอย่างเช่นในปัจจุบันเอ็มก็จะใช้เป็นสีแดงวันอาทิตย์สีเหลืองวันจันทร์สีชมพูวันอังคารใช่ครับผม
1: มีกิมมิกเล็กๆอยู่ในผลิตภ
0: ั
1: ณฑ์
0: ใช่ครับเผื่อมีใครสายมูอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ไปกันต่อค่ะเดี๋ยวตรงนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะแบบเขาเรียกว่ามีความไฮเอนด์ขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าเหมือนใช้ได้จะเป็นแนวแฟชั่นก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวแบบที่เขาเรียกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างกระเป๋าเนี่ยพี่ชอบมาก
0: อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าครับผมเป็นซัมแมทรุ่นแก่นจันครับ
1: แก่นจัน
0: แก่นจันมาจากอะไรแก่นจันมาจาก
1: เล่าให้ฟังหน่อย
0: อันนี้ก็คือกระเป๋าของทวดครับผมเอ็มได้รูปแบบมาจากกระเป๋าของทวดแล้วก็มาพัฒนาเป็นรุ่นนี้ในปัจจุบันครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะเหมือนคลัตช์ถือเก๋ๆ
0: ถือก็ได้ครับผมหรือว่าจะซ่อนอะไรห้อยสายไว้ด้านในครับใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือเราไม่เห็นว่ามันมีอะไร
0: อันนี้คือเอ็มซ่อนห่วงไว้ด้านในครับ
1: แล้วก็เป็นแม่เหล็ก
0: พัฒนาเป็นแม่เหล็กซ่อนครับ
1: ซึ่งใครที่เป็นสายแฟชั่นใครที่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายแต่มันมีกิมมิกหรือว่ามีเสน่ห์ของมันเนี่ยใบนี้น่าจะตอบโจทย์อันนี้สีดำเนี่ยขอดูสีแดงนะคะ
0: นี่ครับ
1: จะถูกจะแพงกูแรงไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนี่นะคะเก๋มากโอ้ยวันนี้ฉันใส่ชุดมาดีมากค่ะแมทได้ทุกลุคว่าเอ็มมาทำให้ทางรายการนะรู้สึกว่าจริงยังหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าต่อยอดมันได้แล้วก็ดึงศักยภาพของความเป็นพื้นบ้านขึ้นมาแบบเนี้ยในฐานะเจ้าของซัมแมทเราภูมิใจหรือว่าอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆยังไงบ้างอ่ะ
0: ซัมสินค้าไลฟ์สไตล์ครับผมเอ็มก็ไม่ได้จบออกแบบไม่ได้จบดีไซน์ไม่ได้จบการทำแบรนด์หรืออะไรเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบสานภูมิปัญญานี้ไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับเอ็มก็คิด
1: ซึ่งกลายมาเป็นซัมแมทในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ในฐานะทายาทใจมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยไทยๆอย่างเราเนี่ยนะคะหรือว่า

0: จากงานหัตถกรรมพืชจิวเวลรี่ของเมืองจันทร์ไปสัมผัสเสน่ห์อัญมณีและจิวเวลรี่ของจันทบุรีเมืองแห่งพลอยคุณภาพระดับโลก
1: น้องแก้มคะทีนี้เนี่ยอยากให้พาไปดูทำจิวเวลรี่อยู่ละที่ตอบโจทย์คนที่สมัยใหม่ในการที่จะสวมใส่อะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแต่สิ่งที่อยากให้นำเสนอคือการที่เรายกระดับเสือเมืองจันทร์อะแน่นอนว่าเมืองจันทร์เนี่ยค่ะเวลาพูดถึงเสือจันทบุรีเนาะคนก็จะนึกถึงเสือที่เป็นแบบโบราณใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยการที่นำมาเพื่อให้มันเป็นเครื่องประดับ
2: เรามีสำคัญเลยค่ะของซิตเตอรี่จิวเวลรี่นะคะที่เราหยิบยกวัสดุเสือจันทบุรีมาทำทางด้านอัญมณีของครอบครัวเราอะค่ะคุณย่าเคยเป็นสาวทอเสื้อ
1: ชิ้นแรก
2: ค่ะ
1: อยากให้ชน
2: มีอยู่เด็ดค่ะนั่นก็คือเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะแก้มก็ได้มีและเสือจันทบูรณ์ชิ้นนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกๆที่ค่ะแก้มก็เลือกเนี่ยกล่องเสือจันทบูรณ์รุ่นปี2019ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเรากว่าไม่กี่ปีค่ะ

0: ละกันค่ะชิ้นงานนี้สีเขียวอันนี้ค่ะก็กล้ามทำเนื่องในที่เขาตัดรองเท้าเสื้อขอคุณลุงคุณป้าซื้อเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ที่เราได้ไปค่ะที่ทางธรรมชาติมากนักแต่ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะเขาสร้างอิฐวางใดๆค่ะที่สถานที่แห่งนั้นนะคะมันก็คือเป็นหน้าตานี้เลยค่ะ
1: เชื่อกิมมิกเล็กๆสำหรับแบบสายสายมูอะไรอย่าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวให้ต้องแก้มเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
0: ก็อันเนี้ยจะเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้ทำคอลเลกชันนี้ค่ะสื่อสารสำเร็จก็จากปีที่2เราอยากจะตอบโจทย์ความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะเสือจันทร์ขึ้นมากับน้องเกรซน้องสาวแก้มที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะเสริมสร้างความเป็นมงคลเข้าไปในชิ้นมงคลของซิตรีจิวเวลรี่ที่เป็นรุ่นขายดีอยู่แล้วค่ะเช่นที่อยู่ที่มือที่ดาวคู่มงคลค่ะของพลอย2ชนิดนั่นก็คือ Blue Topaz กับ Moonstone ค่ะซึ่งชิ้นงานเนี้ยค่ะก็ปกติแล้วเราพูดถึงเสน่ห์จันทร์เนี่ยคนจะไม่ได้คิดว่าความรักจะสามารถครอบครองเราได้ทุกอย่าง 100% ค่ะเราก็เลยใส
1: ่เวลาสำหรับคนรุ่นเก่าสมัยตั้งแต่คุณย่าคุณยายทอเสือกันมาแต่
0: วันนี้ที่แท้จริงคือหัวใจของคนทำงานนะคะมีโอกาสทำงานกับชุมชนค่ะมันก็คือการที่ลงไปพูดคุยกับผู้คนนะคะมันไม่ใช่แค่เขาอาจจะดูว่าเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะแต่ก็พูดเสมอว่าความจริงแล้วค่ะเวลามักจะได้อะไรคืนกลับมาจากเหมือค่ะเช่นรอยยิ้มที่จริงใจสำเร็จออกมาเป็นความสวยงามที่เราสามารถนำเอาไปประชาสัมพันธ์นำเอาไปจะล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจค่ะที่จักรวาลละกันเนาะรังสรรค์ให้เรา
2: ของเสือจันทบูคือความงามที่ภาคของภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่
3: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นราย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในหัวข้อวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่16แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้อธิบายพุทธภาษิตคาถาหรือบาลีภาษิตคาถาที่ได้อัญเชิญมาเบื้องต้นว่าหะทยัสสะสัทธิสีวาจาแปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจเมื่อสะท้อนจิตใจคนที่เขาฟังไม่พูดเสียไม่มีใครรู้ว่าใจเราเป็นอะไรอย่างไรคิดถ้าพูดเสียแล้วเขาก็รู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรชั่วดีแต่ใจชั่วดีโง่ฉลาดมันดูได้ด้วยวาจาไม่ใช่ดูได้ที่อื่นเพราะปากมันเร็วท่านวาจามันเร็วกว่าอย่างอื่นแต่เราควรสั่งสมคุณธรรมของเราสำรวจตัวเราว่าคำพูดอะไรนะที่มันสะท้อนคุณธรรมในตัวเราแล้วดีเฉพาะตัวเราแล้วก็ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปลือกันเองมันเป็นฉายาเองเราบอกไปพูดกับคนนั้นเถอะนะแล้วได้กล่าวไปแล้วว่ามันสะท้อนใจบางคนบอกชอบพูดกับว่าไม่เป็นไรแล้วก็มีเหตุผลตัวเขาประสบเองเขาก็ไม่เป็นไรไม่ถือไม่สาช่างหัวมันแต่เขามีเหตุผลนะในคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะในคำว่าไม่เป็นไรเป็นการตัดใจให้อภัยโอ้โหสินึกว่ากรรมเก่าพูดแล้วมันสุขใจดีท่านคราวต่อมาเดี๋ยวก็ดีเองแหละเดี๋ยวก็ดีเองพูดกับตัวเองสิพูดกับตัวเองอะไรที่มันเกิดขึ้นในไลน์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละสักวันบุญมาชะตาคงดีใช่ไหมสักวันบุญมาชะตาคงดีกลางคืนมันไม่ดีถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวมันดีเองท่านอย่าไปลงโทษกับความคิดของตัวเองในเวลากลางคืนอยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกท่านหลับให้มันสว่างซะก่อนพอสว่างโลกมันเปิดกว้างขึ้นมาเนี่ยพระอาทิตย์มันจะช่วยเราแล้วมันก็ดีของมันไปเองแหละเราอย่าไปเร่งดีเออว่าเดี๋ยวก็ดีเองพระพุทธเดี๋ยว

ให้เร่งทุกข์นะครับบางคนนะฮะคิดว่าไม่ดีไม่ดีก็ไปเร่งทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์มันก็มีของมันอยู่เท่านั้นแหละทำให้ทุกข์เนี่ยมันขยายวงคล้ายๆลูกโป่งหรืออะไรแตกทุกข์ไปนะคิดอย่างนั้นเป็นบักเตอรีอะมีบาที่มันแตกตัวไหมท่านดูไหมที่มันกระจายตัวบางทีไปไวรัสโคโรนาบางทีกระจายตัวมันปุ่มปั๊มแล้วตัวนี้ก็กระจายไปตัวนี้อีกมีกี่มังกรแล้วท่านที่กระจายตัวเต็มปอดเนี่ยถ้าความคิดมันเต็มจิตแสดงเป็นการเร่งทุกข์มันก็กระจายตัวไปก็กินสภาวะจิตของเราคนที่พูดด้วยคำว่าเดี๋ยวก็ดีเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดกับตัวเองก่อนเดี๋ยวก็ดีเองพอหันไปนะเขาจะทบรู้จักทบทวนความหลังโอ้ถ้าวันนั้นนะฮะเราไม่มีใครเตือนแล้วว่าเดี๋ยวก็ดีเองแล้วเราไปตัดสินใจทำอย่างนั้นวันนี้ไม่มีเราต้องขอบคุณผู้ที่ให้สติให้ปัญญาว่าเดี๋ยวก็ดีเองวันนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานวันนั้นนะเราคิดไม่ออกหรอกท่านแต่วันนี้ลองหันมาทบทวนท่านผู้ชมทั้งหลายลองทบทวนสิว่าความทุกข์ทั้งหลายที่คิดว่าวันนั้นมันแย่นะมันเกือบจะอยู่จะไปแล้วเกือบจะเป็นจะตายแล้วนะแล้วพอเราไปเจอคนให้สติเดี๋ยวก็ดีเองนี่มาเจอกันนานแล้วชื่อคุณเรียมกตมีมาหลายสิบปีก่อนก็มาไหว้มายกมือไหว้ประเทศงานศพแถววัดบุรณาวาสก็ตรงพุทธมณฑลใช่ไหมฮะที่สุดก็มายกมือไหว้บอกว่าเป็นไงเล่ามันมาไหว้ฉันทำไมนิมนต์มางานเนี่ยนิมนต์มาทำไมเนี่ยแล้วฝากพระเขานิมนต์ด้วยนะมันนิมนต์ฉันโดยตรงนะโอ้โหท่านไม่ได้ท่านเจ้าคุณตายไปแล้วยายเมียบอกตายยังไงล่ะตัวแสบเขาชื่อไปที่ผัวครับผมก็ยิ้มคือผิดแล้วยอมรับอะยิ้มเป็นไงอ่ะจะชูแล้วเราอ่ะมันก็มีบ้างท่านเจ้าคุณไอ้บ้างของแกเนี่ยไอ้มีมั่งของแกเนี่ยนะมันก็จะมั่งมีแล้วใช่ไหมมันก็เข้ามากอดเป็นไงรอดตายไงเอ้าวันนั้นคิดจะฆ่าตัวตายท่านเตรียมเรียบร้อยแล้วอาตมาก็จำไม่ได้จะแขวนคอหรือว่าจะกินยาตายก็ไม่รู้ผัวไม่อยู่ทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวให้อภัยมากี่ร้อยครั้งแล้วก็ไม่รู้ก็ช่างถมดินนะท่านว่าต้องเจอนักเลงว่าต้องเลี้ยงไปเดี๋ยวเขาเจอผู้หญิงอะไรต่ออะไรไอ้ที่ติดก็ติดไปนะแกะไม่ออกก็จะแกะออกเดี๋ยวก็ติดใหม่แล้วมันถึงจุดพีคอะพีคแบบถึงอยู่เทศกับเจ้าคุณประยูนนกเขามันมี2คู่ท่านผู้ชมคู่หนึ่งเนี่ยมันอยู่กับเขตวัดเป็นคลองผ่านหน้าวัดโบราณอีกคู่นึงอยู่กับวัดอยู่ใกล้โบสถ์อีกคู่นึงมันอยู่กับบ้านฟังพระสวดฟังพระเทศฟังพระสอนมันก็เข้าหูมันน่ะอันนี้จังทุกขอนัตตาใช่มั้ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของเราทุกคนเกิดมาก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนแล้วทุกคนเกิดมาก็นะเกิดการพลาดพลาดจากจรเป็นธรรมดาเนี่ยมันนิสวัตรูปังอนาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจานกขำว่าเอียงหูฟังไอ้ครูที่อยู่ที่วัดแต่ฟังกันนุ่มไม่ได้ยินนี่ไม่มีเครื่องขยายเนี่ยใช่ไหมก็อยู่แบบชาวบ้านก็เห็นพฤติกรรมของชาวบ้านชาวบ้านนี่

เอ้ยนี่ผมนี่เมียนี่ของนะแต่ที่วัดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของมันก็ฟังกันไปอยู่อย่างเนี้ยวันหนึ่งไอ้นกเขาตัวผู้ทั้งฝั่งไอ้นกเขาที่อยู่ฝั่งวัดไม่เคยหันไปมองทางที่ผัวไปเลยแล้วขันเพราะเชียวขันเสียงสายเชียวมันขันอย่างนี้ทุกอะไรกับผัวอะไรกับทุกทุกอะไรกับผัวกลัวๆมันมีความสุขไปทุกอะไรกับมันล่ะมันก็เป็นมีความสุขมันจิตจัดซีซ้ายกันไปนะฮะไปทุกกับมันนะว่าเขากอดแบบเพลงฮะเสียงคนหกไกลๆจากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานนี่เขากอดเขาเอานี่อีตัวเมียตัวนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดแบบเพลงสอนเพชรมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบงค์เขามาแย่งแขวนฉันโอ้ยใจมันสั่นเหมือนใครมาบั่นหัวใจใจจะขาดแล้วเอ้ยคือตัวเองเคยทำอ่ะเนื้อผู้ชายผู้หญิงคนนี้ได้ไปแล้วผู้ชายมันก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เอ็นนกเขาตัวนี้ตัวเมียตัวนี้นะมันเข้าถึงธรรมะเนี่ยมันขันทุกอะไรกับผัวทุกอะไรกับผัววันหนึ่งมันก็ต้องตายไม่จากเป็นก็ต่างตายเพราะสัตว์เราได้เกิดมาแล้วนะต้องมีอัปภาพไปเป็นธรรมดาจะมาเศร้าโศกอยู่ทำไมให้กินข้าวไม่ลงหากินก็หากินไม่มีผัวก็หากินได้ไม่ต้องรอผัวมาหาให้กินกายแข็งแรงไม่มีผัวจะต้องมากวนใจให้ลำคาญก็สดใสแต่นกเขาฝั่งขนูนตั้งแต่ผัวไปแล้วนะไม่หันกลับมามองที่บ้านเลยเขาเอาข้าวมาหยอดให้กินนะฮะกูก็ไม่กินยืนซึมเศร้าเกาะกิ่งไม้มองไปทางที่ที่ผัวไปผัวเงี้ยไม่เกิน3วันท่านหมดแรงร่วงลงมาตายคอหักตายเพราะนิทานเรื่องนี้ท่านทำให้ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงปลายท่านมีแรงก็ไปสิไม่โกรธกันนะไม่โกรธมาแล้วเป็นไงล่ะฮะเดี๋ยวมันก็ดีเองเดี๋ยวต่อมามันก็ดีแล้วท่านบอกเฮ้ยเลิกอย่างไม่เอาแล้วท่านคุณเหนื่อยมากราบอาตมาเสกหวยผมหน่อยถามท่านว่าขออภัยท่านผู้ชมเหนื่อยเลยขับรถจากนี่ไปเพชรบูรณ์น่ะท่านคุณขับจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์เนี่ยสมัยก่อนทางมันขนาดไหนอ่ะเย็นๆพูดแล้วเราก็ใจเย็นได้นี่เองว่าเออมันงั้นสิฮะก็ตัวเองทำอย่างนั้นนี่ไปขาพับอาตมาเนี่ยขาพับอาตมาอย่างนี้นะหัวก็ไปชนตุนะท่านที่กากเลื่อนควางแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านนะท่านปะทีมงานเขาเคยไปจะได้ฟังธรรมจึงซ่อมมันเพราะเราไปนั่งมองเห็นน้ำอะไรวัดเขามีพ่อมีแม่พ่อแม่มาเยี่ยมกันเขาไปบ้านกันนี่กูไม่มีอะไรตายซะวะ

จะได้พ้นทุกข์นะท่านผู้ชมวันนี้จะได้มีคนทุกคนไม่ควรเร่งทุกข์ถ้าตายวันนั้นเราเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะรุ่นนั่นเป็นไงฮะถ้าวันนั้นทำอาทิสารสินนะสะพายเขามีไว้ให้ข้ามเฮ้ยไม่ใช่มีไว้ให้โดดข้ามมันต้องไปพบขยายไปสิให้เราคิดว่าสักบัดเดี๋ยวมันก็ดีไปคอยดูเดี๋ยวมันก็ดีเองมันก็เจ็ดแปดปีแล้วหานจากคนสักแล้วมันก็ดีขึ้นคิดให้มันครบวงจรใจเราก็จะเย็นขึ้นไม่เร่งทุกตัวเองโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะท่านเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละแต่มันปวดนะมันยาหนักนะสงสารโยมเขาดูจะใช้เครื่องสำอางแปะก็ไม่ได้เดี๋ยวพูดไปพูดมาลูกกันเดือดเต้นๆไปเต้นมานะทำไมเครื่องสำอางร่วงเป็นเกล็ดๆๆๆนะฮะไม่ได้ท่านชีวิตเห็นไหมที่เรื่องทุกข์ไม่มีโอกาสพูดแล้วถ้ามีโอกาสพูดแล้วแล้วไปถูกยุอีกล่ะไม่สวยแล้วท่านคนยุมันมีนี่ยุบยุ่งทำไมเดี๋ยวมันก็ดีกันเองแหละดูหมามันกัดกันสิลูกหมามันกัดกันอ่ะมันกัดกันอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเลียแข้งเดี๋ยวมันก็นอนด้วยกันมันก็ดีกันแล้วนี่พ่อแม่จะเอาให้ได้แล้วไอ้ยุลูกยุให้รำตามถ้อยคำที่มันคิดรำถูกหรือรำผิดมันยุส่งให้หลงรำเอามาเลยไปเร่งทุกข์นะท่านไปเร่งอารมณ์เร่งไฟไม่ได้มีอะไรต้องเยอะแยะที่เราควรจะทบทวนแล้วตารางเวลาเราเจอใครบอกเดี๋ยวก็ดีเองแล้วเราก็ให้เหตุผลสิมันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะไอ้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะท่านเจ้าคุณคณะสองนี่เธอเป็นคณาจารย์ท่านเจ้าคุณถนอมนี่เป็นพระราชสิทธิวิมลวันหนึ่งก็พระตอนนี้เป็นเจ้าคุณแล้วไปเป็นเจ้าวาดวัดสเวตฤทธิ์ตมาอาจารย์ทำเป้าหลุนน้าหน่อยสิหลุนน้าจะอายุ84ทำไม่ได้หรอกหลวงหน้าแกตายไปเมื่อ2519แล้วปีนี้มันพอสองพันร้อยเท่าไหร่ปี2562 63หลวงหน้าท่านตายไปแล้วตั้ง2519หลวงหน้าอยู่ป่ะน่ะท่านเปิดไมโครโฟนสิแล้วใครอยู่บ้างเนี่ยเจ้าคุณราชธรรมพรก็อยู่เจ้าคุณฉลองก็ยังอยู่นั่นแหละหลวงหน้าถามเป็นไรตายแล้วก็ผมมาอยู่วัดสุทัศน์3เดือนคณะสองจะดูถูกผมก็ไม่ว่าอะไรมีดูถูกโอ้หนึ่งก็พยายามชวนคุยด่าบ้างอะไรบ้างมีลงหน้าเนี่ย3เดือนเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยแม้นะเพราะฉันข้าวมันฉันคนละครั้งในชั้นที่หลังแล้วที่ลงหน้าตายเมื่อ2519เนี่ยคนที่ฆ่าลงหน้าเนี่ยคือพระที่อยู่ข้างๆลงหน้าเป็นเจ้าคุณเอาไปฆ่ามาก็ไม่พูดกับเราผมบอกเดี๋ยวก็พูดไปเองแหละเขาชวนผมเหมือนกันแล้วมั้งเขาบอกกลับบ้านผมพอผมไปใหญ่บ้านมีรูปซองสั้นขนาดนี้ผมเป็นคนบอกเองนะเฮ้ยเดี๋ยวก็คุยกันไปเองแหละก็ท่านไม่มีอะไรจะคุยกับเราท่านก็เลยบอกโอ้เอากันถึงตายใช่ไหมเหรอวันนั้นเขาบอกขอโทษนะท่านผู้ชมนะท่านชอบขุดคุยเรื่องจริงมาพูดอ้าวก็เรื่องจริงกันหรอแล้วเป็นไงวันนี้เป็นไงหลวงน้าอย่างนั้นอย่างนี้หลวงน้าไปนั่งปกกับผมฉันข้าวด้วยกันสนุกสนานด้วยกันเอามาคุยกันคุยกิ๊กผมซ้ำผมเป็นคนห้ามโดยซ้ำไปยังไม่ได้รับกิจนิมนต์เลยทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดโล่งๆสบายๆใจจะเป็นโอคงอกหักผิดหวังอะไรต่ออะไรนะเศรษฐกิจปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาตมาก็เป็นห่วงโยมนะท่าน

0: ธนาคารที่อเมริกาก็พยายามจะฟื้นตัวให้มันเร็วๆขึ้นคนเล่นหุ้นนะบนกระดานหุ้นมันเป็นปั่นป่วนยังไงก็ตามอย่าไปฆ่าตัวตายนะท่านเดี๋ยวมันต้องดีเองมันอยู่ไม่ได้หรอกท่านโลกใบนี้นะฮะมันต้องพยุงกันถ้ามันเจ๊งนะฮะมันก็ต้องเจ๊งกันทั้งโลกนะเพราะโลกใบนี้มันเป็นหนี้กันหมดแล้วท่านและในความเป็นหนี้กันนะเพราะมันเคยช่วยกันแล้วถ้าไอ้นี่มันเจ๊งนะฮะมันไม่กอบกู้ไม่ช่วยกันกอบกู้นะฮะมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วท่านโลกใบนี้เพราะฉะนั้นให้โยมเข้าใจว่ายิ่งเป็นนักธุรกิจให้เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละพระโทขาดทุนไปสัก 2-3 พันล้านเอานะเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิโพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถิดอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะสิ่งที่เราพูดหรือแสดงคุณภาพของจิตใจและสติปัญญาของเราโดยตรงนะคะคำพูดจึงเป็นได้ทั้งคุณและโทษกับทั้งตัวผู้พูดและผู้ที่ถูกกล่าวถึงค่ะฉะนั้นหากคำพูดของเราทำร้ายผู้อื่นนั่นหมายความว่าคำพูดก็กำลังทำร้ายตัวเราอยู่เช่นกันนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาดูวิธีกระบวนการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ประกวดหรือไก่สายพันธุ์สวยงามจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการเลี้ยงยังไงให้ได้ขึ้นเวทีแล้วได้รับรางวัลวันนี้ผมจะไปไขเคล็ดลับในการแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับปู้เขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือไก่เขียวโสธรที่ทางมหาลัยเนี่ยเขามีการพัฒนานะครับร่วมกับชุมชนไก่เขียวโสธรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดังมากนะครับการนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับผู้ที่เลี้ยงนั่นก็คืออาจารย์วุฒินะครับนี่เขาเป็นหนึ่งในการค้ำวอดวงการการเลี้ยงไก่แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นคนที่ขับเครื่องนะครับอาจารย์ที่เป็นคนผู้ที่พัฒนาไก่สวยงามนะครับหนึ่งในการขับเคลื่อนไก่พื้นเมืองสู่เศรษฐกิจ
1: ตัวในวิถีชีวิตของชุมชนที่มีปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อนะครับที่อยู่และมีอย่างมีคนเคยพูดบอกมีไก่เลี้ยงคนที่เป็นลักษณะของไก่ชนทำให้เราสนใจที่

0: ที่เอ๊ะทำไมไก่เนี่ยมันถึงมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทำให้เกิดการศึกษาตั้งแต่ลักษณะของสายพันธุ์มัน
1: ครับ
0: นะครับรวมอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยกันเป็นอาจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยทำเป็นโครงการที่โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยนะครับโดยการตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาไก่ของเขียวโสธรนะครับ
1: พัฒนาขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ดังมากเป็นอะไรที่แบบขอขึ้นเวทีไก่เขียวโสธรของบ้านเรานี่ราคานี่แบ
0: บ
1: สูงมาก
0: ครับ
1: อาจารย์มีแนวคิดที่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เอาองค์ความรู้จากมหาลัยเนี่ยเข้ามาสู่ชุมชนเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูไก่ที่เลี้ยงยังไงกว่าจะได้ประกวดแล้วได้รางวัลคุณผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไก่ที่พร้อมที่จะไปประกวดหรือจะเป็นไก่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่นนี่ครับสายพันธุ์เขียวโสธรก็ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไขข้อเคล็ดลับในการเลี้ยงยังไงให้ได้คุณภาพและเลี้ยงยังไงให้สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ต่อยอดให้กับชุมชนได้วันนี้ขออนุญาตอาจารย์บุกเลยครับ
0: ครับยินดีครับ
1: พร้อมแล้วไปเลยครับอาจารย์ครับ

0: นี่เทคนิคครับคุณผู้ชมครับเข้ามาโอ้โหนี่คือต้องเรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยไหมครับอาจารย์
1: ใช่เป็นไก่หนุ่มครับแล้วก็ในส่วนของพ่อพันธุ์จะอยู่ฝั่งโน้นนี่จะเป็นไก่หนุ่มที่เราขังแยกไว้เพื่อฟอร์มในการประกวด
0: นี่ไก่หนุ่มนะเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ใช่พ่อพันธ
1: ุ์ยังไม่ใช่พ่อพันธ
0: ุ์อย่างนี้ที่เห็นอยู่ประมาณกี่เดือนครับ
1: ประมาณ 8-9 เดือนตัวโน้นก็ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับ
0: โอ้ทีนี้มือใหม่เลยครับอาจารย์สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแบบเพื่อประกวดเลย
1: ครับ
0: ต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: ก็ขั้นแรกต้องศึกษาสายพันธุ์ก่อน
0: ครับ
1: อยู่ที่เราชอบสายพันธุ์อะไรนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบในสายพันธุ์ที่ไก่พื้นเมืองไทยมันมีหลายสายพันธุ์หลังจากนั้นเราก็หาแหล่งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลือกที่ค่อนข้างจะให้ลูกออกมาแล้วนิ่งนะครับเราก็ไปเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนดูลักษณะของหน้าตาตรงตามตำราไหมนะครับคำว่าไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีคำว่าอุดมทัศนีนะครับมันจะกำหนดเลยว่ายกตัวอย่างเช่นเขียวโสธรหรือเขียวหางดำเนี่ยมันก็จะมีระบุว่าเนื้อตัวขนต้องเป็นสีอะไรหน้าต้องเป็นสีอะไรเล็บปากแข้งเดือยต้องเป็นสีอะไรจากนั้นเราก็หาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดแต่ละสายพันธุ์ว่าเราชอบแบบไหนถ้าแนะนำการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยากให้ไปดูเองที่ตัวเป็นๆของไก่เลยนะครับบางทีมันมีรายละเอียดเยอะนะครับอย่างเช่นไก่เหลืองหรือไก่เขียวเนี่ยถ้าเราไปดูเราพ่อแม่พันธุ์มันสวยนะครับเราก็เลือกตามที่พ่อแม่พันธุ์มันสามารถให้ลูกดีแล้วอาจจะถามเจ้าของเขาครับว่าลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยหลายๆชั้นมาแล้วเนี่ยเขาถ่ายทอดมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ค่อยซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมครับ
0: เริ่มนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่อาจารย์เองแหละครับเลี้ยงไก่สายพันธุ์มีอะไรบ้างที่เห็นอยู
1: ่ปัจจุบันตรงนี้นะครับก็คือใช้ชื่อว่าซุ้มต้นไทรรักไก่งามนะครับมาเป็นเดิมทีเนี่ยเราตั้งชื่อว่าซุ้มต้นไทรเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเลี้ยงอยู่ที่หมู่บ้านพักอาจารย
0: ์
1: ในของราชภัฏนะครับจะมีต้นไทรใหญ
0: ่ๆ
1: อยู่ใต้บ้านพักแล้วก็เริ่มจากเล็กๆครับก็คือไปหาพ่อแม่พันธุ์มาก่อนนะครับกลับไปเมื่อหาพ่อแม่พันธุ์สักแป๊บนึงก่อนก็คือเราโชคดีที่ตอนนั้นผมมาสอนใหม่ๆนะครับมีลูกศิษย์ที่มาเรียนภาคพิเศษเขาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่อยู่ที่ตำบลบางเกลือมาประกงนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโลกโซเชียลเรายังไม่สามารถดูทาง Facebookทางไลน์ทางอะไรงี้ได้ครับดูจากหนังสือ
0: ครับ
1: สมัยก่อนจะมีหนังสือตำราไก่ชนเซียนไก่ชนสนามไก่ชนเราเปิดดูหน้ากลางโหไก่พวกนี้เราชอบมากเราขับรถไปดูที่บางปะกงเลยแล้วพอดีคนนั้นมาเรียนกับเราพอดีเราก็เลยไปขอซื้อพ่อแม่พันธุ์เขามานะครับเป็นคู่แรกแล้วก็มันก็เลื่อนนิ่งแล้วเพราะเขาก็อยู่ในเกรดที่ท็อปของประเทศเงี้ยครับเราก็ซื้อมาผสมพันธุ์นะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ที่เห็นอยู่ครับอาจารย์ตัวแรกดีกว่าเดี๋ยวเราลั่นไปทีละตัวเนาะคุณผู้ชมไม่ได้เห็นด้วยว่าโอเคอันนี้ไก่สายพันธุ์อะไรแล้วก็ลักษณะต้องดูยังไงถ้าเกิดเขาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ในการประกวดเดี๋ยวเราขออนุญาตต
1: ั
0: วแรกตื่นไหมฮะ
1: ไม่ตัวนี้จับได้ครับ
0: ตัวนี้จับได้เพราะว่าอันนี้ผ่านเวทียังครับตัวนี
1: ้ผ่านแล้วครับ
0: ผ่านแล้วด้วยเนี่ยเทคนิคดูนะครับคุณผู้ชมดูอาจารย์รู้ครับนี้ชื่อมีชื่อไหมครับชื่ออะไรครับตัวนี้
1: ตัวนี้ชื่อเจ้าขาวครับ
0: เจ้าขาว
1: ขาวชูชกนะฮะชื่อชูชกเป็นสายพันธุ์ไก่ขาวชีนะครับลักษณะของเขาก็คือเนื้อตัวของเขาจะขาวขาวปอดทั้งตัวนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือไก่ในลักษณะของความหล่อความงามจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือใบหน้า
0: ครับ
1: ใบหน้าก็ต้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสวยงามเหมือนกันนะครับไก่ไทยจะมีลักษณะเด่นต่างจากไก่ที่สมัยปัจจุบันที่ผสมพันธุ์กันมาแล้วอย่างไก่ตีอะไรเงี้ยครับเขาจะมีลักษณะของหน้าไก่ที่สวยงาม นะครับคือหน้างอนตาหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับเขาจะดูตามตำราเหมือนกันก็สวยเหมือนกันแต่ส่วนอื่นคือจะดูที่สีขนนะครับจะต่างกันที่สายพันธุ์ก็คือตามสีขนอันนี้ก็คือเรียกตามลักษณะของขนเขาก็คือสีขาวนะครับถ้าลักษณะของที่จดทะเบียนพันธุ์ก็คือจะเป็นไก่ขาวชี
0: ขาวชี
1: ชื่อขาวชีลักษณะก็คือเนื้อตัวขาวทั้งหมดแข้งขาก็คือจะเป็นสีเหลืองอมขาว
0: ครับ
1: สีขาวอมเหลืองแบบงาช้างนะครับโทษทีครับก็จะสวยแบบนี้ครับ
0: การดูแลยากไหมครับไก่สายพันธุ์เนี่ยครับหนึ่งอาหารที่อยู่โลกต่าง
1: ๆก็คือเราดูแลตั้งแต่ลูกไก่เลยครับลูกไก่ออกมาได้เดือนนึงหรือว่าได้ เราจะทำวัคซีนเรียกว่าวัคซีนไก
0: ่
1: ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดนะครับอย่างเช่น1อาทิตย
0: ์
1: ต้องทำวัคซีนหลอดลมอักเสบกับนิวคาสเซิลนะครับ2อาทิตย์ต่อมาทำวัคซีนอะไร1เดือนทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำวัคซีนตามกำหนดของปศุสัตว์ที่เราไปศึกษามาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานที่สุดเหมือนกับคนนะครับคนก็ต้องทำวัคซีนตามระยะเวลาเกิดนะครับไก่ก็จะต้องทำวัคซีนอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ผ่านการทำวัคซีนมาในช่วงอายุของเขาทั้งหมดเลย
0: สง่ามาก
1: นะครับ
0: แล้วส่วนของอาหารนะครับอาหารการกินต้องมีการมีขุนไหมเพราะมันเป็นประกวดนะฮะ
1: ก็คือเทคนิคของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็ให้อยู่ให้กินตามธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ไก่ได้โครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีอย่างตัวผมเองจะให้อาหารหมูอาหารลูกหมูที่เป็นหมูนมครับคือจะให้อาหารที่มันเป็นโปรตีนเยอะนิดนึงโปรตีนก็คือจะมีค่าโปรตีนสูงมันทำให้ไก่ในช่วงของการเติบโตอย่างเช่นเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันจะทำให้ไก่โครงสร้างใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไก่ไทยแท้ๆเนี่ยน้ำหนักถ้าในเกณฑ์ประกวดก็ต้องไม่ต่ำกว่า3กิโลแต่ว่าถ้าไก่ชนที่เอาไปชนกันเนี่ยเขาจะชนตามน้ำหนักอย่างเช่น2โล2โลครึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะต้องมีบอดี้เวทของมัน
0: ก็คือดูโครงสร้างเขาเนี่ยแบบว่าเหมือนในแบบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่เดือนนะครับอาจารย์ที่ตัวนี้8เด
1: ือ
0: น
1: ตัวนี้ประมาณ8เดือน
0: 8เดือนเรื่องอาหารไปแล้วเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไปแล้วทีนี้ผมเห็นเนี่ยเวลาไปประกวดเนี่ยเหมือนกับเขาถูกฝึกมา คุณต้องยืนให้มันสง่าคอต้องเชิดปีกต้องการอันนี้มีการฝึกหรือมีการทดสอบเขายังไงครับก่อนไปออก
1: ไก่ถ้าไก่ที่มีสกุลเนี่ยบางทีเขาจะยืนเองแต่ไก่บางตัวไม่ยืน เราต้องฝึกมันครับอย่างไก่เนี่ยที่ผมบอกว่ามันบางทีเหมือนเป็นเพื่อนเร
0: า
1: เราทำงานเลิกงานมาเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนเราทำงานเสร็จไรเสร็จ อันนี้คือเพื่อนใครเครียดใครเหงาของเราคือเรามาจับมันยืนฝึกยืนแบบนี้ครับบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงฝึกให้มันไม่ยืนก็คือจับมันยืนใหม่จนเขารู้สึกชินกับเขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ยืนแล้วปลอดภัยไม่อันตรายเขาก็จะยืนได้สง่าแล้วก็ยืนได้เต็มที่ของเขานะครับคือหลักๆคือต้องฝึกยืนให้คือเหมือนรูปปั้นนะครับยืนให้สวยยืนอกตั้งคอเชิดอะไรอย่างนี้เลย
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วงการประกวดสายพันธุ์ที่สำคัญก็คือ1ต้องโอ้ต้องคัดตั้งแต่ลูกเลยใช่มั้ยอาจารย
1: ์
0: ต้องดูแลตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยใช่ม
1: ั้ยใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวมาตัวนี้มั้งครับตัวนี้แหละครับสีสันดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนพระเอกรูปร่างโครงสร้างใหญ่สีสวย
1: นี่จะตัวใหญ
0: ่ช่วยจับแล้วกันอาจารย์อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้นี่ดูอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: เทาต้นไทรครับเทาต้นไทร
0: เกี่ยวกับพื้นที่เราไหม
1: ใช่ครับเกี่ยว
0: โอ้แสดงว่าเป็นตัวที่อาจารย์เขาเรียกว่าบีดเองขึ้นมาหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ก็คือไก่ตัวนี้เป็นไก่ของสายพันธุ์เทาทองหางขาวนะครับถ้าในตำนานก็คือเป็นไก่ทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็เป็นไก่ที่ลักษณะถ้าเราดูผิวเผินน่ะจะเหมือนกับไก่เหลืองหางขาวคือไก่เหลืองหางขาวตัวนี้เขาจะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันเหลืองแล้วก็หางขาวแต่ว่าจะต่างกันที่พื้นตัวนะครับพื้นตัวของเขาจะเป็นสีเทาน ะครับตัวอื่นที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีดำ
0: สีเทาแบบเห็นได้ชัดแล้วไม่ออกเหลือบๆนิด
1: ๆใช่ครับจะเป็นสีเทาแล้วก็ตามที่ผมบอกครับไก่เขาจะเรียกตามลักษณะสายพันธุ์ตามสีนะครับสายพันธุ์นี้คือเทาทองเนื้อตัวเทาแล้วก็สร้อยทองแล้วก็หางขาวนะครับก็จะเป็นไก่เทาทองหางขาว
0: อย่างสายพันธุ์นี้ที่อาจารย์ทําขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวนี้อยู่ได้ปีนึงคือเทาทองเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเค้าเป็นมหาลัยเนี่ยทําโครงการเกี่ยวกับเส้นทางเดินสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทําให้ผมสนใจที่จะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเทาทองมาเพื่อมาประชาสัมพันธ์ของงานเราด้วยนะครับแล้วก็อยากทําให้ไก่ที่มันเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็เลยพัฒนามาตัวนี้อยู่พัฒนา2ปีครับกว่าจะได้ 2-3 ปีกว่าจะได้ที่แบบนี
0: ้ให้นิ่งอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่สวยงามมากครับ

0: การที่เราต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงอย่างเงี้ยครับพื้นที่ประมาณกี่เมตรต้องมีพื้นที่ไก่กี่ตัวแล้วก็ความเหมาะสมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวได้เห็นด้วยนะนี่โอ้โหเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ในส่วนของพื้นที่เลี้ยงนะครับก็บางทีเราต้องปรับตามความสภาพความเป็นไปได้ของผู้เลี้ยงอะครับว่าเขามีบางคนก็เลี้ยงบ้านจัดสรรก็จะมีช่องระหว่างนิดนึงก็เลี้ยงจำนวนน้อยหน่อยขังเฉพาะสุ่มปูพรมให้เขาอยู่บริเวณตึกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเลยคือมันต้องมีส่วนที่เป็นเล้าผสมนะครับเราต้องมีถ้าเราจะพัฒนาสายพันธุ์ต้องมีเล้าผสมให้เขาอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาอยู่แบบนี้ครับสามารถขังแล้วไม่อึดอัดเพราะว่าถ้าแออัดไก่มันก็จะเป็นศูนย์รวมโรคนะครับเพราะว่าไก่มันแพร่เชื้อโรคอะไรเงี้ยง่ายนะครับ
0: ของเราอย่างนี้พื้นที่ประมาณกี่เมตรครับ
1: ประมาณ
0: น่าจะมีสัก6เมตรได้ไหม
1: ฮะประมาณนั้นครับ
0: 6 × 4 × 3ได้ประมาณนี้เนาะก็คือเขาก็อยู่ได้ประมาณสัก10กว่าตัวได
1: ้10 20ตัวได้ครับอยู่ที่สุ่มที่เราขังถ้ามันใหญ่หน่อยเพราะว่าไก่พวกนี้เขาจะตัวใหญ่ถ้าเราเอาสุ่มเล็กเนี่ยเขาจะกันกระพือปีกอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ปีกไปโดนกับสุ่มปีกหักอะไรบ้างแล้วก็ต้องเลือกสุ่มที่ใหญ่หน่อย
0: โรคภัยไข้เจ็บของไก
1: ่ครับ
0: ปัญหาเยอะไหมครับ
1: ก็มันจะเป็นตามฤดูกาลด้วยแล้วก็การดูแลของเราอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าที่เราทำวัคซีนไปแล้วอัตราการเสี่ยงมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยถ้ามันมาเลยอัตราการเสี่ยงมันก็เยอะอย่างเช่นถ้ามีอหิวาตกโรคหรือว่าไข้หวัดนกอะไรเงี้ยมาครับมันก็จะทำใหไก่เนี่ยไปเร็วนะครับแต่ถ้าเราดูแลมันตั้งแต่ต้นอย่างเช่นการทำวัคซีนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเซฟส่วนหนึ่ง
0: ถ้าติด1ตัวตัวที่2ก
1: ็ลาม
0: ไปเรื่อยเลย
1: ใช่ครับไก่ไปเร็ว
0: ฉะนั้นก็คือเรื่องความสะอาดก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับคุณผู้ชมครับมาเลยพระเอกตัวไหนดีครับอาจารย์โชว์สัก1ตัวฮะ
1: เดี๋ยวตัวนี้
0: ขายเลยอันนี้ก็เป็นอีก1สายพันธุ์ในการที่อาจารย์เนี่ยพัฒนาถูกมั้ยครับตัวนี้นี่เลยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยโหสวยมาก นี่พระเอกวันนี้คือไก่เขียวโสธร
1: น
0: ี่แหละครับคุณผู้ชมครับตัวเป็นๆนี
1: ่ครับเช็ดน้ำเขาหน่อยเขาจะได้ชุ่มชื่นหน่อย
0: เริ่มต้นยังไงครับที่มาที่ไปสักนิดนึงครับอาจารย
1: ์ครับก็เขียวโสธรเดิมทีมันเป็นไก่ที่เลี้ยงอยู่ทางตำบลบางเกลือบางปะกงนะครับซึ่งก็คือพื้นฐานเดิมก็คือเป็นไก่สายพันธุ์เขียวหางดำ
0: คือคล้ายๆตัวนี้
1: ใช่ครับทั้งหมดเขาจะไม่แบ่งสกุลว่าเป็นไก่เขียวโสธรเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยทางชุมชนบางเกลือที่เราไปลงพื้นที่ครับเขาทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยนะครับสายพันธุ์เขียวนั่นแหละทีนี้เขาก็อยากให้ไก่ที่ของเขาเนี่ยเนื่องจากกรมปศุสัตว์เองเนี่ยเขาจะมีนโยบายให้มีการทำสัตว์ประจำถิ่นของแต่ละที่แต่ละจังหวัดอย่างเช่นไก่เหลืองหางขาวไก่นเรศวรอย่างเงี้ยครับไก่ชีลำปางหรืออะไรเงี้ยครับเกษตรกรเขาก็เลยปรึกษากับทางกลุ่มปศุสัตว์ว่าเขาอยากจะมีไก่ประจำถิ่นของเขานะครับก็ต้องยกย่องว่าเป็นความฉลาดของกลุ่มเกษตรกรด้วยที่เขาตั้งว่าเคียวโสธรก็อีกอย่างนึงก็คือชื่อก็คือมีความเป็นสิริมงคลแล
0: ้
1: วนะครับใครเอาไปเลี้ยงนะครับเขียวโสธรเนี่ยก็เหมือนไก่ที่มีบารมีมีพระปกปักรักษาอย่างเงี้ยครับมันก็มีที่มาที่ไปเป็นสตอรี่เรื่องราวได้นะครับ
0: การดูแลเหมือนกันไหมครับ
1: เหมือนกันครับตั้งแต่เริ่มก็คือทำวัคซีนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยใช่ครับตัวนี้ที่มาที่ไปของเขียวโสธรเขาก็ชื่อเขียวก็คือมาจากลักษณะของน้ำขนของเขานะครับก็คือจะดำแต่ว่าไม่ถ้าเราไปออกแดดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแมลงผู้เขียวแมลงทับอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็ลักษณะของตาปากหน้าอะไรเงี้ยเขาจะมีอัตลักษณ์เด่นก็คือตาจะเป็นมีสีไพรสดนะครับก็คือแล้วก็มีหน้าสีแดงนะครับแล้วหงอนที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าไก่ที่ไก่สวยงามที่ไก่หล่อเขาเรียกก็เหมือนคนเนาะเขาก็ดูทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ไล่จากหัวมาจนถึงขา
0: ครับ
1: ตั้งแต่ส่วนบนหงอนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปแล้วไก่อย่างเงี้ยครับหงอนเป็นแบบเนี้ยไม่ติดไม่กอดก็หม่อมไงครับมันก็ไม่สวยหรืองอนงอนเอียง
0: โอ้โหดูขนาดนี้
1: ใช่ครับงอนเอียงงอนล้มงอนไม่ติดเงี้ยครับเขาแต่ตัวนี้มันธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้มาเลยนะครับแล้วบางตัวก็จะมีคางย้อยอย่างเงี้ยครับไอ้มีแปะตรงนี้หูยานอะไรแบบเนี้ยครับหูยานแต่เราก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเด่นแล้วก็ลำตัวการยืน
0: นี่เป็นดาราเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ครับจะยืนนิ่งอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ท ทางอาจารย์เนี่ยมีการพัฒนาร่วมกับชุมชนแล้วก็นอกจากไก่ที่เป็นประกวดสวยงามแล้วเนี่ยกระบวนการการเลี้ยงกว่าจะขึ้นเวทีประกวดกว่าจะได้รางวัลมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอาจารย์เนาะต้องมีการดูแลตั้งแต่โอ้เล็กๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ1วัคซีนควรจะต้องฉีดอันนี้คือเป็นมุมที่อาจารย์อยากจะบอกกับคนที่เลี้ยงไก่เลยนะครับแล้วก็2คือการดูแลหลังจากนี้ครับผมต้องขออนุญาตพาไปดูพ่อแม่พันธุ์ซะหน่อยครับ

0: โอ้โหโหนี่พ่อแม่เขาเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ย
1: อันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เขียวโสธรนะครับ
0: ยากนะจานเช่นเนี่ยตื่นไหมฮะ
1: จะ
0: ได้อยู่
1: ตกใจหน่อยไม่เคยออกกล้องนะ
0: งั้นผมมายืนอย่างนี้ดีกว่านะจะเทียบนิดนึง
1: ได้ครับ
0: นี่อันนี้ก็คือเป็นต้องใช้ว่าเป็นพื้นที่เขากำลังจัดผสมพันธุ์กัน
1: ครับ
0: ทำไมต้องเราต้องมีแยกออกมา
1: ก็คือทำเป็นล็อกๆครับอย่างเรามีพ่อแม่พันธุ์อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับก็คืออัตราการอยู่ก็อาจจะให้ตัวผู้1ตัวตัวเมีย2ถึง3ตัวเงี้ยครับหรือจะจับคู่1ต่อ1ก็ได้ตามความสะดวกของผู้เพาะพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จากนั้นเราคือให้เขาอยู่แบบเนี้ยมันจะเหมือนเขาจะมีความเป็นส่วนตัวครับไก่เขาก็จะไม่อายไม่เขินนะครับที่จะผสมพันธุ์อะไรเงี้ยครับเหมือนธรรมชาติที่เขาอยู่ถ้าปกติทั่วไปก็คือถ้าเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งถ้าเราดูตัวเมียที่กำลังใกล้พร้อมแล้วตัวเมียพร้อมคือเขาจะถ้าเกิดเราจับเนี่ยเขาจะลักษณะของการปีกแล้วก็นั่งยองๆเหมือนพร้อมให้ตัวผู้ผสมเนี่ยครับนั่นคือเราก็ต้องเตรียมผสมได้ละเตรียมหาตัวผู้หาอะไรมาได้แล้วนะครับระยะตัวเมียก็สัก7ถึง8เดือนเงี้ยครับไก่ก็จะเริ่มไข่แรกแล
0: ้
1: ว
0: โอ้นี่มีไข่แล้วนะมีไข่แล้วนะคุณผู้ชมนี่มีไข่แล้วนี่
1: วิธีการดูแลก็คือบางทีก็ให้แม่พันธุ์ฟักเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีก็คือการนำตู้ฟักไข่
0: ครับ
1: ตู้ฟักไข่มาให้พอมันไข่อย่างงี้เราก็เก็บไข่วัน2วันทีนึงแล้วก็ไปรวมกันก่อนหลังนั้นก็คือเอาเข้าตู้นะพร้อมกันนะครับคืออัตราการอยู่ของถ้าไก่มันผสมกันแล้วมันมีเชื้อเนี่ยการที่จะเกิดลูกจากไข่เนี่ยมันจะสูงกว่าที่ให้แม่พันธุ์เพาะเองฟักเองนะครับ เพราะว่าบางทีแม่พันธุ์มันก็จะเหยียบไข่แตกตัวผู้มาจิกอะไรเงี้ยครับตัวผู้มาทับบ้างอะไรเงี้ยครับมันทำให้ไข่แตกนะครับก็วิธีของผมก็คือจะเข้าตู้ฟักนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เยอะมากมายแล้วเราดูลักษณะนิสัยของแม่พันธุ์เราพบว่าตัวเมียตัวเนี้ยไม่กินไข่ไม่ดุไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติฟักตามธรรมชาติได้เลยนะครับ
0: ก็อันนี้ก็เป็นต้องมีอย่างก็ต้องมีถ้าเราจะมีการพัฒนาสายพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: เอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเดินชมสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะว่ามีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เข้าไปศึกษาในแต่ละส่วนแล้วกันเน
1: า
0: ะโอเคนี่
1: คือตัวเมียนะครับ
0: ตัวเมีย
1: นะครับ

0: ปวดแข่งขันคือเป็นชาวบ้านจริงๆอ่ะครับนะครับก็คือจะไม่หลังน้ำก็คือต้องมีกิจกรรมที่มันส่งเสริมอุดหนุนผลักดันเขาแล้วก็เพื่อให้คนไก่ที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยเหมือนเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีไก่สวยเพื่อให้คนที่ปลายน้ำก็คือเราจัดกิจกรรมในการทำอนุรักษ์และพัฒนาการประกวดนะครับโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยท่านอธิการท่านก็สนับสนุนให้มีกิจกรรมปันประกวดนะครับมีเวทีการแสดงผลงานนะครับเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองไทยนะเพราะนั้นเราต้องทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขา
1: ไปต
0: ่อได้นะครับมีอย่างน้อยก็มีเงินไปซื้อข้าวมาเลี้ยงลูกไก่ได
1: ้
0: แล้วต่อไปก็คือมีเลี้ยงถึงเกษตรกรได้เลี้ยงครอบครัวเขาได
1: ้
0: รายได้เพิ่มขึ้น
1: สมมติว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกวดแล้วมีรางวัลแน่นอนอ่ะสวยขนาดนี
2: ้ครับ
1: ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
0: ถ้าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 4-50,000
1: 4-50,000 นะ
0: ครับขายได้
1: ที่สำคัญคือต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเห็นบอกว่ามีการไลฟ์สดเลยคนต่างชาตินี่มาถึงที่เวทีประกวดเลย
0: ใช่ครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับเกษตรต่างชาติส่วนมากก็จะมาจากตะวันออกกลาง10กว่าปีที่แล้วนะไก่ราคาจริงๆสูงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่ประมาณ 20,000 30,000 ถ้าเกิดว่ามันถ้าต่างชาติเขาโอเคคือไก่เนี่ยมันเป็นเหมือนมูลค่าในตัวมันจะไม่มีราคากลางอย่างเช่นตัวนี้ต้องกิโลละ10,000กิโลละ 20,000 อะไรเงี้ยเราไม่ต้องกำหนดแบบนั้นอยู่ที่ความชอบแล้วก็ผู้ขายตั้งราคาถ้าเขาโอเค
1: ซื้อเลย
0: ถ้าเขาไม่โอเคเขาก็จะคุยราคากับเราไม่โอเคราคาที่เขาเสนอมาแล้วก็ไม่ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จนถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์เลี้ยงไก่มาเนี่ยอาจารย์ได้อะไรจากสิ่งที่อาจารย์รักมั่งตรงนี้ครับ
0: ก็ในส่วนของไก่เลี้ยงไก่นะครับหนึ่งคือได้อยู่กับสัตว์ที่เราชอบตั้งแต่เด็กนะครับเรารู้ว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์เพียงแค่สัตว์มีชีวิตนะครับทุกตัวเลยเราได้เพื่อนเราเหนื่อยจากการทำงานหรือไงครับก็มาดูไก่มารีแลกซ์กับไก่ได้สองคือได้เพื่
1: อ
0: นนะครับเพื่อนที่มีในกลุ่มที่เลี้ยงนี่เหมือนกันนะครับได้เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาลัยต่างๆที่ทำงานร่วมกับเรา
1: เยอะมาก
0: กลุ่มเกษตรกรใช่ครับเราที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรที่เราลงพื้นที่ไปทำงานเนี่ยครับก็ได้เครือข่ายได้เพื่อนแล้วก็ได้สิ่งที่เรารักอยู่กับเรา
1: ครับสักนิดนึงครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับที่กำลังสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องไก่ประเภทไก่สวยงามการเลี้ยงการเพาะการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จนไปถึงกระบวนการนี้เลยเจ้าพระเอกของเราก็คือไก่เขียวโสธรของเรานี่แหละว่าจะต้องดูแลยังไงช่องทางครับอาจารย์ครับเชิญครับ
0: ครับก็ช่องทางการเลี้ยงนะครับตอนนี้มีเกษตรกรหลายคนที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสวยงามนะครับก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะครับแล้วก็จังหวัดเครือข่ายอย่างเช่นอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับหรือว่าสักแก้วอะไรเงี้ยครับที่เป็นชลบุรีอย่างเงี้ยครับนนทบุรีนะครับก็มีนครปฐ
1: ม
0: นะครับใครที่สนใจเลี้ยงนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เขาเพาะเลี้ยงอยู่แล้วเพราะเราอยากให้รายได้หรือว่าผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยกระจายไปทุกที่ที่เราทำงานนะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นไก่ซุ้มเราหรือว่าไก่เขียวของเรานะครับต้องเป็นไก่ที่ทุกฟาร์มทุกซุ้มที่ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็มีช่องทางของ Facebook นะครับที่สามารถติดต่อได้ในช่องทางของซุ้มที่เลี้ยงนะครับอย่างซุ้มนี้ก็จะชื่อว่าซุ้ม Facebook ก็คือต้นซุ้มต้นไทรรักไก่งามนะครับแล้วก็มีชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่เขียวโสธร @RIU นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยครับ
1: นี่ก็เป็นอีก1ซุ้มละกันเนาะที่เป็นช่องทางในการทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสำหรับการที่ใครที่อยากจะสนใจที่จะเลี้ยงไก่ประเภทสวยงามหรือจะเป็นไก่นี่ครับสายพันธุ์ที่ขึ้นเวทีประกวดอย่างสีเขียวโสธรตัวนี้แหละนะครับก็สามารถติดต่อมาทางอาจารย์ได้หรือซุ้มนี้ได้เพราะว่าอาจารย์มีเครือข่ายเดี๋ยวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วุฒิมากที่เปิดซุ้มไก่ให้กับผมและทีมงานรายการเมืองไทยเมืองเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับอาจารย์วุฒิต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงดนตรีที่ไพเราะบนเวทีไม่ได้เกิดขึ้นจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าวินัยความอดทนและการเรียนรู้ที่จะเดินไปพร้อมกับคนอื่นวันนี้เราจะพาไปรู้จัก BRR Band วงดนตรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวงดนตรีที่ไม่ได้สร้างเพียงนักดนตรีแต่กำลังสร้างเด็กคนหนึ่งให้รู้จักความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและกล้าที่จะพัฒนาตัวเองจากวันแรกที่บางคนยังเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นจนถึงวันที่สามารถก้าวขึ้นไปยืนบนเวทีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเบื้องหลังเสียงดนตรีเหล่านี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราไปพูดคุยกับครูผู้บริหารและน้องๆสมาชิก BRR Band กันเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นของวงโย BRR Band ของเรานะครับจริงๆแล้ววงโยธวัฒน์ของเรียนเราเนี่ยมีมาอย่างช้านานแล้วซึ่งไม่ได้มีระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นพ.ศ.ไหนครับแต่ว่าเราจะได้ใช้ในเรื่องของรับใช้ของชุมชนรวมถึงเพลงพิธีการต่างๆรับใช้งานในโรงเรียนครับจนเราเดินมาถึงจุดที่เราเริ่มมีการพัฒนาวงของเราคือมีการประกวดซึ่งวงโยธวัฒน์ของเราเนี่ยครับเริ่มประกวดปีแรกคือปีพ.ศ. 2545ครับผมรายการกรมพละศึกษาซึ่งในปีนั้นนะครับเราได้ที่3กลับมาครับแล้วก็จะมีอีกปีนึงคือ2547ครับผมในปีนี้คือเราก็ผิดหวังคือไม่ได้เข้ารอบแต่วงเราครับก็เรียกว่าไงผ่านอุปสรรคนะทั้งความยากลำบากนะครับรวมถึงจุดที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศต่างๆนะครับมาอย่างมากมายมาในช่วงของช่วงมัน10ปีหลังเนี่ยครับผมถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของ BRR Band นะครับผมมองว่าเป็นความแข็งแรงในแต่ละเซกชันหรือแต่ละกลุ่มเครื่องมือครับโดยที่หลักๆครับวงโยธวาทิตของเรียนเราเนี่ยครับจะแบ่งทั้งกลุ่มมีกลุ่มบรัสนะครับหรือกลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลืองกลุ่มวูดวินนะครับกลุ่มเครื่องรมไม้นะครับกลุ่มเพอร์คัชชั่นกลุ่มกรองแล้วก็กลุ่มคัลเลอร์การ์ดครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วครับเราจะมีการส่งเข้าร่วมประกวดในทุกๆปีครับผมในการประกวดวงโยธวาทิตโดยจะมีการส่งเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยครับในแต่ละกลุ่มซึ่งโดยเฉพาะทางกลุ่มกรองครับกลุ่มเพอร์คัชชั่นของเราครับก็ได้รับเราลงประเภทดัมแบตเทิลครับผมเราได้ถึง5ถ้วยพระราชทานกลับมาเลยรวมถึงกลุ่มคัลเลอร์การ์ดครับผมที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีการไปประกวดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาครับในรายการWinter Guard International ครับผมซึ่งเราได้ลำดับที่20ของโลกนะครับจาก72ทีมทั่วโลกครับผมถือว่าเป็นลำดับที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยส่งมาเลยครับอายุน้อยสุดก็น่าจะเป็นน้องเล็กประมาณ13ครับผมแล้วก็ม .6 เนี่ยประมาณ18ครับผมก็จะมีเรนจ์อายุที่ประมาณ6ชั้นปีครับถามว่าต้องมีพื้นฐานไหมที่บอกตามตรงเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้หรือถ้ามีก็ดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วครับเด็กๆหลายๆคนที่ตรงนี้ที่นั่งตรงนี้หลายๆคนไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับก็คือมีการพัฒนาศักยภาพฝึกตั้งแต่เป่าเสียงแรกฝึกลมเริ่มจากศูนย์จริงๆจนถึงไปประกวดได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยพระราชทานกลับมาเงี้ยครับถ้าจะพูดถึงเทคนิคในการฝึกซ้อมของ BRR Band นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมให้เป็นหลักเรียกว่าเทคนิคดีไหมล่ะผมคิดว่ามันคือเรื่องของระบบนะครับระบบการฝึกซ้อมที่เป็นระบบซีเนียริตี้รุ่นพี่รุ่นน้องรวมถึงทักษะต่างๆที่ได้รับความรู้มาจากวิทยากรภายนอกรวมถึงคุณครูหรือรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดกับให้กับรุ่นน้องอย่างถูกวิธีครับผมถ้าถามว่าแต่ละเครื่องมือนั้นมีความยากความง่ายต่างกันไหมผมขอบอกตามตรงว่าทุกเครื่องมือครับมีความยากที่แตกต่างกันน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของความพยายามที่จะก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามศักยภาพบางอย่างนะครับผมถามว่าจะทำยังไงให้เราไปพร้อมกันอย่างที่ผมแจ้งไปตอนเบื้องต้นนะครับพี่ต้องดูแลน้องน้องต้องทำตามระบบที่วางเอาไว้และไปพร้อมๆกันอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีถึงจะสามารถบรรเลงร่วมกันได้แล้วบรรเลงได้อย่างถูกต้องครับเด็กหลายๆคนที่เข้ามาที่ไม่รู้เรื่องดนตรีเลยเดินอยู่หน้าห้องแล้วก็มีพี่ๆชักชวนมาเข้ามามาอยู่วงโยกันเด็กหลายคนก็จะผมเล่นไม่เป็นผมตีไม่เป็นผมเป่าไม่เป็นผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นเลยครับขอแค่เปิดใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ก้าวขึ้นไปจนวันเนี้ยเด็กหลายๆคนที่อยู่นี่คืออยู่มา6ปีแล้วตั้งแต่ม.1 ถึงม.6จนคุณครูผมคุณครูหลายๆท่านในโรงเรียนก็พาเขาไปได้ถ้วยพระราชทานกลับมาแล้วซึ่งบอกตรงว่าก็ชื่นใจนะครับเป็นความชื่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเขาทุกคนที่สามารถผ่านความยากลำบากในเรื่องของกระบวนการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมาได้จริงๆถ้าจะถามว่าผลงานไหนประทับใจในตัวเด็กๆผมขอพูดตรงๆว่า ผมประทับใจและภูมิใจตัวเขาในทุกๆผลงานครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทั้งงานจังหวะพี่ๆม.6ต้องคิดโชว์กันเองทำโชว์กันเองแล้วว่ามาเสนอครูอ้นว่าครูผ่านไหมยังไงเขาแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองเขาดูแลน้องๆรวมถึงความยากลำบากในการประกวดครับอย่างแน่นอนว่าในการประกวดเนี่ยเราต้องไปแข่งขันในระดับประเทศฝ่าฟันความยากลำบากการซ้อมที่เข้มข้นมากอดหลับอดนอนซ้อมแต่9โมงเลิก5ทุ่มเหนื่อยทั้งวันแต่เขาก็ต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะซึ่งพวกเขาก็สามารถทำได้ตรงนี้ก็เป็นสร้างเรียกว่าไงสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยครับในความคาดหวังของตัวผมเองผมคือศิษย์เก่าที่นี่ผมคือ BR Band รุ่นเท่าไหร่โอ้ผมขอไม่บอกกันเดี๋ยวน้องๆรู้อายุกับผมเอาเป็นว่าในฐานะของศิษย์เก่าในฐานะของประธานวงรุ่นเก่าผมอยากให้พวกเขาสานต่อที่นี้คือให้เขารักษามาตรฐานรักษาระเบียบวินัยรักษาคำสอนที่ผมได้สอนพวกเขาวินัยความตรงต่อเวลากิริยามารยาทสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่ดีในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตครับ

ระบวนการถ้าจะพูดถึงว่าทำยังไงให้เด็กๆทุกคนเป็นรอยชีวิตรวมใจกันเป็นหนึ่งได้อันดับแรกผมมองว่าอยู่ที่เป้าหมายครับเป้าหมายอันดับแรกเลยทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันสมมติถ้าเราจะบรรเลงเพลงหนึ่งแน่นอนนะเนี่ยเพลงบนเพลงนั้นน่ะมีหลากหลายเครื่องดนตรีมีหลากหลายโน้ตมีหลากหลายนาทีในหนึ่งบทเพลงเป้าหมายเดียวกันคือไปพร้อมๆกันทำโชว์ให้ดีที่สุดซ้อมอย่างถูกวิธีรวมถึงเราจะไม่ทิ้งใครทิ้งเพื่อนทิ้งน้องไว้ข้างหลังจับมือแล้วไปพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะว่าวงโยธาวาทิตไม่ว่าจะเป็นสักกี่เครื่องมือแต่ว่ารวมมาต้องเป็นเสียงเดียวกันหรือหนึ่งเดียวกันครับ

ทุกๆครั้งก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์การประกวดครับผมก็จะมีการพูดคุยกันก่อนว่าปีนี้เราจะไปแข่งที่ไหนกันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรสร้างความชัดเจนให้กับเด็กๆก่อนเรื่องต่อมาคือเมื่อเขารู้แล้วว่าเขาต้องประกวดเขาต้องมีการวางตารางการฝึกซ้อมนะครับในช่วงเย็นหรือช่วงเช้านะครับทุกๆวันนะครับรวมถึงพัฒนาน้องๆที่เป็นน้องๆม.1 ม.2 ครับให้เก่งเท่าทันรุ่นพี่ให้ได้รวมถึงก็จะเริ่มมีการวางแผนนะครับสเต็ปในการวางงานการประกวดนะครับอย่างเช่นสิ้นเดือนนี้เราจะดูแล้วว่าเราจะให้โชว์เราเสร็จประมาณไหนแล้วก็ต้องบอกในของส่วนของรุ่นพี่ม.6ซึ่งเป็นทีมบริหารวงตอนนี้ครับผมเพราะว่าในการทำวงอะครับผมทุกอย่างคุณครูจะแบกไว้คนเดียวไม่ได้นะครับก็จะมีรุ่นพี่ม.6ซึ่งเป็นทีมบริหารวงมีทั้งหัวหน้าวงรองหัวหน้าวงแล้วก็มีรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆรวมถึงรุ่นพี่แต่ละเครื่องมือที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองนะครับให้ไปในทิศทางที่ผู้ควบคุมวงได้วางเอาไว้ครับ

จริงๆแล้วถ้ามองว่าต้องฟังหรือต้องดูอะไรผมมองว่าเวลาไปแข่งเนี่ยครับมันมีหลากหลายมิติเลยครับในเรื่องของการให้คะแนนนะครับผมไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวครับมันมีเรื่องของภาพด้วยต้องเรียนตามตรงว่าในปัจจุบันครับวงโยธวาทิตมันมีการพัฒนาไปมากๆเลยไม่ใช่แค่เป่าดีและจะชนะหรือทำท่าพร้อมจะชนะทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกันอย่างลงตัวครับผมเสียงที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพที่ดีเป่าถูกต้องตามค่าโน้ตส่วนโน้ตหรือคุณภาพเสียงการ movement ร่างกายก็ต้องเหมือนกันแข็งแรงเหมือนกันซึ่งผู้ควบวงก็จะต้องดูภาพรวมทั้งหมดและเจาะในแต่ละดีเทลให้ออกมาสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดครับถึงจะประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำกับนักดนตรีทุกคนเลยครับก็คืออย่าทิ้งการเรียนแน่นอนว่าในการไปนักดนตรีครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของวินัยเรื่องตรงเวลาตรงต่อเวลาการฝึกซ้อมรวมถึงเรื่องวินัยในการเรียนด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ตามในทุกๆเทอมครับนักเด็กจะรู้ดีว่าต้องส่งเกรดให้คุณครูคุมวงได้ดูว่าเทอมนี้เกรดออกแล้วแจ้งคุณครูคุณจะได้รู้ว่าใครผ่านวิชาไหนหรือติดขัดตรงไหนก็จะมีคุณครูผู้คุมวงเนี่ยคอยไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้ผลการเรียนนั้นดีนะครับกิจกรรมต้องไปควบคู่กับการเรียนที่ดีอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้ศักยภาพเราเนี่ยหยุดอยู่ที่เดิมนะครับผม

ถามว่าในการฝึกซ้อมระหว่างทางมีท้อแท้ไหมแน่นอนว่ามีครับไม่ใช่แค่เจนนี้ครับมีทุกๆเจนเลยตอนผมเด็กๆท้อแท้อยากออกจากวงไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากโอ้โหก็จะมีรุ่นพี่ครับผมที่มาคอยดูแลอย่างปัจจุบันเนี่ยครับด้วยความที่ผมแจ้งไว้ตอนต้นว่าเราอยู่กันระบบพี่น้องเซเนอริตี้รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยก็จะเห็นจะอยู่ใกล้กับน้องมากกว่าผมอีกมากกว่าครูวงอีกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยน้องๆเริ่มท้อและเริ่มเหนื่อยแล้ว

ก็จะมีการให้กำลังใจกันนะครับผมเหนื่อยโอเคไม่เป็นไรเราพักได้นะฮะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งถอยนะก็ค่อยจับมือกันไปแล้วก็ตัวครูเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยให้กำลังใจกันนะครับผมก็เป็นธรรมชาติครับผมว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีการเหนื่อยอยู่แล้วแหละความเหนื่อยแต่ว่าจะเสริมแรงเขายังไงหรือให้กำลังใจเขายังไงนะครับก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปครับผมถ้าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับเด็กรุ่นใหม่ครับผมก็คือวงโยธวาทิตนะครับมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ความยากลำบากหรือแม้แต่กฎระเบียบวินัยที่โอ้โหอยู่บ้านผมไม่เคยต้องทำเลยทำไมผมต้องทำด้วยผมอยากบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันระบบต่างๆที่ทำกันมาก็มีเหตุผลของมันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับเด็กเจเนอเรชันใหม่ก็คืออยากให้เปิดใจก่อนอันดับแรกและอยากให้สนุกกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งตรงนี้ครับวงโยธวาทิตเนี่ยไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทำไปวันๆหรือไร้สาระแต่ผมเชื่อว่าทักษะที่วงโยธวาทิตให้เราเนี่ยมันมากมายมหาศาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่รู้กี่สิบปีจนถึงอาจจะเป็นนิสัยติดตัวเราไปเลยก็ได้ครับ

0: คือเราสอนเด็กๆก็คือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราไปแข่งขันเหมือนเราไปทดสอบความสามารถของเราว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนแล้วนะระดับประเทศใช่ไหมเราอยู่ระดับไหนแล้วอะไรเงี้ยก็คือแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของผลพลอยได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือประสบการณ์ที่เราไปเก็บเกี่ยวมากกว่าครับก็คือความคาดหวังของวงดนตรีของเรานะครับของโรงเรียนเบญจมาศ รังสฤทธิ์ก็คือต้องการให้น้องๆเนี่ยเล่นดนตรีมีความสุขครับแล้วก็ส่วนรางวัลอื่นๆเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้ให้น้องๆได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้เป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตต่อไปในสภาพสังคมปัจจุบันเนี้ยครับบอกน้องๆที่เรียนดนตรีหรือว่าเล่นดนตรีทุกคนนะครับคือเล่นดนตรีให้มันให้มีความสุขแล้วก็นำดนตรีเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ส่วนของการแข่งขันน่ะบางโรงเรียนพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วแต่บริบทโรงเรียนนะครับก็คือมันเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะครับในการแข่งขันเนี่ยเอาสิ่งที่เราไปแข่งขันไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็มาเติมเต็มส่วนหนึ่งของชีวิตให้เราอ่ะมีชีวิตที่แข็งแรงเจริญไปเรื่อยๆครับ
1: การเล่นดนตรีหรือการที่จะอยู่ในสายดนตรีหรือศิลปะต้องใช้ฝีมือครับฝีมือก็คือการฝึกซ้อมในทุกๆวันดนตรีคือการทำซ้ำการฝึกซ้อมหมั่นเล่นหมั่นจำหมั่นใช้ครับคือด้วยความที่ผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วก็ในอดีตผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากพี่ๆที่เข้ามาสอนที่เช่นครูอ้นหรือพี่ๆคนอื่นๆเข้ามาสอนผมเองพอจบไปผมก็มีความรู้สึกว่าอยากมอบโอกาสในสิ่งที่ผมได้ร่ำเรียนเพราะผมจบดนตรีที่เรียนมาที่จบมาเอากลับมาพัฒนาน้องๆดันน้องๆสู่การแข่งขันเหมือนที่ผมเคยแข่งขันครับ

0: ก็สำหรับวงดุริยางค์นะครับเป็นเหมือนครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับที่เรามีเพื่อนมีพี่มีน้องครับที่อยู่ด้วยกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันซ้อมด้วยกันครับเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเลยครับ
1: ก็สำหรับวงดุริยางค์นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนค่ะคือเราสามารถกลับเข้ามาตอนไหนก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกมีแรงมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าหนูดีใจมากๆที่หนูแบบว่าได้สอนน้องหรือว่าได้มาเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนๆทุกคนค่ะก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากลองหรือว่ายังไม่กล้าลองนะคะก็ลองดูเถอะค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆค่ะ
2: เมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ

0: เล่นจะร้องรำไป
1: ตามที่ได้ทราบข่าวนะครับว่าโรงเรียนเรานั้นมีกิจกรรมนานาชาติต่างๆมากมายนะครับนาที่แข่งขันจบไปแล้วนะครับในระดับโลกนะครับนั่นคือการแข่งขันวงโยธวาทิตนะครับในระดับโลกที่เราไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาครับเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เราก็สนับสนุนนะครับในด้านดนตรีกีฬานะครับสำหรับดนตรีเนี่ยนะครับเราก็เปิดเป็นห้องเรียนพิเศษขึ้นมาเฉพาะดนตรีนะครับของเรา1ห้องนะครับในปีการศึกษา2569ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในด้านอื่นๆนะครับกีฬาของเรานะครับนะชักกระเบานะครับหรือชักกระเยาะนะครับนะของเราก็อยู่ในเวทีระดับโลกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหุ่นยนต์นะครับในเรื่องวิชาการต่างๆนะครับที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของวิชาการมากมายนะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับนะความสำเร็จนะครับของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตนั่นหมายความว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนเบญจมราชรังสิตไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับอาชีพการงานที่ไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับเราเห็นได้ว่าตำแหน่งสำคัญนะครับที่เราได้เห็นในบ้านเมืองเรานะครับเช่นตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเชษฐาธนาจโรนะครับท่านก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่จบจากเรียนเบญจมราชรังสิตแล้วนะครับก็ไปช่วยนะครับในการที่พัฒนานะครับชาติบ้านเมืองของเรานะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ขอสัญญานะครับว่าจะพัฒนานะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตนะครับให้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มั่นใจนะผู้ปกครองทุกคนได้มั่นใจนะครับว่าโรงเรียนเรานะครับจะนำพาบุตรหลานของท่านนะครับนำไปสู่ความสำเร็จนะครับในอนาคตได้แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สำหรับโรงเรียนของเรานะคะเราก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีหรือว่าด้านอื่นๆคือเราสนับสนุนทั้งบุคลากรแล้วก็งบประมาณรวมถึง อุปกรณ์ดนตรีหรือว่าสถานที่ในการฝึกซ้อมต่างๆตรงนี้เราก็สนับสนุนเต็มที่นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมได้นะได้อย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมทุกอย่างเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมตรงตามที่เขาถนัดแล้วก็สนใจนะคะรวมทั้งนอกจากเราส่งเสริมให้เด็กเนี่ยร่วมกิจกรรมในโรงเรียนแล้วเนี่ยเรายังส่งเสริมให้นักเรียนอ่ะแข่งขันในแข่งขันออกนอกโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของนักเรียนแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนนะคะเรามองว่าการลงทุนกับกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนานักเรียนไปในตัวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราไม่ได้มองว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะเล่นดนตรีได้อย่างเดียวนะคะเรามองว่าเด็กที่มาทำกิจกรรมตรงเนี้ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยนะคะแล้วก็มีคุณลักษณะนะคะที่พึงประสงค์รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่ในสังคมได้รวมทั้งกิจกรรมที่เขาร่วมเนี่ยสามารถจะต่อยอดในอนาคตได้ในสิ่งที่เขาจะเรียนต่อในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไปค่ะ
3: ที่โรงเรียนของเราเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะการดูแลจากเครือข่ายทุกเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนนะคะเริ่มต้นจากองค์กรภายในของเราก็ตั้งแต่สมาคมผู้ปกครองและครูนะคะสมาคมศิษย์เก่านะคะเครือข่ายผู้ปกครองเหล่านี้ก็จะให้งบประมาณสนับสนุนเป็นเบื้องต้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางชุมนุมของทางด้านดนตรีเนี่ยเขาก็จะต้องฝึกเด็กให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองเช่นออกไปเปิดหมวกต่างๆนะคะระดมทรัพยากรจากภายนอกเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นกองทุนนอกจากนั้นก็ยังใช้งบประมาณส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นงบของโรงเรียนเลยสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้มีงบประมาณมากพอที่จะส่งเสริมเด็กทั้งด้านอุปกรณ์ทั้งด้านการเดินทางไปเพราะว่าทางด้านดุริยางค์เนี่ยมันเป็นคณะใหญ่มันเป็นคณะใหญ่เพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงเพราะนั้นต้องระดมทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ช่วยเทศบาลต่างๆในส่วนของจังหวัดช่วยนะคะก็เรียกว่าต้องช่วยกันทุกภาคส่วนให้การพัฒนาทั้งด้านนี้เนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้

จากเสียงโน้ตตัวแรกในห้องซ้อมสู่เสียงดนตรีที่บรรเลงพร้อมกันบนเวทีสิ่งที่ BRR Band สร้างขึ้นจึงไม่ได้มีเพียงบทเพลงหรือรางวัลแห่งความสำเร็จแต่คือการสร้างวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวเด็กแต่ละคนเพราะบางครั้งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่อยู่ในทุกครั้งที่เด็กคนหนึ่งล้มเหลวฝึกใหม่และเรียนรู้ที่จะก้าวไปพร้อมกับเพื่อนๆ BRR Band จึงไม่ได้เพียงบรรเลงเสียงดนตรีแต่กำลังบรรเลงอนาคตของเด็กๆให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากโรงเรียนเบญจมกราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราที่พิสูจน์ว่าเมื่อเด็กได้รับโอกาสพื้นที่และคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาเสียงเล็กๆก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

0: สาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในตำบลบ้านแก่งอาจจะล้นตลิ่งโดยจะล้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7และหมู่ที่11ตำบลวัดไซหมู่ที่7 8 9และหมู่ที่10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านโดยทางจังหวัดสิงห์บุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศเตือนภัยขั้นรุนแรงในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีหลังจากที่พบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันขอให้ประชาชนเร่งอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีรวมถึงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทางด้านของนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาน้ำร่วมซึมที่บริเวณแนวเขื่อนก่อสร้างใหม่ในตำบลทับยาอำเภออินบุรีเป็นจุดที่เคยชำรุดมาแล้วเมื่อปี2568เบื้องต้นได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างเร่งมาอุดรอยรั่วซึมเพื่อป้องกันแนวน้ำที่อาจจะกลับมาให้มีความมั่นคงโดยเร็วที่สุด
1: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีได้วางแนวกระสอบทรายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานั้นผุดขึ้นมาแล้วก็เอ่อล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสนนอกจากจุดนี้แล้วนะครับยังมีบริเวณโคล้งปลาทูนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะมีการทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาแล้วเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นสนนะครับต้นน้ำทางต้นน้ำเจ้าพระยานั้นก็เริ่มซึมนะครับผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำแล้วเข้ามายังแนวแบริเออร์ชั้นแรกแต่ยังมีชั้นที่2กั้นเอาไว้อยู่นะครับช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ยังมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังสามารถสัญจรได้แต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดนะครับด้านนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานป่าโมกหมู่ที่5ตำบลบางปากฏอำเภอป่าโมกครับมีการติดตามความคืบหน้าการเสริมแนวคันดินและการบรรจุกระสอบทรายเพื่อป้องกันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชั้นแรกนั้นยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากความเสียหายเมื่อปี2568ปัจจุบันนะครับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้สถิติระดับน้ำเมื่อปี2568มาเป็นเกณฑ์หลักในการป้องกันพร้อมทั้งมีข้อสังเกตนะครับมีข้อสั่งการลงมาให้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่2เพิ่มเติมในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดปัญหาครับ
0: ส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะทางด้านนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ24ตำบล108หมู่บ้านซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอนครชัยศรีได้ติดตามสถานการณ์พร้อมกับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตลาดท่านาซึ่งในส่วนการแก้ไขได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดการระบายน้ำเพื่อให้ลงสู่แม่น้ำท่าจีนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันขนกระสอบทรายวางแนวป้องกันในจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่แนวแม่น้ำและพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านออกมาเน้นย้ำว่าจะเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านแถลงนะครับบอกว่าภาพรวมการระบายน้ำในคลองสายหลักมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและก็คลองแสนแสบอย่างไรก็ตามครับคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำสะสมอยู่มากสำหรับการบริหารจัดการในระยะนี้ครับกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการเอาไว้ซึ่งประเมินนะครับว่าจะเป็นลักษณะฝนตกเป็นช่วงๆ นอกจากนี้ยังได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์จากเดิม10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกทางหนึ่งด้วยส่วนการจัดการพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านและชุมชนในเขตสะพานสูงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ค่อนข้างล่าช้านะครับขณะที่พื้นที่ลาดกระบังตรงนี้ครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องแล้วโดยอยู่ระหว่างการเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้ครับสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ระบายลงมาในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำมากกว่า1เมตรจึงยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้โดยจะเน้นการคุมทิศทางน้ำให้ระบายออกสู่ทะเลผ่านพื้นที่ตอนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำกระจายตัวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบซ้ำเติมในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตประเวศได้ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
2: ตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราไม่กังวลนะเพราะว่าสามารถปล่อยมาตรงกลางได้เลยเพราะว่าเรามีเขื่อนกันน้ำที่มีความสูงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าเขื่อนเราเนี่ยเมตรกว่าวันนี้เราไม่มีแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ทางอธิบดีกรมชลรายงานว่าก็น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะนั่นผมว่าน้ำเหนือคงไม่ต้องกังวลเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะมีชุมชนที่รู้คงรู้อยู่แล้วว่าไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำนะแล้วก็บอกว่ากรมชลว่าอย่าไปพร่องออกทางตะวันออกเพราะว่าเราไม่อยากได้น้ำมาทางตะวันออกเราอยากได้น้ำมาตรงกลางแล้วก็ลงทะเลไปเลยมันก็จะไปเหมือนทางด่วนน้ำพรืดไปเลยแต่ถ้าเอามาอ้อยอิงแถวตะวันออกเราก็จะมีปัญหาอีกมันก็จะกลับมาที่ลาดกระบังประเวศอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำเหนือไม่มีข้อเป็นห่วงอะไร
1: ด้านนายปริญญาจันทคุปต์ครับผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นครับส่วนการรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมกรุงเทพมหานครจะมีการทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตจะพร้อมใช้เซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันนะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาการส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพเหนือเขตลาดกระบังและก็หนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนช่วงการประชุมธนาคารโลกนะครับที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยครับ
3: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
1: ขณะที่วันนี้นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มจาก 2,200 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับ 40-70 เซนติเมตรก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับริมฝั่งรวมไปถึงประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำโปรดติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไปด้วยครับ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็นำทีมกระทรวงสาธารณสุขลุยไปที่เคหะร่มเกล้าไปแจกยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมกับเสริมโรงพยาบาลสนามสำหรับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่มันยังคงยืดเยื้อและเฝ้าระวังโรงพยาบาลต่างจังหวัดด้วยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทางกระทรวงโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตและอย.ได้ทำงานร่วมกันกับทีมแพทย์กระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นใจกลางชุมชนเพื่อรองรับประชาชนในโซนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 30,000 คนเป็นการช่วยลดภาระประชาชนที่ไม่ต้องเดินน้ำลุยน้ำออกไปถึงถนนใหญ่และให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาวด้วยโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะก็มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรองรับผู้ป่วยนอกที่เดินทางมาจากที่พักได้ประมาณ 30-40 คนต่อวันแล้วก็ยังมีเตียงเฝ้าระวังสังเกตอาการ6เตียงด้วยกันมีบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองและปรับสภาพผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่าผ่านการประสานงานของศูนย์วิทยุและเครือข่ายมูลนิธิต่างๆค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้สั่งการให้ทางกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทางอย.นะครับเป็นต้นนะครับก็ได้เข้ามาตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับกลางเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับเพื่อจะสามารถขยายขอบเขตการให้บริการแก่ประชาชนที่ยังอยู่ในเคหะชุมชนร่มเกล้าให้ได้มากขึ้นนะครับประชาชนไม่ต้องลุยน้ำออกไปจนถึงถนนใหญ่นะครับก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงการดูแลประชาชนได้มากขึ้นด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับชื่อเคหะชุมชนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับอยู่ในร่มเกล้านะครับก็ต้องบอกว่าเรามีจัดทีมแพทย์เข้ามาเป็นทั้งวางระบบการส่งต่อวางระบบการรักษาพยาบาลนะครับขั้นต้นนะครับแล้วก็แจกจ่ายยาเป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์ในการดูแลผู้ป่วยรวมไปจนถึงผู้ป่วยหลายท่านที่อาจจะมีอาการที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษรอส่งต่อออกทางโรงพยาบาลภายนอกเนี่ยก็จะใช้สถานที่นี้นะครับประคับประคองผู้ป่วยแล้วก็ดูแลให้สเตเบลไลซ์ก่อนนะครับก่อนที่จะนำส่งต่อไป
0: ซึ่งปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลสนามก็มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว81คนปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก็คือพบจากการเดินลุยน้ำอย่างเช่นบาดแผลจากของมีคมและการเดินลุยน้ำขังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคน้ำกัดเท้ารวมถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยของอาหารน้ำดื่มและขยะมูลฝอยตกค้างซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดหน่วยแพทย์นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ถึงมือประชาชนเพื่อป้องกันและรักษาโรคฉี่หนูในเชิงรุกและในกลุ่มเสี่ยงที่มีบาดแผลจากการแช่น้ำซึ่งตอนนี้แจกจ่ายไปแล้วมากกว่า 16,000 ชุดครอบคลุมกว่าร้อยละ50ของประชากรในพื้นที่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการการให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมโดยแพทย์จากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลราชวิถีพร้อมกับการจัดส่งยาถึงบ้านซึ่งก็มีผู้ใช้บริการแล้ว318คนทางด้านของสุขภาพจิตก็มีทีม MCAT ที่ให้คำปรึกษาคัดกรองแล้ว19รายพร้อมกับทีมสอบสวนโรคที่ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการจมน้ำและไฟดูดส่วนทางด้านกรมอนามัยก็สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM เพื่อปรับสภาพน้ำเสียชุดทำความสะอาดและชุดตรวจคุณภาพน้ำขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จัดเรือรับส่งผู้ป่วยและในวันนี้ก็ยังมอบชุดทำแผลและชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกกว่า 1,000 ชุดให้กับชาวบ้านในชุมชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวในโรงเรียนอีกเกือบ100คนค่ะ
1: ขณะที่ดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตลาดกระบังโดยจุดแรกที่บริเวณปากซอยเคหะร่ม9 33ครับโดยท่านดร.ระวีวรรณท่านบอกนะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วโดยในวันนี้นะครับพบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ1คืบหรือราวๆ25ซมนอกจากนี้ครับยังได้เข้าเยี่ยมคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร ได้ประมาณ5วันซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์อพยพลาดกระบังนะครับโดยพบว่าทั้งคุณแม่แล้วก็เด็กนั้นมีสุขภาพแข็งแรงส่วนสภาพจิตใจของประชาชนเพราะว่าบางรายเริ่มมีความวิตกกังวลจากการที่ต้องอยู่กับสถานที่ในที่มีน้ำท่วมนะครับมาเป็นเวลาหลายวันเจ้าหน้าที่จึงพยายามเข้าไปพูดคุยแล้วก็สร้างความมั่นใจว่ายังมีหน่วยงานเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันนะครับว่าหากระดับน้ำยังไม่ลดเจ้าหน้าที่จะยังคงประจำอยู่ในพื้นที่และยังไม่ถอนกำลังกลับโดยขณะที่ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังขณะเดียวกันนะครับได้จัดหาที่พักให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่ประจำรถปรุงอาหารอยู่ใกล้พื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนและสามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วจากนั้นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงที่มีผู้ประสบอุทกภัยอยู่ณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับไปเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้โดยเป็นการให้กำลังใจและมีการแจกจ่ายอาหารซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ด้วยครับด้านประชาชนที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยบอกเสียงเดียวกันนะครับว่าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นอย่างดีไม่ได้มีความต้องการอะไรเพิ่มเติมครับแต่อยากให้นะครับหน่วยงานเร่งระบายน้ำเนื่องจากอยากเข้าบ้านแล้วครับ
0: ส่วนทางด้านของชุมชนริมคลองประเวศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่รอยต่อ3จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือให้การเข้าช่วยเหลือนั้นถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงจุดค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปชุมชนริมคลองที่บริเวณถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง3จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวและทราบว่าประชาชนในชุมชนบางส่วนนั้นยังคงรอการช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยอยู่ซึ่งหลังจากที่ทราบปัญหานายเจเซก็สั่งการให้ทีมงานส่วนตัวดำเนินการช่วยเหลือทันทีพร้อมกับลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองและจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนถึงชุมชนโดยตรงโดยสิ่งของที่นำเข้าไปช่วยเหลือก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งนมขนมสำหรับเด็กยาสามัญประจำบ้านและยาทากันยุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งนายเจเซตก็ได้คุยสอบถามความเป็นอยู่นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงพร้อมกับให้ความสำคัญกับครอบครัวที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และยังบอกอีกว่าเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนว่ากำลังเดือดร้อนสิ่งสำคัญคือต้องเร่งเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองในพื้นที่รอยต่อของหลายจังหวัดซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความช่วยเหลือและย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดค่ะ
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านสั่งด่วนไปที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ย้ำด้วยนะครับว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านเป็นประธานในการประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลครับเพื่อรับทราบนโยบายและก็ข้อสั่งการในการปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วนในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มอบข้อสั่งการให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนนั้นพร้อมนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีการกำชับให้ฝ่ายปกครองดำเนินการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการมวลชนให้นายอำเภอนั้นติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรับฟังความทุกข์ ข้อร้องทุกข์ต่างๆของประชาชนแล้วก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็เร่งสำรวจประเมินความเสียหายครับสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ให้ดำเนินการได้ทันทีแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงการเฝ้าระวังพื้นที่

0: ช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ
1: กราบก้มบังทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมีแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 23:27 ยังอยู่กับเราสองคนใน NBT News ภาคดึกค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุแอมโมเนียรั่วในโรงงานอาหารแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบหาสาเหตุรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการด้านความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานอาหารแปรรูปแช่แข็งแห่งหนึ่งพื้นที่ของตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่เกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ2:00 น.ถึง 3:00 น.ส่งผลให้พนักงานชายอายุ64 ปีได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมก๊าซก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเริ่มทำงานกับโรงงานแห่งนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2563มีหน้าที่เฝ้าดูแลเครื่องจักรขณะที่โรงงานดังกล่าวเปิดดำเนินกิจการมาประมาณ30ปีและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นสำหรับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ค่ะเบื้องต้นก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเปิดวาล์วของระบบก๊าซแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดทางด้านของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ประสานไปที่นายจ้างเพื่อให้รีบดำเนินการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานพร้อมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องค่าทำศพเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตและสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเพื่อให้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์เบื้องต้นก็คาดว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมอยู่ที่ประมาณ 1,450,000 บาทโดยจำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมส่วนทางด้านนายจ้างเองก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของการจัดการงานศพการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะติดตามตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการด้านความปลอดภัยและประสานความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันนะครับว่าไทยพร้อมจัดการประชุมพร้อมกับเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ว่ากระทรวงการคลังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมครับรวมถึงการทดสอบระบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในหลายกรณีทั้งน้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวและการชุมนุมประท้วงในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดงานนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยขณะนี้มีผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 15,000 คนและอาจมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจากการทดสอบระบบและซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากครับ

0: วันนี้ก็มาตรวจสอบความพร้อมในเรื่องแผนรองรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ได้ทดสอบในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในสัปดาห์นั้นหรือเหตุการณ์ในเรื่องไฟดับแผ่นดินไหวนะครับในเรื่องการชุมนุมต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มั่นใจในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับของการจัดประชุมโอลิมปิกทางการเงินของโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างมากนะครับมีผู้นำทางการเงินการคลังทั้งโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบระบบทุกอย่างนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ทดสอบระบบทุกอย่างก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบเตรียมพร้อมต่างๆว่าถ้ามีเหตุสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะต้องมีระบบรองรับอย่างไรซึ่งเราก็ใช้มาตรฐานสากลนะครับในการเข้ามารองรับในจุดนี้ครับ
1: ส่วนประเด็นที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมครับเรื่องนี้ท่านรองนายกเอกนิติท่านบอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามารายงานการคาดการณ์ปริมาณฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วครับ
0: ทางกรมอุตุได้มาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์คาดการฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทางปภ.นะครับที่จะมาเตรียมความพร้อมวันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับว่าหากต้องการแสดงความคิดเห็นท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมกับเชิญชวนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
0: ฝากให้คนไทยทุกคนนะครับก็เรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะจัดงานคล้ายๆโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ
2: ต่อกันที่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวซึ่งมีไทยช่วยสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจังหวัดน่านถึงหลวงพระบางค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวพร้อมด้วยนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวภายหลังจากการเป็นประธานร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวครั้งที่23หรือ Joint Commission โดยโครงการนี้ค่ะเป็นการอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.ดำเนินการตามขอบเขตของโครงการแหล่งที่มาของเงินทุนรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวเพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนจำนวนกว่า 1,700 ล้านบาทและยังมีการอนุมัติให้ทางสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2574รวมระยะเวลา4ปีในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ50ในส่วนของเงินกู้จำนวนกว่า890ล้านบาทการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผลประโยชน์ด้วยกันด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาวจะสามารถขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางเนื่องจากว่าจะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางเมืองทั้งสองได้อย่างน้อย 30-45 นาทีก็จะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้นสะดวกและปลอดภัยจากการข้ามแม่น้ำและยังทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะ
1: ช่วยคุณผู้ชมนะครับเตรียมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในวันพรุ่งนี้ครับ 9:05 น.เตรียมพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะมาร่วมพูดคุยในการแก้ไขปัญหาน้ำและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24 ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
1: โดยรายการคุยกับครม.อนุทินเสาร์วันนี้นะครับเสาร์พรุ่งนี้นะครับจะร่วมเจาะลึกวิสัยทัศน์กับการนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือกับวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบครับพร้อมกับเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระหว่างในระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ททบ.5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทางกรมประชาสัมพันธ์เพจไทยคู่ฟ้าและการออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30วันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 9:30 น.ครับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT 2HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สักครู่ค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: เดินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงน่านน้ำเพื่อบ้านเกิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ได้รายงานข่าวนะครับบอกว่าเรือของกองทัพเรือเมียนมา3ลำนำผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวน 1,476 คนแล่นเข้าสู่น่านน้ำเมียนมาแล้วโดยคาดว่าจะเดินทางถึงนครย่างกุ้งภายในไม่กี่วันนี้โดยผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกส่งตัวจากศูนย์กักกันผู้เข้าเมืองของมาเลเซียหลังรับโทษครบกำหนดในฐานความผิดพำนักอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดกฎระเบียบการเข้าเมืองทั้งนี้แม้ทางการมาเลเซียยืนยันครับว่ากระบวนการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัดแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืนขณะเดียวกันทางการเมียนมานะครับได้ให้การดูแลทางการแพทย์รวมถึงจัดหาอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ลี้ภัยระหว่างการเดินทางผ่านทางเรือนะครับพร้อมกันนี้ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรอรับที่ท่าเรือในนครย่างกุ้งและจัดเตรียมการเดินทางไปยังภูมิลำเนาโดยผู้ถูกส่งตัวกลับจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งถิ่นฐานใหม่ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเที่ยวบินโดยสารฟลายดูไบล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลชี้ว่านักบินผู้ช่วยนั้นมีแนวคิดสุดโต่งไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยชาวโอมานของสายการบินฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งและมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าอาจปิดชีพตัวเองหลังก่อเหตุใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกระหว่างมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเกือบกลายเป็นวินาศกรรมครั้งใหญ่คล้ายเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ในสหรัฐประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวันใดในกรุงมอสโกว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่อันตรายพร้อมเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ยกระดับความขัดแย้งโดยย้ำว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปอีกแต่พร้อมตอบโต้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องแคว้นคาลินินกราดจากการถูกปิดล้อมหรือโจมตีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับกองทัพสหรัฐเดินหน้าเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางโดยได้ส่งกำลังพลไปอีกราว 9,000 นายพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3และเรือรบหลายลำทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush และ USS George Washington ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วหากกำลังเสริมเดินทางถึงจะทำให้กำลังพลสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเป็นกว่า 20,000 นายการเสริมกำลังครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ไต้หวันรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16V 2ลำแรกจากสหรัฐแล้วในวันนี้ภายใต้ข้อตกลงจัดซื้อ66ลำมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับแสนยานุภาพทางทหารหลังการส่งมอบล่าช้ามาหลายเดือนจากปัญหาหลายด้านรวมถึงระบบซอฟต์แวร์นายเวลลิงตันกูรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าจะมีการทยอยส่งมอบเครื่องบิน F-16V เพิ่มเติมอีกในเร็วๆนี้โดยเครื่องบินทั้งหมดจะช่วยเพิ่มจำนวนฝูงบิน F-16 ของไต้หวันเป็นกว่า200ลำนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงและปิดล้อมโรงเรียนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากรห้องเรียนแออัดและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมโดยในเมืองน้องทางภาคตะวันตกมีรายงานว่าการประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาโรงเรียนขณะที่มีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า 2,000 คนและตำรวจกว่า300นายได้รับบาดเจ็บสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนประชาชนในหลายภูมิภาคทั่วประเทศให้ระวังฝนฟ้าคะนองหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันลูกเห็บตกและกระแสลมแรงที่อาจพัดฝุ่นและทรายฟุ้งกระจายโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่แคว้นจาซานอาซีอัลบาฮามักกะและมะดีนะซึ่งมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในบางพื้นที่ตำรวจญี่ปุ่นเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์โดยสารคันหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นมีน้ำตาลพุ่งตัวโจมตีรถยนต์คันดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขณะรถยนต์โดยสารกำลังแล่นมาบนถนนได้ปรากฏหมี2ตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่หมีและลูกหมีวิ่งข้ามถนนคนขับจึงได้ชะลอรถก่อนที่แม่หมีจะหันมาพุ่งตัวตะปบใส่ฝากระโปรงรถจากนั้นจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปตามรายงานบนรถยนต์มีผู้โดยสาร1คนและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะวันนี้เราได้เพิ่มอีก3เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงและใช้คำว่ามาจากนักกีฬาประเภทหญิงทั้งหมดเลยค่ะ
1: โอ้โหเย
3: ี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อด้วยนะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพเรือใบของไทยเรานะคะในประเภทหญิงค่ะคว้าเหรียญทองพร้อมกับได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ค่ะไปดูมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเรือใบแข่งขันรอบสุดท้ายโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะลงแข่งขันในประเภทดิงกี้หญิงคลาสอิลกาซิกก่อนหน้านี้ค่ะโซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสขึ้นนำเป็นอันดับ1ค่ะจากการมีแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนโดยมีการตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะคะส่วนรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ทำแต้มเสียรวมไป5คะแนนค่ะจบการแข่งขันมีแต้มเสียรวมเพียงแค่

26คะแนนเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ1เพียงพอที่จะทำให้สาวลูกครึ่งของไทยเราคว้าเหรียญทองพร้อมกับได้โควต้าไปลุยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเหรียญเงินเป็นสิงคโปร์ส่วนเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียส่วนเหรียญทองที่2ของวันนี้ค่ะมาจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยค่ะผงาดคว้าแชมป์เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีค่ะนับจากครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเคยทำได้เมื่อปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงค่ะไบรท์ธาราวดีนาราพรละพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีเป็นคู่มือ4ของรายการแล้วก็มืออันดับ66ของโลกค่ะรอบชิงเจอเซซินยี่กับหยานซู่คู่มือ2ของรายการจากจีนเป็นมือ14ของโลกนะคะแล้วก็เพิ่งได้รองแชมป์เอเชียเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าไบรท์กับเบรดค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมในเซตแรกเลยนะคะเราชนะไปก่อนค่ะแต่จากนั้นในเซต2ค่ะเป็นสาวจีนค่ะแก้เกมได้ดีหาจังหวะตบทำสกอร์แล้วก็วางบอลแม่นยำนะคะเอาชนะไปได้บ้างคราวนี้ต้องมาตัดสินแชมป์ที่เซตสุดท้ายค่ะปรากฏว่าจีนมีการขอเวลานอกนะคะก็คือขอ medical time out ถึง2ครั้งค่ะแจ้งว่ามีอาการบาดเจ็บค่ะแต่ว่าสุดท้ายกลับมาลงสนามแล้วก็สู้ต่อไม่ไหวค่ะเราเก็บ4แต้มรวดในช่วงท้ายปาดหน้าแซงชนะไปสุดมัน2-1เซต21-17 13-21แล้วก็15-8คะแนนค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยในรอบ28ปีค่ะต่อจากคู่ของมนัสนันแพงขาดแล้วก็รัตนาพรอาลัยสุขเคยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมย้อนไปเมื่อปี1998ซึ่งตอนนั้นแข่งขันกันที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยานะคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะทางด้านเหรียญทองที่3วันนี้ที่ทีมไทยทำได้ผลงานของณัฐนิชาจงโปร่งกลางหรือว่าน้องโฟกัสค่ะโค่นแชมป์โลกจากเกาหลีเหนือผงาดคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงถือว่าเป็นนักชกหญิงคนแรกของไทยเราที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะมวยสากลในการแข่งขันเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าค่ะทีมชาติไทยมีเพียงแค่รุ่นเดียวที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะคือพิกัด54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ค่ะดวลกำปั้นเจอพังชอมมีจากเกาหลีเหนือจอมเก่าวัย32ปีนะคะส่วนโฟกัสเนี่ยอายุ21ปีเท่านั้นค่ะทางด้านสาวเกาหลีเหนือก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วในหางโจแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024ด้วยโฟกัสประเดิมยกแรกด้วยการทำคะแนนได้ดีกว่าค่ะชนะไปก่อน4-1เสียงนะคะจากนั้นยกที่2โฟกัสพลาดโดนหมัดชุดของสาวโสมแดงค่ะจนโดนนับ8นี่เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเกาหลีเหนือค่ะชนะไปในยกที่2นะคะจึงต้องมาตัดสินชี้ขาดเพื่อหาแชมป์ในยกสุดท้ายก็คือยกที่3ค่ะโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางออกหมัดและสเต็ปอย่างมั่นใจค่ะประคองตัวครบ3ยกกรรมการชูมือให้น้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางชนะไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองนะคะถือว่าเป็นเหรียญทองเดียวของทีมมวยสากลไทยในครั้งนี้ค่ะและเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยนอกจากนั้นค่ะยังกลายเป็นนักชกสาวไทยเราคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนับตั้งแต่มีการบรรจุชิงเหรียญครั้งแรกย้อนไปเมื่อปี2010ค่ะและถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งของทัพมวยสากลไทยทั้งชายและหญิงนะคะในรอบ12ปีต่อจากเคยทำได้ครั้งสุดท้ายปี2014ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพค่ะนอกจากนั้นทีมชาติไทยวันนี้ยังได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายูจิสุและเทควันโดค่ะไปดูกีฬายูจิสุค่ะในประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดความหวังของไทยเราวัย23ปีลงสนามพบกับมองโกจินกันบาต้าจากมองโกเลียปรากฏว่าแมชนี้สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนุชเอาชนะไป4-2นะคะคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตและเป็นเหรียญทองที่2ของทัพยูจิสุไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ต่อจากมิยูซูซูกิได้เหรียญทองแดงในพิกัด48กิโลกรัมหญิงเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเทควันโดกันบ้างค่ะประเภทต่อสู้เปิดฉากวันแรกนะคะมีนักกีฬาไทยเราลงแข่งขัน4คนค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงน้องอิมพัชรกันพูนเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะคะถือว่าเป็นสาวไทยเราคนเดียวที่ทำผลงานดีสุดค่ะพบกับหมานจิงเย่จอมเตะจากจีน
แต่ว่าแมชนี้พัชรกันต้านทานไม่ไหวค่ะพ่ายไป0-2ยกพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่ว่ายังเพียงพอ

ที่จะทำให้สาวไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จค่ะสำหรับพัชรกัญญ์วัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นกับเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอค่ะส่วนผลในประเภทอื่นๆนะคะพิกัดไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงใบเตยสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายแต่ว่าไปแพ้นักกีฬาจากอุซเบกิสถาน1-2ยกรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหัมมัดแพ้ให้กับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ในรอบ16คนค่ะแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมรอบ16คนเหมือนกันนะคะปิตยศพร้อมปัจจุแพ้นักกีฬาจากคาซัคสถาน0-2ยกค่ะแล้วก็4คนหญิงไทยเราเอาชนะอินโดนีเซียล่าสุดผ่านเข้ารอบชิงเตรียมไปล้างตาเจอเวียดนามค่ะแล้วก็ทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยในชุดสีแดงเจอกับอินโดนีเซียนะคะสาวไทยเราประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงค่ะรอบรองมาด้วยสถิติ3นัดนะคะชนะ2แพ้1อยู่อันดับที่2ของกลุ่มค่ะเกมนี้สาวไทยเราฟอร์มดีต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะการขึ้นทำของรัศมีก่อนที่ไทยเราชนะไป2-0เซต15-9 15-4ผ่านเข้ารอบชิงเตรียมไปเจอกับเวียดนามเป็นคู่ปรับเก่าค่ะที่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมา2-0เซตนะคะสำหรับเกมรอบชิงจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะ3ตุลาคมเวลา7นาฬิกาถือว่าเป็นการล้างตาหลังจากที่เราเคยพ่ายแพ้ในรอบแรกมาค่ะวอลเลย์บอลชายเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับกาตาร์อันดับ43ของโลกค่ะแมตช์นี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกยังคงเป็นชุดดีที่สุดค่ะบุญยฤทธิ์วงทรเซตเตอร์กัปตันทีมทูปประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำลิเบโร่เป็นนครินทร์อินทนูนะคะดวลกันได้อย่างสนุกสูสีค่ะก่อนเป็นหนุ่มไทยเราค่ะเอาชนะไป3-1เซต25-20 25-19 21-25และ25-21คะแนนคว้าชัยชนะพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับ5ซึ่งเราจะไปแย่งตำแหน่งอันดับ5และ6เจอกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาการแข่งขันกอล์ฟในรอบที่3ดวลกันประเภททีมและบุคคลนะคะพาไปดูประเภทชายกันก่อนค่ะผลงานของนักกอล์ฟไทยสะดมแก้วกาญจนาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำไป8เบอร์ดี้เสียเพียงแค่โบกี้เดียวนะคะจบรอบทำเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวมมี8อันเดอร์พาร์อยู่อันดับที่5ร่วมค่ะตามหลังผู้นำทอมคิมจากเกาหลีใต้อยู่4สโตรกขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับ21ร่วมและน้องฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีตีเกินไป2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่26ร่วมนะคะขณะที่ในประเภททีมค่ะชายไทยทำสกอร์รวมอยู่ที่12อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ยังมีลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะขณะที่ประเภทบุคคลหญิงอภิชญายุบลผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยนะคะจบที่สกอร์3อันเดอร์พาอยู่อันดับ6ร่วมส่วนพัชรจุฑาคงกระพันสกอร์3โอเวอร์พาอันดับที่17ณัฐกฤตาวงทวีลาภตีเกินไป8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนผลในประเภททีมค่ะสาวไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะสกอร์รวม4อันเดอร์พาการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะมีนักกีฬาไทยลงชิงชัย2เหรียญทองนะคะในประเภทคีรินชายวันนี้ไทยเราส่งเอา2นักปั่นความหวังน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศค่ะแต่ว่าจบเส้นทางอยู่ที่อันดับ11ส่วนทีเจจายอังสุธาสาววิทย์พลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะขณะที่ในประเภทออมเนียมหญิงแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควชเทมเปิลเรสอิลิมิเนชั่นเรสแล้วก็พอยต์เรสปรากฏว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์หรือว่าน้องบีชค่ะหนึ่งเดียวของไทยเราจบการแข่งขันอันดับที่12ค่ะภาพรวมของนักปั่นไทยเราในเอเชียนเกมไอจินาโกย่าคราวนี้แม้ว่าเราจะไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้แต่ว่าพลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ชื่นชมนักปั่นแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเททำหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยอมรับค่ะเสียดายที่พลาดเหรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีอุบัติเหตุนะคะซึ่งความหวังคนสำคัญอยู่ที่โกเมสสุขประเสริฐค่ะมีลุ้นเหรียญ BMX นะคะซึ่งจากนี้เตรียมให้ทีมงานสตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานแก้ไขจุดบกพร่องและย้ำด้วยค่ะว่าเรายังต้องเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยต่อไปในอนาคตเพราะเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือการคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิก LA ให้ได้ค่ะสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะตอนนี้จีนนำโด่งเป็นอันดับ1เลยค่ะได้มาแล้ว162เหรียญทอง81เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงค่ะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น70เหรียญทองที่3เกาหลีใต้33เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน20เหรียญทอง

0: ันดับ5ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอินเดียนะคะได้มาแล้ว16เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยค่ะหล่นไปอยู่อันดับที่7ของตาราง15เหรียญทองถือว่าตามเป้าที่วางเอาไว้ก่อนไปนะคะได้มาเพิ่ม11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดงแต่ว่าเรายังมีลุ้นต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้แล้วก็การแข่งขันจะจบวันที่4ตุลาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทัพพราไทยค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลก3สมัยเตรียมนำทัพบ็อกเซียล่าเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ค่ะเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซีย3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะซึ่งไทยเราส่งนักกีฬา10คนชิงชัยครบทั้ง11รายการค่ะทีมชุดนี้ก็จะมีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติค่ะนำโดยเจมส์วรวุฒิในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกปีนี้ที่เกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันที่เกาหลีใต้นะคะนอกจากนั้นยังมีวิษณุฮวดประดิษฐ์ค่ะแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยเปเล่พรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วในประเภทคลาส BC4 ที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงค่ะโดยเจมส์วรวุฒิบอกว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างมากเลยค่ะหลังจากซ้อมหนักมาต่อเนื่องนะคะตั้งเป้าว่าอยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีจีนกับอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญประมาทไม่ได้ค่ะนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทย10คนนะคะก็เตรียมที่จะรวมเอเชียนพาราเกมรอเชียร์กันได้ค่ะ 18-24 ตุลาคมนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพประสบการณ์ล่องเรือแปลกใหม่เมื่อฝูงห่านป่าพากันบินต่ำตีคู่เรือสปีดโบ๊ทขณะแล่นฉิวกลางแม่น้ำในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมฝูงห่านป่าบินอยู่ใกล้ๆตลอดเส้นทางค่ะ
2: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่34มิจฉาทิฏฐิตอนที่4
1: โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจิตของข้าถึงเศร้าหมองขนาดนี
2: ้ใส่แว่นทะลุมิติมายาทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริง
1: ฮะจริงด้วยเพราะความโลภความโกรธความหลงในใจทำให้ข้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงภาพที่มิจฉาจังสร้างขึ้นมานั่นไม่ใช่พ่อแม่ข้าความจริงก็คือพ่อแม่รักข้ามากคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทอดทิ้งแม้ในวันที่แทบไม่เหลืออะไรกินพวกท่านก็ยังสละอาหารให้ข้าได้อิ่มก่อนพ่อแม่ท่านเสียสละเพื่อข้ามาตั้งเท่าไหร่ข้าไม่มีทางทิ้งพวกท่านเด็ดขาดไม่ว่ายังไงข้าก็จะทำภารกิจให้สำเร็จปีศาจอย่ามาปั่นหัวข้าให้ซะให้ยากเลยเฮ้ย
3: โอ้ยช่วยด้วยข้ามองไม่เห็นแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหน
1: เอาใส่ซะเจ้าปัน
3: เอ้ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันเนี้ยข้ามาทำอะไรตรงนี้แล้วนี่เจ้าเป็นใครนะ
1: ในที่สุดเจ้าปันก็มองเห็นความจริงสักทีมิจฉาจังเผยร่างที่แท้จริงของเจ้าออกมาเถอะเฮ้ยเจ้า
2: จำข้าไม่ได้เหรอเราเคยเจอกันก่อนเจ้าตกหน้าผาไงล่ะ
1: เฮ้ยอย่านะอย่าเจ้านี่เองที่จับพ่อแม่ข้าไป
2: ตอนนั้นเจ้าอาจจะรอดแต่วันนี้ไม่มีทางรอดแน
3: ่ปีศาจจะไม่ตาย
1: งานเข้าแล้วสิ
2: พวกเราจัดการ
4: ข้าเอง
1: เจ้าปันรีบหนีไปก่อนไปตามหาคัมภีร์แห่งแสงสว่างที่เจ้าทิ้งไปเร็วเข้า
3: ฮะข้าทิ้งคัมภีร์ไปแล้วงั้นหรอทิ้งตอนไหนข้าจำอะไรไม่ได้เลย
1: รีบไปหาท่านนะอย่าถามมากโอ้ย
3: เฮ้ยศิลาระวังตัวด้วยนะข้าจะรีบไปเอาคัมภีร์กลับมาช่วย
1: มา
4: เจอกันอีกแล้วไอ้หนูคราวที่แล้วเจ้าโชคดีที่รอดไปได้แต่คราวนี้อย่าหวังเลยย้าย
1: ย้าย
4: ย้าย
1: เฮ้ยนี่แน่
4: เฮ้ย
1: ข้าหลบได้หรอกนะเฮ้ยนี่แน่เฮ้ย
4: ต้องเจอนี
1: ่เฮ้ยนี่โอ้ยเจ้าปันรีบไปเอาคัมภีร์มาเร็วๆหน่อยสิข้าจะต้านพวกปีศาจไม่ไหวอยู่แล้ว
5: อยู่ไหน
3: คัมภีร์แห่งแสงสว่างอยู่ไหนยูตรงนี้ไม่มีหรอตรงนู้นล่ะตรงนี้ก็ไม่เจอนี่ก็ไม่มีคัมภีร์อยู่ที่ไหนเฮ้ยเจ้าปีศาจหยิบจอมขโมย
6: เจอกันอีกครั้งแล้วนะเจ้าแว่นคราวก่อนบังอาจลองเอาคัมภีร์ปลอมมาให้ข้าแต่คราวนี้ข้าได้ของจริงมาแล้ว
3: เฮ้ยไม่นะ
6: ใครดีใครได้ไปก่อนละ
3: หยุดนะเอาคัมภีร์คืนมาเจ้าหัวขโมย เอ๊ะเมื่อกี้ใครน่ะ
6: แน่จริงก็ตามมา
3: เฮ้ยกันเจ้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
7: เพิ่งมาถึงทันเห็นเจ้าถูกขโมยคัมภีร์ไปพอดีนะสิไม่ต้องห่วงนะข้าจะแย่งคืนมาให้เอง
6: เฮ้ยเก่งนักใช่ไหมก็ลองดูสิไอ้นี่นะทำให้ตาลายเหมือนยุงลาย
7: ทางนี
6: ้เฮ้ยสับขาหลอก
7: ไปไหนเอามานี่นะเฮ้ย
6: แย่งไปหน่อยสิ
7: เฮ้ยเฮ้ย
6: เวียนหัวไหมล่ะเจ้าไม่มีทางแย่งข้าได้หรอก
7: นี่นะทำไมมันยากแบบนี้นะไม่ได้ก
6: ะผลเหร
7: อตอนนี้ล่ะยายได้แล้ว
6: อ้าวอ้าวเฮ้ยเป็นไปไม่ได้
3: กันสุดยอดสำเร็จแล้วเย้เย้เย
6: ้น้อยเจ็บใจนักแต่ยังไงพวกเจ้าก็ต้องแพ้อยู่ดีไม่มีใครรอดออกไปจากที่นี่ได้หรอก
3: ได้คัมภีร์มาแล้วรีบเอาไปช่วยศิลากันเถอะ
7: แล้วตัวน้อยล่ะอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือเปล่า
8: เฮ้ยฮิข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี
7: ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตัวน้อยคัมภีร์นั้นสำคัญมากส่งคืนให้พวกเราเถอะ
8: สำคัญยังไงข้าไม่สนใจหรอกข้าอยากได้อะไรก็ต้องได
3: ้แต่ศิลากำลังเดือดร้อนนะถ้าไม่มีคัมภีร์นี้ศิลาอาจจะเป็นอันตรายก็ได
8: ้สำคัญขนาดนี้แปลว่าต้องมีพลังมากนะดูดีละข้าจะใช้พลังในคัมภีร์นี่เอง
3: แต่เดี๋ยวก่อน

0: ืองที่เจ้าเห็นตอนแรกเป็นแค่มิติมายาไงล่ะเจ้าถูกมิจฉาจังหลอกเข้าแล้ว
1: แปลว่าของเล่นที่ข้าเคยได้ขนมอร่อยอร่อยไม่อั้นที่เคยกินความสุขทั้งหมดในเมืองนี้เป็นแค่เรื่องโกหกงั้นเหรอไม่จริงไม่จริง
2: กลับไปที่โรงเรียนไปเล่าความจริงกันเถอะตาหน่อย
1: แต่ข้าไม่อยากไปนี่ที่นั่นไม่มีใครชอบข้าเลยพ่อแม่เพื่อนครูเกลียดข้ากันหมด
2: ลองคิดทบทวนดีๆว่าสิ่งที่เจ้าคิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า
3: เมืองมิจฉามหาสนุกที่สวยงามน่าอยู่กลายเป็นถ้ำมืดน่ากลัวไปซะแล้วตะนอยกับพวกศิลาจะออกจากที่นี่ได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถามคำไทย
0: ศิลาเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องเคารพรู้คุณทดแทนคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณด้วย
5: ไม่เคยสงสัยเลยใครมีบุญคุณกับเราเราก็ต้องกตัญญูสิ
0: แปลว่าเจ้ามีความเห็นที่ถูกแต่บางคนก็ไม่คิดแบบเจ้าเพราะมีนัตถิกะทิฏฐิน
5: ัตถิกะทิฏฐิแปลว่าอะไรหรอเจ้าปัน
0: นัตถิกะทิฏฐิแปลว่าความ

0: เห็นว่าไม่มีเช่นเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่ให้ต้องเคารพเราเกิดมาจากการสืบเชื้อสายกันตามเรื่องตามราวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนับถือพ่อแม่ว่ามีบุญคุณอะไร
1: เฮ้ยคิดแบบนี้ได้ไงเนี่ยน่ากลัวชะมัด
0: นี่แหละคือความเห็นผิด
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
0: ในตอนต่อไปเมืองมิจฉามหาสนุกถล่มแล้วเอ้ยพวกศิลาจะหาทางหนีรอดออกมาได้ไหมเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่35มิจฉาทิฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะ

0: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
1: เฮ
2: ้
1: ยเฮ้ย
2: เฮ้ยฮ่าโอ้แสงแดด
3: สีนะ
2: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
4: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
2: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
3: เฮ้ยเจ้าปันสิน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
3: ขอโทษเจ้าค่ะ
4: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
6: ยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
5: ฮะ
3: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
7: ขอบใจนะส้มซ่า
3: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
2: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
4: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
8: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
9: อร่อยจัง
10: กิน
3: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
9: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
3: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
2: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
3: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผอมไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
9: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
3: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื
4: ่อเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
2: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
4: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
2: จำได้สิขอรับ
4: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
2: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
9: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
4: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
9: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
4: เดินทางปลอดภัยนะ
2: ขอรับ
11: ช่วยดีนะช่วยดี
2: นะจริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
12: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
13: บายบาย
2: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
14: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
15: คำทำคำไทย
16: จะปัน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายกันได้เลยครับสำหรับคำถามของใครที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาภายในรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านแล้วเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นวิมานของใครหลายๆคนแล้วก็หลายคนมีความคาดหวังครับว่าในชีวิตหนึ่งจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองนะครับแต่ว่ากว่าจะมีบ้านเป็นของตนเองได้นั้นนะครับเราจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างสร้างบ้านแต่ละหลังนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามีกฎระเบียบที่บังคับและตีกรอบในการใช้งานอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีชื่นหรือว่าทนาย

0: ังคมปัจจุบันมีความวุ่นวายก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติต้องใช้สติแล้วก็สัมปชัญญะในการใช้ชีวิตประจำวันดึงสติของตัวเองมาให้เยอะๆนะให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาศัยเน้นการปฏิบัติธรรมจะมีการฟังธรรมบ้างสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำสมาธิ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดเขาตะเกียบนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวัดแห่งนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ละจุดนั้นสวยงามและวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาด้วยและช่วงนี้ผมยืนอยู่กับพระอาจารย์นะครับกราบนมัสการครับ
0: คร
1: ับในส่วนของวัดเขาตะเกียบเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับความเป็นมาสร้างมานานแล้วหรือยังแล้วก็จุดที่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวมากราบพระเนี่ยจะไปจุดไหนได้บ้างครับ
0: เบื้องต้นก็มาที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระอันดับแรกก็จะเป็นตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีที่ไหว้พระปิดทองแล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นพระธาตุเจดีย์เป็นพระเขี้ยวแก้วก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาส่วนใหญ่คนก็ถ้ามีอายุหน่อยก็จะไหว้ตรงนี้ก่อน
1: ครับ
0: ก็ขึ้นข้างบนไม่ไหวถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุด้านบน
1: ครับอย่างวัดเขาตะเกียบเองเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดประจวบครับ
0: ตรงนี้เป็นหมู่บ้านตะเกียบเป็นหมู่บ้านตะเกียบตำบลหนองแกอำเภอหนองหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จริงๆเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยล้างมาก่อน
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่สมัยมีหลักฐานการเสด็จของพระนางเจ้าลำไพพรรณีของรัชกาลที่7สมัยนั้นก็เคยเสด็จประพาสที่หมู่บ้านตะเกียบ
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเคยเป็นวัดมาก่อนเมื่อสมัยปี2475เป็นเบื้องต้นทีนี้ก็เป็นวัดล้างมาแล้วก็มีพระอาจารย์หลวงพ่อสุดองค์แรกที่เคยมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นเดินธุดงค์มาแล้วก็มาเริ่มสร้างวัดใหม่
1: แต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฝั่งด้านนู้นก่อนหลวงพี่พาไปว่ามีอะไรนะครับด้านบนนี้เรียกเป็นวิหารหรือว่า
0: เป็นศาลาไหว้พระสวดมนต
1: ์ศาลาไหว้พระศาลาสวดมนต
0: ์แค่นี้เป็นศาลาเขาเรียกเป็นศาลาสิริทัตมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยที่คนขึ้นมาไหว้ตรงนี้เพราะว่าบางคนขึ้นข้างบนไม่ไหวก
1: ็
0: ให้ไหว้ข้างล่างก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นพระตรงนี้ก็จะมีปิดทองด้วยก็จะเป็นองค์แรกก็จะเป็นหลวงพ่อเศรษฐีนวโกฏนวะก็คือ9หน้า
1: ใช่จะเห็นว่าที่เศียรขององค์พระเนี่ยจะ
0: มีทั้งหมด9
1: ใบหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ย
0: 9
1: จำนวน9
0: เป็น9หน้าก็จึงเป็นชื่อเศรษฐีนวโกฏต้องไปเป็นหลวงพ่อทวด
1: หลวงปู่ทวด
0: ใช่หลวงปู่ทวดก็ที่รู้จักกันคนก็นิยมกันไหว้แล้วก็ปิดทอง

0: คราวนี้สมเด็จพุทธจารย์ตันโต
1: ครับ
0: ตรงนี้แล้วก็เป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
1: ถ้าใครที่เดินทางมาที่วัดแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปกราบด้านบนเพราะว่าจะต้องเดินบันไดขึ้นไป
0: ใช่ขึ้นบันไดก็สูง
1: ก็อาจจะมาเยี่ยมชมจุดนี้ได้
0: ใช่
1: เป็นจุดแรกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถวายสังฆทานด้วย
0: ใช่ถวายสังฆทานด้วยมีพระ
1: ครับผมจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวหลวงพี่พาไปทางนั้นจะมีเห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็มีเป็นท้าวเวสสุวรรณนะ
0: เวสสุวรรณใช่มีท้าวเวสสุวรรณด้วย
1: ตรงนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่มาแล้วจะต้องพบก่อนเลย
0: ใช
1: ่หลวงพ่อพระพุทธ
0: ชัยมงคล
1: ชัยมงคล
0: ใช่เรื่องที่ยังไม่มีพระองค์ใหญ่ให้โยมได้กราบไหว้นี่หลวงพ่อองค์เก่าท่านมาก็ได้สร้างไว้ท่านก็สละปัจจัยท่านเองสร้างถวายวัดเลยก็ทีนี้คนขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมขึ้นมาก็มองเห็นก็ได้กราบไหว้พระก่อน
1: จะเป็นจุดแรกเหมือนขึ้นมาเสร็จก็มาได้มาเจอพระพุทธรูปเลย
0: ได้เจอพระพุทธก่อน
1: คร
0: ับก็ได้เข้ามาไหว้แล้วก็เข้าไปไหว้ปิดทองแล้วก็ขึ้นข้างบนตามลำดับไป
1: แล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณตรงนี้สร้างถวายหรือว่าทางวัดจัดสร้างขึ้น
0: เบื้องต้นทางวัดจะสร้างขึ้น2องค์
1: ครับ
0: องค์ซ้ายแล้วก็องค์ขวา
1: อ๋อซ้ายขวา
0: ใช่ส่วนองค์กลางองค์กลางโยมเขามาขอพรแล้วก็เขาสำเร็จแล้วก็เขาเลยเอาองค์กลางนี้มาถวาย
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เวลานักเที่ยวมาเนี่ยเจอจุดแรกเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปกันต่อฝั่งนู้นเห็นว่าประตูนำโชคยังไงฮะ
0: ใช่ข้างล่างจะเป็น
1: เ
0: จ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
1: อ๋อเป็นเจ้าแม่
0: ใช่ใช่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นของจีนทางข้างล่างก็จะมีเก่งจีนมีที่ไหว้พระอะไรของจีนเขา
1: อันนี้เดินไปก็จะเป็นฝั่งที่ลดระดับลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกับ
0: ใช่เป็นลานข้างล่างเป็นลานเจ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
1: อ๋อลานองค์เจ้าแม่กวนอิม
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เราหลวงพี่จะพาไปตรงที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะเวลานักท่องเที่ยวมาแต่ว่าตรงนี้นี่ขับรถมาได้ไหมฮะ
0: รถลงมาได้เลย
1: จะขับรถลงมาก็ได้หรือว่าจะเดินมาเหมือนพวกเราก็ได้นะ
0: เดินชมวิวเรื่อยๆก็ได้หรือว่าขับรถมาก็ได้
1: โอ้โหตรงนี้สวยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วนะคุณผู้ชมวิวสวยมากสวยมาก
0: นี่มีลมพัดตลอดทั้งวันคนมานั่งนั่งชมวิวนั่งพักผ่อนได
1: ้โอ้โหสวยจริงวิวสวยมากเลยอ่ะ
0: เรื่องโล่งสบายลมพัดเย็น
1: ตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะ
0: ใช่พระพุทธรูปสามองค์ที่ว่าคนจีนเขาไหว้ใช่แล้วก็จะมาไหว้ตรงนี้ประจำ
1: ครับผมส่วนตรงนู้นก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เราจะมองขึ้นไปเห็น
0: ใช่เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรก็คือเป็นพันมืออ ๋
1: อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
0: ใช่จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันกรองค์ใหญ
1: ่ครับ
0: นี่ก็คนมาข้างล่างเขาก็มาก็มาไหว้องค์นี้ไหว้องค์ใหญ่
1: จ้ะเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยไปครับด้านล่างจะมีเจ้าแม่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บน
0: องค์นี้เป็นองค์แรกองค์เล็กข้างล่างใช่จะสร้างองค์นี้ก่อน
1: ที่อยู่บนมังกรนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็น
0: เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ
1: พันกรครับหันหน้าไป
0: สู่ทะเลใช
1: ่โอ้โหสวยมากหลวงพี่ตรงนี้สร้างมานานแล้วยังฮะ
0: สร้าง20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีว่าสร้างตั้งแต่ลุกแรกๆเลยที่ว่าเริ่มบูรณะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนตอนนี้ก็จะเป็นทางพื้นดินลงมาธรรมดา
1: ฮะ
0: ก็ไม่มีอะไรมีก้อนหินมีอะไรธรรมดาเป็นวิวธรรมชาติ
1: ครับโอ้โหสวยจริง
0: ใช่
1: สวยมากๆครับ
0: อันนี้คนก็พอมีคนเริ่มเข้ามาก็มาเริ่มสร้างไว้ให้เขาก็เริ่มสร้างจากองค์เล็กๆสร้างจากองค์เล็กไว้ให้ก่อน
1: ครับ
0: คนก็มาไหว้พระขอพรอะไรสำเร็จก็มาสร้างองค์ใหญ่ไว
1: ้ครับโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของวัด
0: เข
1: าตะเกียบนะครับที่ตั้งอยู่นะหันหน้าไปที่ท้องทะเลที่สวยงามมากๆครับ
0: มาถ่ายรูปถ่ายชมวิวได
1: ้ครับผมโอ้โหวิวสวยจริงๆครับคุณผู้ชมฮะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของจุดหนึ่งที่เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ฟังจากหลวงพี่ที่อยู่ด้านบนนะก็เราก็คิดว่าโอเคมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะแต่เราไม่คิดว่าในพื้นที่จะสวยขนาดนี
0: ้
1: แล้วก
0: ็มีหลายอย่างประกอบกันตรงนี
1: ้แล้วก็มีเป็นเนี่ยวิวที่สวยมากขนาดนี้ครับ
0: จุดนั่งพักชมวิว
1: เพราะนั้นเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับเวลามาที่วัดเขาตะเกียบนะครับบางคนมาเที่ยวอาจจะขึ้นมาแวะมาแล้ว

0: ก็มาตรงจุดนี้ที่ผมแนะนำด้วย
1: ลดลงมาได้เลยลดลงมามีลาน
0: จอดลงมาจอด
1: ได
0: ้เลยสบายเลยนะครับ
1: ลานจอดข้างล่างสบาย
0: ครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะต้องขึ้นไป
1: ข้างบนเจดีย
0: ์บนเจดีย์ด้านบนนั้นมีอะไรนะครับ
1: เป็นพระธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ได้ก็อัญเชิญมาจากศรีลังกา
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปพิชิตกันด้วยเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามต่อกันตรงนู้นครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปยังจุดองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปชมทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดของวัดนะครับก็จะอยู่บนยอดเขานี้นะครับซึ่งเราจะเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะเดินไปด้วยกับเราซึ่งด้านบนเราจะไปกราบนมัสการจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีอะไรนะครับหลวงพี
1: ่เป็นพระเขี้ยวแก้ว
0: พระเขี้ยวแก้วที่เป็นจำลอง
1: ที่เป็นจำลองใช่อัญเชิญจากศรีลังกาที่ศรีลังกามา
0: ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับไปครับอันนี้ประมาณกี่ขั้นครับหลวงพี
1: ่128ขั้น
0: 128ขั้นโอเคถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาถึงด้านบนแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราชมทัศนียภาพก่อนตรงนี้คือยังไงบ้างครับหลวงพี่เล่าให้ฟังอาจจะพูดถึงสถานที่ก็ได้ครับ
1: ได้ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งโน้นที่ว่ายังไม่ได้ไปก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจะมันมองเห็นเป็นเขาเป็นโดมลูกนู้นจะเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วก็ที่
0: เป็นลาน
1: ใช่แล้วก็เนินเขาตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ว่าจะสร้างอุโบสถ
0: ครับ
1: แต่ที่มองเห็นข้างศาลาใหญ่ตรงนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นลานข้างล่างที่ขายดอกไม้แล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ว่าลงไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับผมเพราะนั้นตรงนี้เห็นทัศนียภาพเพราะนั้นวัดเนี่ยก็คือยาวไปถึง
1: ใช่ยาวไป
0: ถึงยอดนั้นเลย
1: ใช่ตรงโดมนั่นเลย
0: ครับผม
1: โดมข้างล่างแล้วก็ลงไปข้างล่างนั้นจะเป็นพระยืนที่ว่าพระยืนองค์ใหญ่พระปางน้ำสมุทรองค์ใหญ่ใช่อยู่ชายหาดชายทะเลล่าง
0: ครับผมแล้วก็มองไปเห็นทัศนียภาพ
1: ในข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้ไหว้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งองค์ใหญ่ข้างบนแล้วก็เป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็จะมีองค์พระพุทธเมตตา
0: ครับ
1: จะกราบไหว้เป็นสิริมงคลได
0: ้ครับ
1: จะขึ้นมา
0: เพราะนั้นใครมาที่วัดเขาตะเกียบแล้วเนี่ยจุดนี้ห้ามพลาด
1: ใช่ขึ้นมาแล้วก็นึกในถึงพระธาตุข้างบนก่อนกราบไหว้แล้วก็อธิษฐานขอพรของสักการะ
0: ครับ
1: บรมศาลีริกธาตุ
0: อยู่ด้านบนนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮไลท์ของวัดจริงๆแล้วเนี่ยที่หลวงพี่บอกนะยังมีรอยพระพุทธบาทนะฮะแล้วยังมีอีกมากมายนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของวัดแห่งนี้นะซึ่งหากใครอยากจะไปชมยานจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้
1: ไปได้
0: การนมัสการได้นะมาอาจจะช่วงท่าไม่ร้อน
1: ไม่ร้อน
0: มาพักค้างคืนอย่างเงี้ยฮะอาจจะมาช่วงเย็นๆก็ได
1: ้ใช่ช่วงเย็นหรือช่วงเช้าเลยจะอากาศดี
0: ครับผมเอาละครับช่วงนี้กับนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงพี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวหลวงพี่ช่วงหน้าเนี่ยนะครับยังอยู่กับพวกเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องของข้อธรรมต่างๆนะฮะการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันใช้หลักข้อธรรมหลักศีลเข้ามาจะลงติดใจหรือว่าเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ

ก็ในปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันแล้วก็มีความวุ่นวายนิดหน่อยนะก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะแล้วก็ต้องใช้สติแล้วก็สัมปชัญญะในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็โลกโซเชียลของเราตอนนี้ก็ไวนะฉะนั้นก็เราก็พยายามดึงสติของตัวเองมาให้เยอะๆนะให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็เราก็อาศัยเน้นการปฏิบัติธรรมนะก็จะมีการฟังธรรมบ้างสวดมนต์บ้างแล้วก็ทำสมาธิอาจจะมีเจริญกรรมฐานบ้างก็ทำได้หลายอย่างก็เอาง่ายๆก็ช่วงก่อนจะนอนก็ได้นะแล้วก็มีการทำสมาธิสักเล็กน้อยก็จะเป็นการนั่งสมาธินะหรือว่าใช้การนอนก็ได้ก็จะมีหลายๆอริยบทในการปฏิบัติก่อนจะนอนเพราะว่าการใช้สติให้มากในปัจจุบันก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าบางทีเราไม่เคยกำหนดไม่เคยรู้เท่าทันสติอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็ทำให้อารมณ์เปลี่ยนว่าในปัจจุบันแล้วก็มีการเถียงกันว่ากันด่ากระทบกันอะไรพวกนี้ก็มากมายฉะนั้นแล้วก็ใช้ตัวสติเข้ามายึดติดกับอารมณ์ของเราเอาสติมาจับอารมณ์ของเราให้ทันบางทีเรากำหนดอารมณ์ตัวเองไม่ทันแล้วก็หลงเพลินไปว่าเขาไปด่าเขาก่อนโดยที่ไม่ได้คิดถึงเหตุความเป็นจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เรามองเห็นหรือเปล่าอย่างที่ได้ยินหรือเปล่าฉะนั้นแล้วก็พยายามใช้สติให้มากใช้สติระลึกถึงความน่าจะเป็นของแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นคนเราที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติบ้างนะไม่เคยได้นั่งสมาธิไม่เคยได้กำหนดจิตของตัวเองให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนะมันก็สติมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วก็ฝึกพยายามฝึกบ่อยๆฝึกทีละเล็กละน้อยเพราะว่าวันหนึ่งก็ใช้เวลาสัก 2-3 นาทีก็ได้5นาทีก็ได้ใช้เวลาสักนิดหน่อยพอให้จิตเราคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆที่เกิดนะให้คุ้นเคยกับสติเราเนี่ยให้สติมาจับให้ทันอารมณ์ถ้าเป็นไปในทางการปฏิบัติกรรมฐาน นะเขาก็จะก็จะมีการเรียกว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัตินะก็จะมีเลือกว่าให้เราใช้ให้เราเอาอารมณ์ให้เราใช้สติเข้าไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างเรากำหนดเรานั่งกำหนดอยู่บางทีจิตมันฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องงานบ้างเรื่องใช้ชีวิตประจำวันบ้างอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้พยายามใช้สติเข้าไปกำหนดรู้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดในทางปฏิบัติกรรมฐานก็ให้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างมีสติแล้วก็จะสามารถรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปกำหนดว่าเราจะไปคิดยังไงทำอะไรต่อหรือว่าจะตัดอารมณ์นั้นไปเลยนะถ้าเป็นในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่ในทางปฏิบัติเขาก็จะให้ใช้สติเข้าไปกำหนดรู้แล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นไปเลยก็จะเป็นการปล่อยวางหรือว่าปล่อยไปเลยก็ได้หรือจะแค่เข้าไปกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าไปรู้เฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมต้องฝึกค่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกใช้สติเรื่อยๆเบื้องต้นการปฏิบัติถ้าเป็นในทางวิปัสสนากรรมฐานนะอย่างที่อาตมาเคยเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์มานะที่กำแพงเพชรที่บทที่นั้นแล้วก็จะเป็นการใช้กำหนดภาวนาเป็นพองยุบเป็นอาการปฏิบัติภาวนาที่พองยุบที่หน้าท้องก็เราก็กำหนดอาการพองแล้วก็ยุบที่หน้าท้องเราอย่างมีอาการพองเราก็กำหนดว่าพองหนอยุบก็กำหนดยุบหนอให้ใช้สติเข้าไปจับที่อารมณ์ที่หน้าท้องของเราว่ามีอาการพองหรือว่ามีอาการยุบค่อยๆจับไปเบื้องต้นการปฏิบัติก็ง่ายๆ
เราอาจจะจับไม่ทันก็อาจจะมีฟุ้งซ่านตามอารมณ์ไปบ้างเพราะว่าความคิดเราบางทีมันไวแล้วมันตามไม่ทันแล้วก็ตามไปกำหนดรู้เฉยๆว่าอาจจะกำหนดว่าคิดหนออะไรอย่างนี้ประมาณนี้พอจิตเรานิ่งปุ๊บแล้วก็กลับมาเริ่มจับที่อารมณ์เดิมของเราก็จะมาจับที่หน้าท้องของเราแล้วกำหนดพองยุบพองยุบไปเรื่อยๆก็จะเป็นการกำหนดสติของเราให้มีสมาธิกำหนดให้มีสมาธิมากขึ้นก็ฝึกถ้าฝึกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันเป็นการฝึกจิตของเราให้คุ้นเคยในการปรับอารมณ์ต่างๆสมมติว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โมโหร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกสติเข้าไปกำหนดให้รู้ทันอารมณ์ว่ารู้หนอหรืออะไรหรือโมโหหนอโมโหหนอก็ได้กำหนดได้พอกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆโมโหหนอโมโหหนอไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นก็จะนิ่งไปพอนิ่งแล้วก็ตัดได้ตรงนั้นแล้วก็กลับมากำหนดเหมือนเดิมก็พยายามฝึกเพราะว่าในแต่ละวันก็จะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปกำหนดเอาว่าคิดหนอโมโหหนอหลงหนอชอบหนอเกลียดหนออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นกำหนดอารมณ์เหล่านั้นได้เลยถ้ากำหนดแล้วแล้วก็สามารถตัดไปได้ทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกจนชินจนเราสามารถกำหนดได้ไวแล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นได้ไวก็เราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆได้ให้เสียเวลาให้เสียเวลาประมาณนั้น คนรอบข้างก็คือเขาเรียกว่าการที่เรามีความสุขมีอารมณ์ที่ดีมีจิตมีคิดความคิดที่ดีมันก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายเทความสุขให้กับคนรอบข้างคือบางทีคนมองเขาจะรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มีความอิ่มบุญหรือว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาทางอารมณ์ออกมาทางคำพูดออกมาทางการแสดงออกของเราทำให้คนรอบข้างก็มีความอบอุ่นด้วยก็จะมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยมีความเขาเรียกว่าอะไรอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็เขาก็จะจนก็จะเป็นมีความมั่นใจว่าเราจะนำพาเขาไปสู่ความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความปลื้มปิติยินดีต่างๆก็ช่วยได้เรื่องศีล5ก็เป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในคนเราทุกวันนี้เนาะเริ่มจากการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์เป็นเบื้องต้นนะครับไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมรัยนะในเบื้องต้นก็เริ่มจากการไม่เบียดเบียนก่อนในทีนี้ไม่เบียดเบียนก็หมายถึงว่าไม่ได้เบียดเบียนเฉพาะคนด้วยกันอาจจะเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆหรืออะไรพวกนี้ที่ว่าเราทำร้ายเขาทำให้เขาภาคชีวิตไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าฝึกจิตฝึกใจของเราให้ปฏิบัติในเรื่องที่ใหญ่ๆขึ้นไปจากที่ฆ่ามดตัวเล็กๆน้อยๆฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาจนถึงอาจจะเป็นทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเนาะเป็นการทำใจสังสมเขาเรียกสังสมความรุนแรงสังสมความรุนแรงเข้ามาในจิตใจของเรานะเราก็จะทำกรรมทำบาปหนักขึ้นไปเรื่อยๆได้ฉะนั้นเราก็ต้องห้ามตั้งแต่ไม่ทำบาปทำกรรมตั้งแต่สัตว์เล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ต้องห้ามตั้งแต่ตรงนี้ไปจะส่วนเรื่องข้อที่2เกี่ยวกับการลักทรัพย์ถือของถ้าในทางของพระสงฆ์ก็จะเป็นไม่ถือของที่ตั้งแต่ราคา5มาสกก็คือประมาณ1บาทหรืออะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มตั้งแต่น้อยๆไปก่อนเพราะว่าการถือของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันก็เป็นการลักทรัพย์ฉะนั้นมันก็จะเป็นการอาจจะเป็นไม่ได้ตั้งใจจะไปขโมยโดยตรงนะอาจจะเป็นถือหยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตก็อาจจะหยิบไปใช้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช้เล็กๆน้อยๆมันก็เป็นการฝึกของตัวเองเหมือนกันว่ากลายเป็นความเคยชินกลายเป็นหยิบอันนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งหยิบอันนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยก็หยิบไปจนชินกลายเป็นหยิบมากขึ้นก็ทำให้เจ้าของเดือดร้อนนั่นก็
ก็ทำให้ผิดศีลในข้อที่สองไปข้อที่สองข้อที่สามก็เป็นการประพฤติผิดในกามประพฤติก็รวมไปถึงไม่ใช่ว่าเป็นคนมีครอบครัวอย่างเดียวเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็รวมไปถึงเป็นบุตรด้วยเป็นธิดาด้วยบุตรหลานลูกหลานที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาจากพ่อแม่เนาะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะผิดลูกผิดเมียอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างเดียวก็รวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะก็พยายามอยู่ในศีลในศีลข้อ3ก็รักษายากหน่อยอย่างบางทีไปพูดไปจีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยไปพูดไปจีบไปอะไรก็ในระดับการผิดศีลข้อ3ก็จะมีหลายระดับนะก็จะมีการขาดศีลข้อนี้ก็จะเป็นการขาดแบบนิดหน่อยขาดแบบทะลุขาดแบบทั้งหมดมันก็จะไล่ๆกันไปว่าแล้วแต่การกระทําจะกระทําถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เบื้องต้นก็ไม่ต้องไปผิดตั้งแต่แรกใช่ก็ไม่ผิดตั้งแต่แรกก็จะไม่ได้ไต่ขึ้นไประดับก็จะทําให้ไม่ผิดมากส่วนข้อ4ก็เกี่ยวกับการพูดการจาการพูดการจาในปัจจุบันก็อยู่ที่สังคมรอบตัวเนาะรอบตัวเราบางทีอยู่ในสังคมที่ว่าพูดจากันรุนแรงพูดจากระทบกระทั่งส่อเสียดแบบโอ้อวดอะไรเงี้ยอยู่มากมายฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกฟังแล้วก็เลือกรับที่จะเอามาใช้บางทีคำพูดคำจาคนก็เหมือนเป็นมีดสองคมเนาะการพูดจาดีก็ทำให้ส่งผลดีพูดจาไม่ดีก็ทำให้เป็นผลร้ายกับคนอื่นแล้วก็กับตัวเองด้วยบางทีพูดกระทบกระทั่งว่าคนอื่นมากตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติดีขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเขาพูดถึงเราได้ฉะนั้นแล้วก็พูดอย่างมีสติพูดค่อยๆพูดคิดก่อนพูดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดผลเสียมากเนาะเพราะว่าในการศีลข้อ4ก็จะเป็นการไม่พูดปดอย่างเดียวก็ไม่ใช่ก็จะเป็นการรวมถึงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้ไปเรื่อยพูดในเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นข้อสิ่งข้อสี่ฉะนั้นก็จะเป็นพูดให้เป็นปิยวาจาคือพูดจาดีๆคนก็จะได้ไม่ใช่ว่าพูดให้เขาชื่นชอบอะไรแต่ว่าพูดให้ไม่เป็นโทษกับคนอื่นแล้วก็ให้ไม่เป็นโทษกับตัวเองแล้วก็ข้อที่5ก็คือเรื่องสุราเมรัยหรือของมึนเมาในข้อนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญเพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสตินะเพราะว่าการใช้เครื่องดื่มหรือของมึนเมาทำให้คนขาดสติได้นะเวลาคนกินเหล้ากินเบียร์อะไรพวกนี้เนี่ยเวลากินมากๆก็ทำให้ขาดสติก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในปกติได้ฉะนั้นก็ในการรักษาศีลข้อที่5ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าขาดสติแล้วก็เรื่องอื่นๆก็อาจจะไปกระทำได้ไปกระทำผิดได้เรื่อยๆเช่นก็บางคนเมาก็เมาแล้วผ่านเมาแล้วทำร้ายคนอื่นก็จะมีเมาแล้วขโมยของเมาแล้วมีความคิดอยากจะหยิบของคนโน้นคนนี้มาใช้เมาแล้วประพฤติผิดในกามก็มีแล้วก็ขาดสติเมาก็อาจจะเป็นพูดจาไม่ดีพูดแรงพูดกระทบกระทั่งกันทำให้เกิดการก็ทะเลาะวิวาทเนาะทำให้ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันอาจจะถึงฆ่ากันยิงกันก็ได้เพราะขาดสติฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งในข้อที่5ในการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองนั่นก็ไม่ใช่ว่าห้ามเสียทั้งหมดเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรยกเว้นก็คือเวลาเรารับศีลก็จะมีสุราเมรยมัชฌปมาตฐานะเวรมณีใช่ไหมนั่นก็เวรมณีก็คือควรเว้นจากการกระทำนั้นๆนะก็ไม่ใช่ว่าจะห้ามเลยแต่ก็เป็นข้อที่ควรยกเว้น
ก็จะมีดื่มบ้างอะไรบ้างสังสรรค์เวลามีงานตามการตามประเพณีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกวันจนเป็นอาจินจนเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ต้องเมาต้องกินทุกวันอะไรเงี้ยประมาณนี้ ขออำนวยพรให้คนโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เทศนาสอนไปแล้วบอกกล่าวไปแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานจะทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ

0: มาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโละนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลย45ฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มซีฮาฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้านบ้านตะโละนะคะ
1: ตำบลยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพ่อไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู
1: ้ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได
1: ้
0: แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริม

0: เสริมสุขภาพของโนดแฟลตชิพยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโลกได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
1: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
0: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
1: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับป้าเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพานะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะอ
0: ัน
1: นี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังด้วยยังไง
0: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
1: ให้มันตายไป
0: ใช่ใช
1: ่พูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
0: เป็นโรค
1: ที่มันอยู่ในดินอ่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
0: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
1: ประมาณกี่วันคะ
0: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2สัปดาห
1: ์อือพัก2สัปดาห์เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ากลับแบบนี้มั้ยหรือว่าตั้งมันเลย
0: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
1: ถึง
0: ใช่
1: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก็
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก 2-3 ครั้งที่จะมาพักมาแบบกลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
0: พลิกไปมา
1: เพื่อดินไปมา
0: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่
1: า
0: ดินเราแห้ง
1: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
0: ใช่
1: ได้ไหม
0: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
1: มันตาย
0: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้
1: วัว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมผสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่
0: จะทำให้ารากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่เพรา
1: ะ
0: ว่าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกลบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: ี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมีดินพร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ตะกร้าแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: ก็ทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะ
0: ท
1: ำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: มีดินมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดครับที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมัก1เดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราอ๋อเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการเดี๋ยว
0: เราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบ
1: ประมาณคืบหนึ่ง
0: เพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บานบาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบหนึ่งใช่ไหมคะต่อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: อือ
1: ฮึเป็น
0: อ๋อ

0: สองต้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้น
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะก้าก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของก
0: ้าอ๋อแนวคิดของก้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ต้นเหรอใส่สองต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ต้น
1: อันนี้เป็นเรดกรีนโอ๊กอันนี้เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ในส่วนของการทำปุ๋ยการเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะนี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แก
0: น
1: ี่นะคะ
0: แบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อเรามีอะไรบ้างนะคะกะกับปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบ
0: ดิบดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ดินก่อน
0: ดิน
1: ตุ้ดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ย
1: นะอันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัวเท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต่เลย
1: แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลาใช่ไหม
1: ตรงนู้น
0: อ๋อ
1: แต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใ
0: ส่เลยแบะเอาจอบมักพวนเร็วนี่คือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ถ้ามันแน่นนี่คือใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: เราต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี้
0: ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: ันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้านชาวบ้านและตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล
0: ้วมันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50วัน
0: 50วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที
1: ่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: รับประจำค่ะ
0: ก็คือว่ากะจะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150บาท
0: กิโล150บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโลหนึ่ง120บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2ขีด
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12บาท
0: 12บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับป้านะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: วันนี้มีเทคนิคของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้ค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วสมมุติว่าเหมือนเนี่ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมันจะ
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: ันนี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับพ่อค้าอยากจะให้กับบ้านได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะบอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกัปป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้าน

0: เราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและสถานที่แห่งนี้คือบ้านเขาเต่าเป็นสถานที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ

คือเรื่องราวที่การสร้างโบสถ์เนี่ยต้องย้อนไปที่หลวงพ่อสุเมธคือเจ้าอาวาสองค์แรกองค์ที่เริ่มสร้างวัดขึ้นมาท่านมาจากวัดธรรมิกานามท่านมาอยู่ที่นี่เป็นสมภารแล้วก็เห็นว่ามีชาวบ้านศรัทธาอยากให้ลูกหลานได้บวชก็เลยไปนิมนต์อุปัชฌาย์มาเพื่อจะบวชพอเห็นว่ามันไม่มีอุโบสถเพราะสมัยก่อนต้องบวชก็คือต้องไปบวชในสีมาที่เป็นทะเลเขาเรียกว่าอุทกะสีมาคือบวชในแม่น้ําในทะเลได้แต่ก็ด้วยความว่าอุปัชฌาย์เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยมันแรงแล้วก็มันยากต่อการบวชก็เลยคิดว่าอยากจะมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาแต่การสร้างอุโบสถไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ทุนจํานวนมากแต่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงถวายพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้เป็นทุนสํารองภายในวัดจํานวน 3,000 บาทก็เห็นว่าเรามีทุนบ้างแล้วก็ควรจะหาทุนเพื่อให้มากขึ้นก็เลยมีการทอดกฐินเมื่อได้ทุนที่ครบแล้วพอจะสร้างได้แล้วพอดีในหลวงรัชกาลที่9ทราบความก็เลยมาร่วมถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึงวันที่1พฤษภาก็เลยมีการจัดให้วางศิลาฤกษ์พอวางศิลาฤกษ์แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเพื่อจะอุโบสถให้สำเร็จไปแล้วในวันที่20เมษายน2502เนี่ยก็มีการผูกพันธสีมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตก็ทำพิธีเกี่ยวกับสงฆ์แล้วก็พอวันที่7พฤษภาคม2504ก็มีการสมโภชคืออุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนาถก็จะมาดูแลกิจกรรมนี้ทั้งสองพระองค์ท่านจะไปดูแลที่โรงเรียนมาก่อนจะมีการสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมาสร้างวัดเนี่ยแล้วก็จะมีการทราบจากผู้ตามเสด็จหลายๆทางที่ว่ากราบทูลท่านว่าทางวัดจะมีการทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเสด็จมาที่เขาเต่าบ่อยก็คือที่หาดใหญ่คือพระราชวังหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมาประจำอยู่จากตรงนี้ไปก็ประมาณสัก3-4กิโลท่านจะมาทุกอาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ท่านจะเข้ามาดูชาวบ้านบ้างเรื่องน้ำเก็บน้ำโรงเรียนอนามัยแล้วก็วัดแล้วก็ศูนย์ทอผ้าเนี่ยคือการสร้าง

ร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยเพื่อจะให้ชาวบ้านได้อาศัยแบบที่สะดวกเพราะชาวบ้านต้องหาบน้ําไกลน้ําเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสมัยที่โยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยก็ยังต้องมาตักน้ําหาบน้ําอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ําเค็มติดทะเลส่วนใหญ่น้ําจะเป็นน้ํากร่อยจะใช้ไม่ได้จะมีบ่อแต่ละบ่อก็จะคือต้องมาหาบน้ําเอาแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านด้วยความที่ว่ามันอันตรายด้วยแล้วก็ลําบากด้วยพระองค์ก็เลยให้สร้างดําริให้สร้างอ่างเก็บน้ําเขาเตาขึ้นมาส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีมาก่อนแล้วพระองค์ก็มาทํานุบํารุงให้มันดีขึ้นโดยการสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารแล้วก็สร้างที่ว่าสร้างอนามัยให้ชาวบ้านสามารถดูแลชาวบ้านได้สมัยก่อนที่ว่าชาวบ้านจะไปฝากคันหรือว่าคลอดตะบุตรเนี่ยก็จะไปที่อนามัยก็ไม่ต้องไปถึงหัวหินส่วนเรื่องศูนย์ลงทอผ้าก็คือให้ชาวบ้านมีรายได้ใช่ไหมมีเพราะแต่ส่วนใหญ่ก็มีประมงส่วนใหญ่เป็นประมงแล้วก็ทำเกี่ยวกับไร่สับปะรดต่อมาก็มีศูนย์ลงทอผ้าที่ดูในรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าอุโบสถที่ดูแล้วรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละที่ท่านเสด็จมามันจะเป็นภาพของการยืนพูดกับชาวบ้านว่าเราสร้างที่นี่มาเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องลำบากที่จะต้องออกเรือไปบวชในทะเลเนี่ยเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาอยากให้ลูกหลานเขาเต่าเนี่ยมาบวชกันแล้วก็พุทธศาสนาจะได้ยืนยาวด้วยก็คือคำปราศรัยของท่านในวันนั้นนะวันที่4คือที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่จะคุ้นเคยกับวัดมากทุกอย่างเวลาจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะทําบุญหรือจะบนบานศาลกล่าวก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อสมเด็จพระสมุทรคิริเขตแต่ที่ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อสุขเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมาขอมาบนบานศาลกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วเขาอยากจะให้มันผ่านไปได้ก็มีความเชื่อเรื่องนี้มากก็เวลามีอะไรก็ลูกหลานก็จะให้เข้ามาบวชที่นี่สมัยก่อนเนี่ยต้องบวช1พรรษาถวายท่านมีความเชื่อจึงมีการบวชมากสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อชิดมีการบวชถึงปีละ40รูปจำนวนมากบางภาษานี่พระอยู่ถึง40รูปยังเป็นสัญลักษณ์ของอยู่ว่าเพราะองค์มาทําไว้มาสร้างไว้ให้เราชาวเขาเต่ามันเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านรุ่นที่ยังได้เห็นยังอยู่ในช่วงที่ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อท่านเสด็จมาบ่อยๆมาเวียนเทียนมานั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระองค์จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชิดหรือพระราชยานดีหลกพระราชยานดีหลกเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่เจ้าอาวาสวัดเขาเต่าเนี่ยท่านน่าจะมรณภาพก็ว่างเว้นก็เลยให้พระผู้ใหญ่เนี่ยหาพระที่มีพรรษามีคุณธรรมมีความสามารถสั่งสอนญาติโยมได้ก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อชิดกันตศิโลท่านอยู่จำพรรษาที่นครศรีธรรมราชก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่พระองค์เห็นว่ามีคุณธรรมมีความสามารถก็เลยให้มาเป็นเจ้าอาวาสในภาพเนี่ยจะมีหลวงพ่อชิดเจ้าอาวาสองค์ที่สองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอเวลามีกิจกรรมระหว่างชาวบ้านกับทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีทางวัดเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเช่นพิธีเจริญพุทธมนต์ไปทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเรื่องของส่วนต่างๆโรงเรียนจะมีความเกี่ยวทําจัดกิจกรรมบ่อยมากทางวัดก็แค่ไปช่วยแต่อย่างวันวิสาขะเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามาแล้วว่ามาช่วยเรานะมาพาเด็กๆมาปฏิบัติธรรมนะธรรมะอย่างเช่นการรักษาศีลการภาวนาการสวดมนต์การเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงอย่างน้อยก็ก
ับพ่อกับแม่เขาก็จะ

ขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีตรงนี้ได้มีพระองค์ท่านได้เข้ามาช่วยสร้างดีที่สุดละในสำหรับที่ว่าหลวงพี่เห็นแล้วนะในว่ามันดีที่สุดละไม่ว่าสถานที่ไม่ว่าผู้คนไม่ว่าบรรยากาศไม่ว่าวัดโรงเรียนอะไรแบบนี้ถือว่าดีที่สุดละก็คือถ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เห็นความสำคัญของชาวบ้านจริงๆท่านเห็นตรงนี้เป็นสิ่งแรกเลยการที่ท่านเข้ามาพัฒนาชุมชนเนี้ยท่านมองได้อย่างแบบอย่างน่าทึ่งว่ามีความเข้าใจในพุทธศาสนามาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันท่านเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงว่าอะไรสำคัญอะไรและการที่พี่มองเนี่ยพี่มองตามท่านโอ้ท่านพัฒนาได้อย่างครอบคลุมอ่ะปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านก็ยังรู้อยู่ว่าท่านทำอะไรไว้บ้างอย่างที่ไม่สามารถจะลืมได้ไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าอ่างเก็บน้ำไม่ว่าศูนย์ทอผ้ามันยังอยู่เลยยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้มันยังมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านอยู่เลยมันยังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านในชุมชนอยู่ถึงท่านจะจากไปแล้วแต่ก็มันยังมีความผูกพันโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะจดจำพระองค์ท่านได้อย่างดีเนาะแต่ว่าเราจะจำแล้วเราเอามาพัฒนาเอามาใช้เอามามองมาเป็นมุมมองที่พัฒนาตัวเองอย่างที่พระองค์อยากให้เราพัฒนาแต่ท่านเอื้อเฟื้อนะท่านเอื้อเฟื้อแบบอย่างยิ่งใหญ่พัฒนาชุมชนได้อย่างแบบได้สวยงามและสวยงามตลอดท่านไม่เคยปล่อยให้มันเปลี่ยนไปอย่างชาวบ้านเนี่ยท่านก็จะมีกฎหมายเลยว่าห้ามสร้างบ้านเกิน2ชั้นตั้งแต่เลยวัดไปเนี่ยมีพระราชบัญญัติของเทศบาลหัวหินว่าห้ามสร้างบ้านที่เป็น2ชั้นท่านต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยคงอยู่ไว้ไม่อยากให้นายทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยแล้วสร้างโรงแรมสร้างอะไรที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านก็จะหายไปก็พอใครมาซื้อแล้วก็จะเจอกฎตรงนี้ก็คือสร้างไม่ได้ก็คือต้องเป็นบ้านชั้นเดียวได้แต่ถ้าเป็นก่อนวัดเนี่ยอาจจะได้อยู่สองชั้นได้เพราะที่ข้างในไปแล้วเนี่ยจะสวยงามติดทะเลติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ำแปลว่าไงท่านวางให้ชาวบ้านได้คงอยู่ได้ใช้แล้วก็อยู่ใช้ไปนานๆอันนี้เห็นความสำคัญแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นชาวบ้านเนี่ยก็คือยังคงชุดเก่าๆที่ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่จะมีด้านเนี้ยด้านนอกเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านใหม่ๆที่เข้ามาครับจะแต่ชุมชนเก่าๆของคนเขาเต่าก็ยังอยู่ที่เดิมก็เป็นการวางกฎไว้เพื่อชาวบ้านเอง

0: สวัสดีค่ะบุญยิสาชูแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะคะอย่างมากนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะมีเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวเขาเต่านะคะแล้วก็ชาวหัวหินประทับใจมากก็คือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จส่วนพระองค์ได้ขับรถมาเลาะทางริมหาดนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าทางเขาเต่าเนี่ยเป็นในส่วนที่กันดารมากนะคะไม่มีน้ําประปาใช้ในส่วนตรงนั้นนะคะก็ท่านก็เลาะมาปรากฏว่ารถท่านไปตกหลุมนะคะไปตกหลุมท่านก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาใครช่วยเหลือบังเอิญว่าในส่วนตรงนั้นจะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะ3คนนะคะประมาณ3คนหนีเรียนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเค้าก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวชายหาดนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยของครูใหญ่แลนะคะเค้าก็ได้ติดตามเด็กนะคะเด็กปรากฏว่าเด็กน่ะไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะรถติดลมอยู่ที่ชายหาดเขาก็ด้วยความเป็นเด็กเขาก็วิ่งเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปช่วยว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ารถติดลมช่วยทีจะให้ทำยังไงก็ได้ไปตามผู้ใหญ่มาให้หน่อยท่านก็หยิบแบงค์บาทนะคะในสมัยก่อนท่านก็หยิบบอกว่าเนี่ยไปบอกกับคุณครูนะนี่เป็นนักเรียนใช่ไหมไปบอกคุณครูนะว่าเนี่ยมีคนรถติดลมอยู่เนี่ยผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเนี่ยรถติดลมอยู่ยังไงให้มาช่วยหน่อยเด็กก็ด้วยความที่ไม่รู้จักนะคะเป็นเด็กชาวบ้านไม่รู้จักว่าพระมหากษัตริย์หน้าตาเป็นยังไงเขาก็วิ่งแล้วก็เอาแบงค์บาทเนี่ยมาให้กับคุณครูผู้ใหญ่แลในสมัยนั้นผู้ใหญ่แลก็ด้วยความที่แหมก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์มาที่นี่ท่านก็เลยแต่ด้วยความที่เป็นครูเขาก็เลยว่าไปให้ความช่วยเหลือคราวนี้เขาก็เข้าไปช่วยเหลือก็ไปปรากฏว่าไปเจอพระองค์ท่านต้องบอกว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าได้เจอพระองค์ท่านแบบเป็นอย่างใกล้ชิดนะคะเขาก็ตามที่คุณครูใหญ่เลยเคยเล่าให้ฟังคือคุณครูเขาก็เข่าทรุดลงไปเลยนะคะแล้วก็กราบพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนกับว่าสั่นแทนที่จะช่วยเหลือกับกลายเป็นอะไรที่แบบตกใจดีใจประมาณนั้นก็พอหลังจากที่ได้คุยแล้วอะไรแล้วท่านก็เลยได้ไปช่วยนะคะก็ไปหาคนมาช่วยรวมทั้งเด็กคนนั้นด้วยเด็กคนนั้นนะคะเด็กสามคนนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่1คนนะคะนอกนั้นเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ1คนก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็จะมีความที่แบบอะไรเอ็นดูกับโรงเรียนก็จะมาโรงเรียนบ่อยขึ้นนะคะก็ไปเห็นว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นอาคารไม้เก่าๆนะคะท่านก็เลยมอบทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้ประมาณ 2,700 นะคะแล้วก็ของทางจังหวัดด้วยอะไรด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณ 400,000 400,000 สมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะก็มาสร้างอาคาร1อาคารนะคะอาคารหลังเนี้ยนะคะอาคารเรียนหลังนี้นะคะแล้วก็ท่านก็เสด็จมาดูการก่อสร้างเองนะคะถึงจำนวน6ครั้งนะคะมาดูแล้วเสร็จพอเสร็จแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงสมัย2544นะคะท่านได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านก็มามอบทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอีก2ล้านบาทนะคะมาเพื่อที่จะมาให้โรงเรียนซ่อมแซมในส่วนปรับปรุงทุกอย่างในส่วนที่โรงเรียนเห็นสมควรนะคะแต่ก็ในการดูแลของทางผู้บริหารนะคะในช่วงนั้นน่ะโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่านะคะท.4เนื่องจากว่าได้โอนย้ายให้มากับขึ้นตรงกับเทศบาลนะคะในส่วนตรงนี้ฝั่งนึงเราจะเป็นอาคารเรียนของอนุบาลระดับชั้นอนุบาลอีกฝั่งนึงเราก็จะทําเป็นสํานักงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปรับปรุงอีกห้องนึงนะคะห้องสุดท้ายเป็นห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐานะคะที่ราชเจ้าในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกที่กำลังทำดำเนินการในส่วนตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยได้ร่วมกับโรงทอผ้าเขาเต่านะคะแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้ส่งมีการจัดการเรียนการสอนนะคะ ซึ่งโรงทอผ้าเนี่ยก็เป็นของพระพันปีหลวงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดนะคะเด็กเขาเต่าเนี่ยจบป.6ไปนะคะเขาจะต้องทอผ้าได้นะคะเด็กเขาทอผ้าอยู่นะคะทุกวันอังคารเราจะส่งเด็กไปเรียนแล้วก็ใน1ปีการศึกษาเขาก็จะส่งผ้าที่เด็กทอมาให้นะคะก็บางปีเนี่ยผ้าได้มากนะคะเขาก็คุณครูเขาก็จะเอามาเป็นเสื้อฟอร์มของโรงเรียนนะคะบางปีนะคะบางปีเนี่ยได้แล้วแต่จํานวนแล้วแต่ในส่วนตรงนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแต่ตัวของผอ.เองเนี่ยต้องบอกว่ากับโรงทอผ้าเนี่ยผอ.รู้จักโรงทอผ้ามาตั้งแต่บรรจุนะคะผอ.บรรจุในปี2542นะคะบรรจุตอนอายุ32แล้วมาที่นี่ก็ครั้งแรกก็เราสอนที่โรงเรียนบ้านหัวหินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันตอนนั้นเป็นครูการงานก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาผ้าเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือเป็นสมุดเป็นดอกไม้เป็นอะไรตอนแรกใช้ผ้าขุมพัดค่ะแต่ราคาสูงเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่ก็มาขอที่โรงทอผ้าเนี่ยเขาก็เอาผ้าของโรงทอเนี่ยของผ้าทอเนี่ยมาให้นะคะมาให้เด็กนักเรียนขายให้โรงเรียนในราคาถูกเป็นปลายผ้านะคะก็เอามาทำเป็นของใช้ของเป็นดอกไม้เป็นอะไรในส่วนตรงนี้ก็เลยมีความผูกพันกับโรงทอผ้าแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าด้วยคือตัวเองอยากจะมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะแต่ก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะได้ขอต้องบอกได้เลยว่าอีกประมาณช่วงประมาณอีก 2-3 ปีเราจะเกษียณเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก็ขอพระองค์ท่านว่าด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าท่านพระองค์ท่านเหนือหัวนะคะต้องเหนือหัวเพราะว่าเนี่ยตัวเองก็คล้องพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะและส่วนห้องที่ห้องเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกห้องแดงนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติก็ได้ให้ความรู้เคราะห์กับทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานไหนที่จะมาขอใช้มาขอดูมาขอศึกษามาขอใช้ห้องเนี้ยมาเรียนรู้นะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้มากๆค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้เราปลูกฝังเด็กอยู่ที่หลักเลยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเช้าของโรงเรียนเราจะให้เด็กใส่บาตรทุกเช้าเลยนะคะเด็กเราจะต้องใส่บาตรทุกเช้าในวันทำงานโดยที่พระอาจารย์ที่วัดเขาเต่าท่านจะเป็นมาโปรดให้เด็กๆทุกวันนะคะอันนี้แล้วก็เราก็จะมีการฝึกจิตมีอะไรตรงในลักษณะตรงนี้นะคะส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกวันสำคัญนะคะเราก็จะให้เด็กได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับเรานะคะต้องบอกได้ว่านะก็กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้เราจะเป็นคนไทยมีครอบครัวมีความอยู่สุขสบายได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโรงเรียนเราให้เด็กดูเรื่องประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นะคะจะเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันในส่วนตรงนี้คือเราปลูกฝังในส่วนตรงนี้มากค่ะแล้วก็พยายามให้เด็กนะคะเป็นคนดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขในส่วนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือพระองค์ท่านฝากครูให้ดูแลเด็กด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระราชดำริของพระองค์ท่านว่าให้เราดูแลเด็กแล้วเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้สนองพระองค์ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราผูกพันนะคะแต่ทุกวันนี้พี่ก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไกลเพราะอย่างน้อยก็อยู่ที่ตัวพี่ตลอดนะคะในส่วนตรงนี้ก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและก็เป็นคนในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ
1: คุณครูเป็นคนที่ภาคอีสานค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ก็มีโอกาสได้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไปสอบบรรจุที่จังหวัดเพชรบุรีเสร็จแล้วด้วยอะไรก็ไม่ทราบเทศบาลเมืองหัวหินนะคะสมัยก่อนเป็นเมืองเนาะเขาไปขอแบบขอเอกอะค่ะของหัวหินไม่ได้เปิดเอกอนุบาลทีนี้เขาก็เลยไปขอของเพชรบุรีมาแล้วก็ครูก็เลยได้มาที่หัวหินค่ะก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยมาหัวหินแบบว่าคือในความรู้สึกเราหัวหินคือภาคใต้มันไกลจากบ้านเรามากแต่ด้วยความที่ครูไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอการสอบบรรจุเนี่ยค่ะความหวังของคนอีสานน่ะถ้าเรียนมาสายครูก็ต้องสอบบรรจุครูพ่อแม่ก็หวังเราก็นี่แหละความตั้งใจของเราก็คือครูนะคะเสร็จแล้วครูก็ได้มาอยู่ที่นี่มาครั้งแรกมาที่โรงเรียนเนี้ยพนักงานขับรถที่

บาลเขามาส่งนะคะเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วแบบไม่น่าอยู่เลยจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอสักพักอยู่ได้ไปแบบสักอาทิตย์นึงเราก็เริ่มแล้วเที่ยวกลับไปหาญาติที่อยู่กรุงเทพไปเดือนนึงไป2รอบคือหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปอะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมีคุณครูอยู่คุณครูท่านมีอายุแล้วตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนทางอีสานเหมือนกันท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบโชคดีมากๆแล้วคนในเขาเต่าเนี่ยก็โชคดีที่มีแบบที่มีในหลวงอะซึ่งเราก็แบบว่าเราคือเรารักในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแถวอีสานเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เจอแบบทางนี้คือครูครั้งแรกที่ได้เห็นท่านเสด็จไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นส่วนพระองค์จะไม่ให้ใครทราบพระองค์ท่านจะเสด็จหลังจากที่ช่วง 18:00 นค่ะคือคนสัญจรน้อยแล้วพระองค์ท่านป้าเขาเคยบอกว่าพระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านจะไม่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาจะไม่ทําให้ประชาชนต้องเดือดร้อนทีนี้ด้วยความที่เราแบบไม่เคยเห็นพระองค์ท่านก็อยากจะเจอก็เลยตอนเย็นน่ะป้าเขาเลยบอกว่ารอสิวันนี้ท่านเสด็จมาพระองค์ท่านเมื่อก่อนพระองค์ท่านจะเสด็จมาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยรู้แล้วช่วงนั้นพระองค์จะมาบ่อยมากเข้าไปในวังในหาดไซใหญ่ค่ะพอมาประทับที่วังไกลกังวลแล้วพอช่วงเย็นวันศุกร์พระองค์ท่านก็จะเข้าไปที่หาดไซใหญ่ไปทํากิจกรรมอยู่ตรงนั้นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วแต่ว่ามาใหม่ๆยังไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาแต่ทีเนี้ยพอป้าเค้าบอกเราก็เริ่มแล้วไปรอรับอยู่ที่หน้าโรงทอค่ะแต่เราก็คือแบบนั่งรอพอมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะบอกคนขับรถอะค่ะบอกว่าให้ช้าๆแล้วก็เขาก็จะแบบขับรถผ่านช้าๆพระองค์ท่านก็จะโบกมือให้แล้วพระองค์ท่านก็จะยิ้มแบบสวยมากแบบว่าเราเห็นแล้วแบบน้ำตาคลอคือแบบเราไม่เคยเห็นต่างจังหวัดภาคอีสานน่ะน้อยมากถ้าเราไม่ไปรับปริญญาเราจะไม่เห็นเลยเห็นยากมากที่นี่หัวหินเป็นอำเภอที่โชคดีเป็นอำเภอที่โชคดีมากๆแล้วก็โชคดีกับตัวครูด้วยที่มีโอกาสนะคะได้มาอยู่ที่นี่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าในเขาเต่าเนี่ยมีโรงเรียนมีอนามัยมีวัดแล้วก็มีโรงทอผ้าครูอ่ะอยู่28 29ปีคือรักที่นี่มากถามว่าย้ายไหมจริงๆแล้วบางคนต้องย้ายนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่แต่ด้วยความที่แบบมาอยู่แล้วเรารักอ่ะเป็นบ้านพ่อมันเหมือนเป็นบ้านของเราเลยอะถ้าจะให้ครูย้ายก็คือให้ครูเกษียณที่นี่เถอะค่ะนี่คือความประทับใจที่ให้กับพ่อหลวงของเราแล้วครูก็จะต้องครูจะรักแบบเทิดทูนพระองค์ท่านจนกว่าชีวิตครูจะหาไม่

และทั้งหมดนี้ค่ะคือความประทับใจของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้จะพาไปพบกับพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดค่ะโรงเรียนที่นำเสียงดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกันอย่างน่าสนใจเมื่อเสียงใสกังวานของอังกะลุงมาพบกับจังหวะร่วมสมัยของกีตาร์เบสคีย์บอร์ดและกลองพร้อมเติมความงดงามด้วยท่วงท่านาฏศิลป์ไทยจึงเกิดเป็นการแสดงที่มีทั้งความสนุกความอ่อนช้อยและเอกลักษณ์ความเป็นไทยวันนี้เราจะไปดูว่ากว่าจะเกิดเป็นการแสดงหนึ่งชุดน้องๆต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกันอย่างไรและศิลปะการแสดงช่วยพัฒนาให้พวกเขาเป็นเด็กเก่งและเด็กดีได้อย่างไร

การนำเครื่องดนตรีที่มีบุคลิกแตกต่างกันมาเล่นร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอังกะลุงแต่ละกระบอกมีเสียงเฉพาะตัวผู้เล่นจึงต้องรู้หน้าที่ของตนเองและเล่นให้ตรงกับจังหวะขณะที่วงสตริงต้องควบคุมทั้งทำนองจังหวะและระดับเสียงไม่ให้กบความละเอียดอ่อนของเครื่องดนตรีไทยส่วนนักเรียนนาฏศิลป์ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับอารมณ์และบทเพลงการฝึกซ้อมจึงเริ่มจากการแยกฝึกในแต่ละกลุ่มก่อนนำทุกองค์ประกอบมาประกอบเข้าด้วยกัน

ดิฉันอภิรดีกรวยทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาจังหวัดตราดค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าโรงเรียนเทศบาลชุมชนนิมนต์วิทยาค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางชุมชนของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดโรงเรียนเทศบาลของจังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของนักเรียนเราเนี่ยจะมีเวลามากพอสมควรหลังเลิกเรียนที่จะมีเวลาในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นการตอบสนองให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะซึ่งวันนี้โรงเรียนก็มีบุคลากรที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดว่าเราน่าจะสามารถทำวงดนตรีหรือสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ได้ค่ะก็วงดนตรีของเรานะคะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างที่จะเต็มทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะคะโรงเรียนก็มีแนวคิดว่าเราจะสามารถส่งเสริมดนตรีเหล่านี้ได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของการรวมวงระหว่างวงนาฏศิลป์วงดนตรีไทยอังกะลุงแล้วก็วงดนตรีสากลให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถจะเล่นดนตรีภายใต้บริบทของโรงเรียนได้ค่ะ

อย่างที่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์ก็ตามเนี่ยระหว่างทางเราจะต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านการอดทนอดกลั้นฝึกการมีสมาธิต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบความกล้าแสดงออกถ้านักเรียนสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะก็จะไปส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยนอกเหนือจากการเรียนตามปกติในห้องเรียนค่ะการแสดงที่เรามาผสมผสานกันนะคะมันมีดนตรีสากลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นก็จะเริ่มสนใจแล้วก็นำดนตรีไทยที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเห็นได้ยากวันนี้นักเรียนก็จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็นำความทันสมัยความเป็นวัยรุ่นของเขาอะค่ะแสดงออกได้อย่างถูกต้องผ่านเครื่องดนตรีนักเรียนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้สืบทอดแล้วเขาสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ไปยังสื่อที่ทันสมัยอยากให้นักเรียนที่อยู่ในวงนะคะหรือนักเรียนที่มีความสนใจเพราะว่าอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์วันนี้ก็ฝากว่าอยากให้นักเรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ลองเข้ามาร่วมเล่นดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะพบว่าดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขัดเกลาแล้วก็สร้างสมาธิสร้างทีมงานสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะ

เสียงอังกะลุงเกิดจากการร่วมมือกันของผู้เล่นหลายคนหากใครเล่นเร็วกว่าหรือช้ากว่าจังหวะเสียงเพลงก็อาจขาดความต่อเนื่องเด็กๆจึงต้องฝึกฟังฝึกสังเกตและเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวงส่วนดนตรีสตริงทำหน้าที่เพิ่มมิติและพลังให้กับบทเพลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องรู้ว่าเวลาใดควรโดดเด่นและเวลาใดควรลดเสียงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงอังกะลุงและท่วงท่านาฏศิลป์ได้แสดงเสน่ห์อย่างเต็มที่แม้จะเป็นเครื่องดนตรีจากคนละยุคแต่เด็กๆพร้อมเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นความลงตัวได้อย่างงดงาม

สวัสดีค่ะนางสาวสุธาวีเหล็กซีโตค่ะคุณครูเตรียมค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสาระกลุ่มการเรียนรู้สาระศิลปะค่ะโดยบทบาทหลักๆน่าจะเป็นการสอนดนตรีสากลนะคะวงโยธวาทิตวงสตริงคอมโบค่ะถ้าจะย้อนกลับไปก็คือแนวคิดหลักๆน่าจะมาจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาซึ่งอัตลักษณ์ของเรียนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเรียนของเรามีสุนทรีภาพทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ซึ่งในกลุ่มสาระของเราเนี่ยมันมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมีนาฏศิลป์แล้วก็มารวมตัวกันค่ะก็คือเอาคุณครูเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้อัตลักษณ์ของเราอ่ะมันมีบทบาทกับโรงเรียนมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับโรงเรียนของเราได้ก็เลยมาพูดคุยกันน่าจะเป็นในเรื่องของเสียงระบบเสียงอะค่ะเพราะว่าดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยเนาะระบบเสียงของมันต่างกันเพราะว่ามันจะมีคีย์เหลื่อมล้ำกันอย่างเช่นดนตรีสากลเนี่ยมันเป็นคีย์ C ส่วนดนตรีไทยมันเป็น B flat ซึ่งเราต้องปรับในเรื่องของระดับเสียงค่ะก็คือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมดในส่วนของดนตรีไทยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอการซ้อมด้วยกันเนี่ยแน่นอนความซอฟความละมุนของเสียงเพลงอะค่ะมันก็ต้องน้ำหนักเบาน้ำหนักไดนามิกของเพลงค่ะก็จะต้องมีความโดดเด่นแต่ละประเภทที่มันต่างกันในเรื่องของระดับเสียงค่ะในการซ้อมด้วยกันความยากน่าจะเป็นในเรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาค่ะความยากของเราคือในเรื่องของเวลาแน่นอนนะคะว่าดนตรีอ่ะเวลาที่เราซ้อมอ่ะค่ะเสียงมันจะต้องมีความดังกังวานแต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาในการซ้อม

0: ในช่วงเวลาที่เด็กๆเรียนหนังสือแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องของเวลาเราจะต้องใช้เวลาตอนเย็นตอนนี้ค่ะเด็กๆซ้อมดนตรีจนถึงเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดนะคะถ้าอารมณ์เพลงในช่วงแรกๆอ่ะเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีอารมณ์ร่วมเพราะแน่นอนเพราะว่าทุกคนนะคะมีโน้ตเนาะจะต้องกังวลเรื่องโน้ตเรื่องเสียงเรื่องทุกอย่างมันอารมณ์ร่วมไม่ค่อยได้แต่พอเมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเขาจำโน้ตได้แล้วเขาเข้าใจแล้วเราก็เลยถ่ายทอดบทเพลงว่าเพลงนี้มันมีบททอดถ่ายทอดยังไงบทยังไงเข้าใจเนื้อเพลงยังไงใส่อารมณ์ยังไงเพลงนี้เป็นเพลงร็อกนะเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปเราจะควรจะใส่บทบาทยังไงเพลงจังหวะเร็วจังหวะช้าความท้าทายก็ปัญหามันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเรื่องเวลาแน่นอนนะคะเด็กแต่ละคนเนาะต่างคนต่างครอบครัวค่ะพอเรานัดเวลาปุ๊บอ่ะบางคนอาจมาไม่ได้บ้านไกลบางคนมีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าจังหวัดตราดแน่นอนนะคะฝนตกหนักมากนะไม่สามารถเดินทางมาได้บ้านน้ำท่วมบางคนนะคะผู้ปกครองต้องไปทำงานหลายๆอย่างมากๆเลยนี่คือปัญหาและอุปสรรคของเราบ่นท้อเหรอบ่นท้อก็จะมีแบบเหมือนกับสำหรับน้องบางคนที่เขาอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะมันก็จะมีแบบคุณครูเล่นไม่ได้ร้องไม่ได้มันยากจังคือสร้างกำลังใจให้พวกเขาอะค่ะพอเราสร้างกำลังใจเราพุ่งทะยานไปก่อนเพราะเขารับเราได้ปุ๊บเขาเต็มที่เลยเราก็ใส่เข้าไปด้วยโหด้านที่เด่นชัดมากที่สุดคือความสามัคคีมันเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยเองแล้วก็นาฏศิลป์เองพอพวกเรามันมารวมตัวกันแล้วค่ะทุกคนสามัคคีที่แรกทุกคนต่างอยู่อยากให้ผู้ชมร้องว้าวนะอยากให้เขาแบบมีความสุขไปกับเราในการที่เราถ่ายทอดบทเพลงให้กับพวกเขาอยากให้บอกว้าวดีจังมันเพราะมันทําได้ด้วยหรอรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาไม่เอื้อยอิงไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งนอนใจว่าเขาจะแบบไม่เอานะหนูจะเล่นกับดนตรีไทยหรอไม่เอานะดนตรีไทยแบบไม่ฉันอยู่ของฉันดีๆไม่ทุกคนมีความรู้สึกว่าจริงหรอคุณครูทุกคนแฮปปี้มากๆมีความแบบรวมอกร่วมใจมีความอยากที่จะทำงานร่วมกันมากๆคุณครูก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆเนาะมาเล่นดนตรีกับพวกเราดีกว่านะสักสังเกตเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่เนาะที่ไปสู่ในระดับสากลแล้วนะคะเขาก็เล่นดนตรีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวงโยธวาทิตตอนนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าสู่ในระดับสากลแล้วฉะนั้นดนตรีมันมีแรงผลักดันทำให้เด็กๆนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ระเบียบวินัยเป๊ะแน่นอนนะคะก็อยากเชิญเด็กๆเนาะเข้ามาเล่นดนตรีเข้ามาอยู่ในวงเข้ามาสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะ
1: อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของคำว่าทีมเพราะบทเพลงหนึ่งบทเพลงไม่สามารถสมบูรณ์ได้จากผู้เล่นเพียงคนเดียวเด็กแต่ละคนต้องจดจำเสียงที่ตนเองต้องรับผิดชอบฟังเสียงของเพื่อนและติดตามสัญญาณจากครูอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรนินบุตรขุนเรียนระดับชั้นป.3/3ครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับเล่นเครื่องอังกาลุงครับหนูเห็นเพื่อนๆและพี่ๆซ้อมกันแล้วได้ยินเสียงมันเพราะแล้วผมก็เลยไปสมัครกับคุณครูครับยากตรงที่เราต้องจำโน้ตครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปด้วยแล้วดูโน้ตไปด้วยบางทีเราอาจจะเผลอกดผิดแล้วอีกอย่างคือจังหวะครับบางทีผมเผลอกอยาวทำให้หลุดจังหวะเลยครับผมใช้ฝึกซ้อม1บทเพลงใช้เวลาประมาณ2เดือนครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับพอวงอังกาลุงของเราไปผสมกับวงสตริงมันดูยิ่งใหญ่มากเลยครับต่างกันคือวงสตริงมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าเปียโนแล้วก็กลองชุดพออังกาลุงของเราไปร่วมด้วยมันดูทันสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับทำให้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้โบราณเลยครับ ภูมิใจที่พวกเราทุกคนฝึกซ้อมกันมาตั้งนานแล้วพอวันนี้บรรเลงได้พร้อมกันไม่มีใครผิดจังหวะเลยครับอยากให้เพื่อนๆเรามาเล่นวงอังกะลุงวงดนตรีไทยทำจะได้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้โบราณครับ
1: สำหรับนักเรียนวงสตริงความท้าทายไม่ได้อยู่เพียงการเล่นเครื่องดนตรีของตนเองให้ถูกต้องแต่ต้องปรับวิธีการบรรเลงให้สามารถสนับสนุนเสียงอังกะลุงและการแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างสมบูรณ์
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกพันธุ์บุญแต่งค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะรับบทบาทหน้าที่เป็นนักร้องนำโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาค่ะวงดนตรีสตริงคอมโบ CMS Plus ค่ะตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจค่ะว่าวงดนตรีสตริงคอมโบ CMS Plus ของเราที่เล่นด้วยเสียงที่หนักแน่นจะไปกบเสียงวงอังกะลุงที่นุ่มนวลได้ไหมแต่ว่าพอเล่นรวมกันพอซ้อมด้วยกันเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันดีค่ะมันทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นเสียงสูงเราไม่ใช่ต้องดันเสียงให้ดังและกระแทกค่ะแต่เป็นวิธีการที่เราต้องดันเสียงแบบนุ่มนวลให้พอดีค่ะไม่ดังเกินไปและไม่เบาเกินไปค่ะได้เรียนรู้การเล่นเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเป็นทีมแล้วต้องมีอารมณ์ร่วมในการเล่นดนตรีค่ะบางทีคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนๆนะคะอาจจะคิดว่าดนตรีไทยและการรำไทยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและไกลตัวค่ะแต่พอเราเอาเสียงที่เราคุ้นเคยและฟังบ่อยเช่นเสียงกีตาร์เบสเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและเสียงกองใส่เข้าไปมันจะทำให้วัฒนธรรมไทยดูเท่ทันสมัยและฟังง่ายขึ้นค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนี้ค่ะเพราะว่าเราได้เอาวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานระหว่างดนตรีสตริงคอมโบวงอังกะลุงและนาฏศิลป์ไทยให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาเล่นวงดนตรีค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขและสนุกสนานค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรนนท์เกตโกวิทครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับได้รับบทเป็นมือทำเป็ดครับตอนแรกครูเขาชวนมาเล่นทำเป็ดครับก็เลยลองเล่นดูครับก็เล่นไปสักพักก็ชอบครับเพราะว่ามันเพราะดีครับแล้วก็เป่าไปจนถึงทุกวันนี้ครับตอนแรกก็แปลกครับว่ามันจะเข้ากันหรอผมตอนแรกที่ผมซ้อมวงสตริงครับผมต้องเป่าดังครับผมแต่ว่าเวลามาซ้อมกับวงอังกะลุงครับผมจะเป่าเบาลงครับเพราะว่าผมกลัวไปกบเสียงอังกะลุงครับเพลงที่ผมรู้สึกว่ายากนะครับคือเพลงแนวหลังยังคอยครับเพราะว่ามันต้องขึ้นเสียงสูงครับขึ้นเสียงสูงทั้งเพลงเลยครับผมใช้เวลาเป็นเดือนๆครับเวลาซ้อมครับกว่าจะได้1บทเพลงครับการเล่นดนตรีทำให้ผมพัฒนาเรื่องความอดทนทำให้ผมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับได้เรียนรู้จากที่ต้องมารวมกันครับให้มันเป็นความสามัคคีแบบทีมเวิร์คครับรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าผมก็ได้ออกงานมา2งานแล้วครับงานแรกเป็นงานวิชาการของโรงเรียนครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่2ของผมครับถ้าสมมุติอยากเล่นดนตรีก็เข้ามาเล่นเลยครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ
1: เสียงดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ขณะที่นาฏศิลป์ช่วยให้บทเพลงมีภาพและเรื่องราวท่ารำจึงไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับจังหวะและบุคลิกของดนตรีแต่ละช่วงบางจังหวะยังคงความอ่อนช้อยแบบนาฏศิลป์ไทยหลังจากผ่านการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่ทุกคนจะถ่ายทอดสิ่งที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะไปรับชมการแสดงของน้องๆพร้อมๆกันค่ะ
5: สวัสดีค่ะพวกเราชาว งดนตรีสตริงคอมโบและนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยสร้างพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์และขอนำเสนอในบทเพลงเคยรักฉันบ้างไหมขอเชิญรับชมและรับฟัง

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราหรือเรื่องราวจากอดีตแต่สามารถเติบโตเคลื่อนไหวและเดินทางไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้เสมอเสียงอังกะลุงที่คุ้นเคยเมื่อบรรเลงร่วมกับดนตรีสตริงและนาฏศิลป์ไทยก็เกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่มีทั้งความสนุกความงดงามและเอกลักษณ์เบื้องหลังทุกเสียงและทุกท่วงท่าคือวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันเด็กๆ เหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้แสดงแต่เป็นผู้ร่วมสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมไทยด้วยภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้นี่คืออีกหนึ่งพลังจากจังหวัดตราดที่ร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์รายการคิดดีวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ